0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะในช่วงนี้เราทั้งสองคนดิฉันวิรอนวรรุธและก็คุณภูเบศสุนีจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินก็อยู่ในสายโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธ
2: ิ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวิรวันคุณภูเบศและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะ
2: ก็ตอนนี้รับฟังกันทั่วประเทศเลยนะครับก็ตัดสัญญาณมาที่ FM 100.5 นะครับมาตามต่อกันนะครับเรื่องของสถานภาพอาเซียนในเวทีสากลตอนนี้แตกกรังหรือยังเป็น EP ที่21แล้วนะครับอาจารย
1: ์สัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ก็เน้นเรื่องของกัมพูชานะอาจารย์ยังต่อเนื่องไหมคะ
3: เมื่อวาน Human Rights Watch ก็ถล่มคู่เลย
2: ครับ
3: ถล่มไปที่พนมเปญเจอสองท่านผู้นำอ๋อ
1: ใช่ที่เขาเมียนมิงอองไลน์ใช่ไหมคะไปย
2: ืนกัมพูชาแพ็คคู่มิงอองไลน์ไปเยือนกัมพูชาเมื่อวานนี้ค่ะ
3: ค่ะถล่มได้ทีเดียวได้คู่เดียวได้หนึ่งคู่เลยด้วยแถลงการณ์หนึ่งฉบับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ละเอียดยิบเลยนะครับก็คือจริงๆแถลงการณ์ที่อยู่บนไลฟ์วอชใช่นะครับมันก็อันเดียวกันกับรายงานของสหประชาชาตินั่นแหละที่เขาใช้ในส่วนของคณะมนตรีความสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเนื้อหาเดียวกันครับก็บอกว่ากลไกในการเก็บข้อมูลแล้วก็คือส่งกันไปส่งกันมาเนี่ยแหละครับองค์กรพวกนี้ก็ลอกข้อมูลกันไปลอกข้อมูลกันมาแล้วก็จุดยืนอย่างเดียวกันนะฮะก็ละเอียดยิบเลยถล่มระเบิดที่ไหนบ้างในพม่านะฮะแล้วทำไมฮุนเซนถึงให้การต้อนรับปูพรมแดงอะไรขนาดนั้นอะไรพวกนี้แทนที่จะจับส่งศาลอาญาระหว่างประเทศนะเพราะว่าเป็นอาชญากรแค่ล้านเผ่าพันธุ์แล้วอะไรประมาณก็ว่ากันไปตามกลไกระหว่างประเทศนะครับแต่ที่น่าแปลกใจอยู่ก็คือว่าบ้านไกลปืนเที่ยงขนาดนั้นมองเห็นข้อมูลอย่างละเอียดนิดเลย
2: ครับ
3: นะครับเห็นหมดเลยแม้กระทั่งเขาใช้ระเบิดลงหมู่บ้านไหนอะไรสารพัดเนี่ยนะครับมันมาเป็นขบวนเลยนะครับเหมือนกับพิมพ์ใบแล้วแต่ทำไมไม่พูดแถวอิหร่านบ้างปาเลสไตน์เยเมนอะไรพวกนี้นะครับทำไมไม่พูดถึงว่าไปถล่มอิหร่านเนี่ยขนาดไหนนะครับปาเลสไตน์เนี่ยเด็กเนี่ยอพยพแล้วอพยพอีกตึกเนี่ยโดนถล่มราบเป็นหน้ากองอะไรพวกนี้นะก็ไม่พูดนะครับนั่นแหละเขาเรียกว่ากลไกนะครับกลไกที่สร้างขึ้นมาที่เกี่ยวอยู่ในเรื่องของระหว่างประเทศนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือว่ามันเกิดขึ้นจากเงินของใครตรงนี้น่าจับตามอง
2: ครับ
3: ภาคใต้ของไทยเราก็เช่นเดียวกันนะครับภาคใต้ของไทยเราเนี่ยมันมีอยู่ยุคหนึ่งซึ่งในช่วงเวลาที่อเมริกากำลังปราบการก่อการร้ายสากลไปทั่วโลกนะฮะก็ถือเป็นธงใหญ่ที่สุดที่จะทำต่อความร่วมมือกับคนนั้นคนนี้แม้กระทั่งร่วมมือกับคุณมาแน่โดยมีคุณเซนเป็นคนสั่งการให้ร่วมนะครับในสมัยนั้นหลังจากที่เกิดตึกแตกโดนถล่มด้วยอาเคด้าเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้สิ่งนี้มันเป็นธงนำหรือแม้กระทั่งในโลกของอเมริกันเองก็มีการตั้งข้อสงสัยมาเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยบินลาเดนเป็นคนสั่งการจริงหรือเปล่า นะครับเพราะว่าในวันสูญเส้นชีวิตของบินลาเดนก็ได้รับการถ่ายทอดสดเช่นเดียวกัน
2: ครับมันเหมาะเจาะเกินไปใช่ไหมอาจารย
3: ์อ้าวก็คุณเป็นหัวโจกใหญ่ขนาดนั้นแล้วทำไมให้เขาถ่ายทอดสดการสังหารได้ล่ะจริงไหมครับ
2: ครับ
3: และเก่งถึงขนาดว่าวางแผน จี้เครื่องบินไปถล่มตึก8 World Trade ได้และยังไปถล่มตึก5แชกของเซนตาซอนอีกนะครับอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะมันอะไรถึงได้ขนาดนั้นทั้งนั้นที่บินลาเดนเนี่ยอยู่ในถ้ำนะครับหลบอยู่ในช่วงในถ้ำเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยเกิดเป็นหนังขึ้นเรื่องหนึ่งนะครับเราเรียกว่ามันเป็นการสมดุลร่วมคิดกันแม้กระทั่งคนอเมริกันก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นหมากเกมทางการเมืองของอเมริกันเองเป็นการสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจแล้วก็สร้างสถานการณ์ขึ้นมาอยากจะให้ไปดูหนังเรื่องหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้แมดด็อกลองไปคนดูนะคุณครูเบส
2: ครับ
3: เรื่องแมดด็อกเนี่ยมันเขาสร้างขึ้นมาก็คือเพื่อทำให้เห็นว่ามันมีทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดในทางการของมหาอำนาจนะครับเพื่อทำให้มันเป็นประเด็นเป็นอันดับแรกก็คือถ้าในอเมริกาเองก็คือเพื่อทำให้ตัวเองมีชัยชนะในการเลือกตั้งเห็นไหมครับอย่างทรัมป์พูดอะไรสองวันที่แล้วอยากจะแจก5,000
1: แจก5,000ดอลลาร์ถ้าเผื่อริพับลิกันชนะการเลือกตั้ง
2: ซื้อเสียงล่วงหน้า
3: แต่ในระหว่างนี้เอาไปก่อน500ไปก่อน500
1: อย่างนี้เป็นการซื้อเสียงได้ก็ดิฉันเคยถามอาจารย์จำได้ไหมคะว่าอเมริกามีการซื้อเสียงอาจารย์บอกไม่มีแล้วนี่โดนทรัมป์พูดออกมาว่าจะให้5,000
3: ก็เพราะมันไม่มีไงครับคนเขาถึงถามกันว่ามันซื้อไหม
1: ค่ะ
3: นะครับคือเขาเลือกตามที่คนที่เป็นที่อเมริกาเนี่ยนะฮะคือถ้าเป็นเดโมแครตก็จะเป็นไปตลอดชีวิตไม่มีเปลี่ยนแปลงอย่างยากมากที่จะเปลี่ยนรีพับลิกันก็จะอยู่อย่างนั้นนะฮะชั้นสีน้ำเงินชั้นสีแดงก็จะแบ่งกันชัดเจนเลยนะครับแล้วก็มันก็จะมีไอ้พวกที่อยู่ระหว่างกลางที่เป็นคนตัดสินเห็นไหมครับเวลาเขาเลือกตั้งจริงๆถ้าอเมริกานะเอามาวัดกันที่คะแนนโหวตจริงๆรีพับลิกันจะแพ้นะครับแต่ทุกวันนี้มันใช้ระบบอิเล็กโทรโหวตก็คือว่าแม้จะชนะเพียงคะแนนเดียวในหนึ่งรัฐก็คือได้ทั้งหมดไม่ตอบไหมครับผมยกตัวอย่างเช่นรัฐวอชิงตันเนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์ในนามของพรรคริพับลิกันนะครับชนะฝ่ายพรรคเดโมแครตอาจจะหลักหมื่นคะแนนแต่คุณก็ได้ทางลัดนะครับแต่ถ้าที่นิวยอร์กนะฮะเดโมแครตชนะตั้ง3,000,000กว่าโหวตสมมตินะครับก็ได้ทางลัดเช่นเดียวกันนะฮะถ้าเราลองเอาโหวตที่แท้จริงมารวมกันทั้งประเทศนะเหมือนเวลาเราเลือกตั้งแบบสัดส่วนไม่ออกใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: ก็คือคุณเลือกที่กาฬสินธุ์กับที่กรุงเทพก็เอามารวมกันในนามของพรรคใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยคะแนนไปดูในประวัติศาสตร์เลยฮะมันจะแพ้เดโมแครตเป็นส่วนใหญ่นะฮะยกเว้นคู่ต่อสู้ในห่างชั้นกันจริงๆอย่างกรณีของโดนัลด์ทรัมป์ตอนแข่งกับนางกัมมาลาอันนี้ห่างชั้นกันจริงเพราะว่านางกัมมาลาเนี่ยก็ไม่ใช่อเมริกันมากมายใช่ไหมครับเป็นคนอินเดียแบบอินเดียด้วยอะไร
1: แบบนี้อินเดียและกับจาเมกาอะไรนั่นจำไม่ผิด
3: นั่นแหละฮะก็คือไปในนามของผู้อพยพตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษเกณฑ์แรกอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยไม่ใช่เนื้อแท้นะฮะหรือแม้กระทั่งลองนึกอย่างนี้นะครับแม้กระทั่งนายฮิลลารีคลินตันนะครับคะแนนโหวตเนี่ยชนะโดนัลด์ทรัมป์นะครับตั้ง2-3 ล้านคะแนนเลยถ้าเอามารวมจากทั้งประเทศแต่ก็แพ้เห็นนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะฮะมันใช้อิเล็กโทรโหวต
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ก็คือแม้1คะแนนใน1รัฐที่ชนะนั้นคุณก็ได้ไปทางรัฐ นะครับมันเลยก็เหมือนอังกฤษที่เขาเจ็บใจเรื่องเบรกซิตนั่นแหละ51-49ก็คือไอ้เบรกซิตเนี่ยคือ51ไอ้คนที่ไม่อยากเบรกซิตเนี่ยก็49
2: ครับ
3: ทุกวันนี้ก็เจ็บช้ำและจำใจกันอยู่เพราะมันเหลื่อมกันแค่2คะแนนเป็นอะไรแต่ในนั่นแหละไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันบางทีนะครับในบางทีการใช้การใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยถ้าเป็นการใช้อย่างมีสติมีการศึกษานะครับแล้วก็มองยาวมีเหตุมีผลอันนี้จะไม่พลาดแต่ถ้าใช้สิทธิ์ใช้เสียงตามการโฆษณาชวนเชื่ออันนี้แหละอันนี้อันตรายเขาเรียกว่าโปรแกรมแบบนะฮะก็คือโฆษณาชวนเชื่อเลยแหละเนี่ยก็คือให้เจอทำยังไงก็ได้แต่ถ้าไม่ใช่ของจริงอ่ะถึงยังไงคุณเลือกมาคุณก็ได้ของไม่จริงใช่ไหมครับแต่คุณหลงเชื่อแล้วว่ามันจริงนั่นแหละกระแสมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเรามองภาพที่ใหญ่ขึ้นอย่างกรณีของฮิวแมนไลท์วอชเนี่ยนะครับถล่มทีเดียวได้ทั้งเขมรแล้วก็พม่าเลยนะฮะถล่มลงไปดีและไม่เอาระเบิดของโดนัลด์ทรัมป์ไปยิงไปใช้บ้างนะฮะไปทั้งคู่เลยนะครับมันจะใหญ่กว่าที่กัมพูชาถล่มเรานะครับตอนนี้กัมพูชาถล่มไทยด้วยเรื่องข้อมูลข่าวสาร
2: ครับ
3: นะครับใช้เทคโนโลยีทั้งเมกหรือไม่เมกนะครับโอ้คือเทคโนโลยีของเขมรเนี่ยคือสุดยอดนะครับสุดยอดในที่นี้หมายความว่ามาฉลาดข้างหลังเหตุการณ์นะฮะก็คือฉันนึกอย่างนี้ได้ฉันก็มาแต่งมาทำนะครับคือเขาสามารถคำนวณได้ถึงขนาดว่าในศึกรอบที่สองเนี่ยนะครับกองทัพไทยได้ทำลายก้อนหินที่ปราสาทพระวิหารไป 70,000 ก้อน
1: เอาที่ไหนมานะ เอาที่ไหนมาพูดนะ 70,000 ก้อน
3: แล้วก็ได้ยิงกระสุนไปเนี่ย 16,000 กว่า นะครับแล้วก็ลงพื้นเป้าหมายหลักๆที่ถูกทำลายไปในเขตมรดกโลกนะครับ560กว่าเขตพื้นที่นะครับแล้วก็ที่เสียหายไปแล้วเนี่ย501อะไรพวกนี้นะครับรวมเป็นก้อนหิน 70,000 กว่าชิ้น มันหวงแหนเหลือเกินนะครับแต่ไม่บอกนะว่าอยู่ใต้แผ่นนั้นเนี่ยมันคือบังเกอร์นะฮะมันคือที่เก็บระเบิดมันคือที่เก็บปืนใหญ่มันคือที่เก็บ RPG มันคือที่หลบแล้วก็ยิงคู่ฝั่งอะไรประมาณนั้นเห็นไหมครับนี่แหละก็คือว่าการให้ข้อมูลไม่ครบเพื่อทำให้ตัวเองเป็นพระเอกมันก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเช่นเดียวกันที่ผมเปรียบเทียบนั่นแหละบอกว่า อย่างพม่าเนี่ยไกลปืนเที่ยงขนาดไหนนะครับข้อมูลเนี่ยมาครบเลยนะฮะแต่ที่อิหร่านที่ปาเลสไตน์นะครับจอเรดงเรได้เห็นหมดเลยนะครับตึกไหนโดนยิงโดนถล่มนะครับปืนใหญ่หรือว่าขีปนาวุธที่ยิงใส่กันนี่ก็ส่องแสงในตอนกลางคืนเลยเนี่ยนะครับแต่กลับไม่รายงานเห็นไหมในภาคใต้บ้านเราก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปเบรกผมทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งให้ฟังว่าในห้วงที่ภาคใต้บ้านเราเดือดจับในห้วงที่อเมริกาทำเรื่องการปราบปรามการก่อการร้ายสากลคนนั้นนะครับมันมีหน่วยงานหนึ่งครับที่เอามาซุกไว้นะครับเอามาซุกไว้แล้วก็ฝังตัวอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยเราเพื่อเก็บข้อมูลในเชิงลึกและละเอียดเลยว่าใครเป็นใครบ้างเคลื่อนไปตรงไหนรูปแบบของการวางระเบิดยังไงใครเสียหายยังไงไปยิงปอนะตรงไหนบ้างอะไรพวกนี้นะครับรู้ละเอียดเลยครับกลุ่มนี้เขาเรียกว่า crisis group
2: crisis group
3: ไปเด็กสักครู่แล้วครับ
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD

0: เดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
2: คุณฟังคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนอยู่กับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศรสุนีดิฉันวีรวรรณวรรุธแล้วก็คุณฟังที่ทักทายเข้ามานะขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์คะค่ะเรามาต่อกันเลยเนี่ยนะคะ
3: สมัยพ่อมดการเงินจำพ่อมดการเงินได้ไหม
2: จำได้ค่ะ
3: แล้ว
2: ไปจอซอรอสค่ะ
3: แล้วชื่อเขาหายไปไหนเพราะเขาไม่ถูกกันกับโดนัลด์ทรัมป
2: ์อ๋อไม่น่าเลยเนี่ย
3: เขาไม่ถูกกันกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับแต่จอร์จ ซอรอสเนี่ยเขาจะอยู่กับนักการเมืองมาหลายยุคหลายสมัยมากนะครับในยุคที่ปราบการก่อการร้ายสากลนะมันก็จะเป็นยุคที่ต่อเนื่องกันขัดกันทั้งยุคของรีพับลิกันนะฮะจากจุดเบิร์กเทรดใช่ไหมฮะแล้วก็มาโอบามาโอบามาเนี่ยก็นะครับทั้งอัฟกานิสถานอะไรสารพัดได้โนเบลแล้ว จำได้ไหมได้โนเบลแล้วก็ไปถล่มอัฟกานิสถาน และสาขาสันติภาพด้วยซ้ำนะครับ แล้วก็ในเทอมที่สองนะครับเลือกตั้งเทอมก่อนเลือกตั้งเทอมที่สองก็ถ่ายทอดสดการล่าสังหารบินบาเดน นะครับในยุคของจอร์จ ซอรอสเนี่ยนะครับจอร์จ ซอรอสเนี่ยเขามีองค์กรอันหนึ่งซึ่งเขาตั้งขึ้นมานะฮะก็คือเขาเรียกว่าOpen Society นะฮะเราเรียกเป็นมูลนิธิเลยนะครับแล้วก็ให้ทุนการวิจัยทุนองค์กรนั้นองค์กรนี้ส่งเสริมประชาธิปไตยนะครับส่งเสริมให้ไปเก็บข้อมูลอะไรสารพัดเรื่องยูแมนไรท์เรื่องอะไรนะครับแล้วหนึ่งในนั้นที่ได้ทุนจากจอร์จ ซอรอสนะครับก็คือ Crisis Group นะครับจริงๆไอ้ Open Society เนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคนู้นแหละในยุคที่เกิดไอ้สงครามที่เซอร์เบียนะฮะสงครามที่เซอร์เบียนะที่จากยูโกสลาเวียอะไรพวกนี้นะครับที่แยกประเทศกันนะครับก็เลยมองว่าเออมันน่าจะมีหน่วยที่ไปทำข้อมูลทำวิจัยในที่มันเกิดความขัดแย้งอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยเกิดอันหนึ่งขึ้นมาใหญ่สุดก็คือ Open Society ที่เอาไว้เพื่อให้เงินทุนนะครับกับใครก็ได้ที่ทำตามวัตถุประสงค์ตามกรอบอะไรของที่เขาตั้งขึ้นมาแล้วที่ภาคใต้บ้านเรานะครับก็มีกลุ่มนี่แหละฮะCrisis Groupขึ้นมาแล้วก็รายงานอย่างละเอียดเลยครับเก็บข้อมูลอย่างละเอียดเลยตั้งแต่ปี2004นะที่เริ่มเกิดมีปัญหาขึ้นมานะครับเก็บมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับพอเก็บมาเรื่อยๆก็จนนี่แหละฮะจนหมดยุคของการปราบการก่อการร้ายสากลมันก็หายไปมันหายไปก็เพราะว่าอะไรครับก็เพราะว่า1ผลประโยชน์มันเปลี่ยน2นะครับพื้นที่แห่งการทำมาหากินของมหาอำนาจก็เปลี่ยนนะครับ3ก็คือมันไม่มีผลประโยชน์อะไรมากมายแล้วเมื่อไปเทียบกับผลประโยชน์ในด้านอื่นแล้วก็ทุกวันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ไปยึดโยงกับจีนฉันก็จะเล่นนะฮะนี่คือส่วนที่มันเป็นอยู่คือของโลกมหาอำนาจนะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นที่ผมยกให้ฟังนั่นแหละก็คือว่าอย่างในกรณีของของเมนออนไลน์ที่ไปเพราะว่าถ้าจะพูดแล้วเนี่ยกรณีของพม่านะครับถือว่าเป็นจุดอ่อนของอาเซียนที่สุดจุดหนึ่งนั่นคือข้ออย่างแรกและอย่างที่สองนะครับที่ถือว่าเป็นจุดอ่อนเช่นเดียวกันแม้ว่ามันจะเป็นการไปเฉือนหน้าก็คือความขัดแย้งในทะเลจีนใต้กับจีนก็มีอยู่สองเรื่องนะครับที่เกิดในห่วงเวลาเดียวกันถ้าจำได้และที่ไหนที่กรุงโซลใช่ไหมรัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์นั่งพูดอยู่อันนี้อย่าเพิ่งไปเชื่อนะครับนั่งพูดอยู่แล้วก็มีช็อตโน้ตจากบุรุษหนึ่งเดินเอามาให้นะครับแล้วมันตีกำลังของฟิลิป

0: ปินเนี่ยก็ทำท่าถึงขังบอกว่าช็อตโน้ตนั้นเนี่ยมาจากทางฝ่ายจีนเพื่อมาข่มขู่ตัวเองไม่ให้พูดเรื่องทะเลจีนใต้นะครับวันถัดมาครับรัฐมนตรีโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเดียวกันบอกว่าทำไมเล่นละครได้ขนาดนั้น
1: โอ้โหนะ
0: นะฮะทำไมเล่นละครได
1: ้ถึงขนาดนี้จริงด้วยส่งโน้ตมันมาเป็นข่าวนะอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ครับเป็นเรื่องที่จริงๆถ้าจะตามสืบสาวเราเรื่องพวกนี้ไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยก็ถือว่าบุรุษคนที่เอาโน้ตนั้นไปส่งให้กับรัฐมนตรีกลาโหมฟิลิปปินส์บนเวทีก็มีอยู่คนเดียวนะครับภาพชัดเจนเลยว่าก็แค่ไปสืบว่าคุณเป็นใครจริงไหมครับหนึ่งนะครับถ้าจะสืบสาวเราเรื่องกันจริงๆก็คือคุณเป็นใครทำไมเอาโน้ตของจีนนะที่บอกที่รัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์บอกว่ามันเป็นโน้ตของ
1: เป็นโน้ตของจีนมาข่มขู่
0: นั่นแหละครับทำไมเอามาส่งบนเวทีเพื่อที่จะบัฟกันแล้วก็อย่าลืมนะครับเกาหลีก็ใช่ว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนใช่ไหม
2: ครับ
0: นะเกาหลีใต้ก็จัดอยู่ในวงนั้นแล้วมันก็เกิดกรณีนี้ขึ้นมาเหมือนกับจะประจานว่าจีนเนี่ยใช้อำนาจข่มขู่ใช้อิทธิพลข่มขู่เพื่อปิดปากไม่ให้พูดอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเราฟังจากโฆษกกระทรวงต่างประเทศที่เหมาหนิงใช่ไหมฮะเหมาหนิงออกมาโต้เลยบอกละครนะครับละครฉากใหญ่เลยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละก็คือมันก็คือประเด็นเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนเนี่ยมันไปฟ้องร้องกันถึงศาลระหว่างประเทศแล้วนะครับแล้วก็คณะอนุญาโตตุลาการศาลก็ได้ตัดสินว่าจีนนั้นเนี่ยได้อ้างว่าเจ้าของเป็นพื้นที่เป็นเจ้าของส่วนใหญ่ในทะเลจีนใต้เนี่ยมันไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายทะเลสากลแล้วก็ไม่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติในเรื่องของระหว่างประเทศอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับจีนก็ตอบโต้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะลืมนะครับว่าไอ้ที่จีนเขาใช้ข้ออ้างเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคของก๊กมินตั๋งนะครับตั้งแต่ยุคเจียงไคเช็กนู่นที่เขาเรียกว่านายดัชไลนะครับไม่ใช่จีนแผ่นดินใหญ่ในยุคปัจจุบันเป็นคนทำนะฮะในแดชไลน์เนี่ยมันเป็นแผนที่ซึ่งทำกันมาตั้งแต่ปี1947
1: การปฏิวัติซะด้วยซ้ำ
0: ก่อนปฏิวัติครับนายแดชไลน์แต่ถ้าจะบอกว่าคอมมิวนิสต์จีนเป็นคนทำเนี่ยก็เพิ่งทำเมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนนายแดชไลน์เนี่ยเป็นเพนแดชไลน
1: ์จากนายเป็นเพน
0: อันนี้จีนทำจริงนะครับเพราะว่าไอ้ขีดที่ติดเนี่ยคือไปขีดใส่ไต้หวันเลยคือไอ้นายแรสไลน์เนี่ยมันยังไม่มีขีดที่ไปแต้มใส่ไต้หวันนะครับแต่ว่าพอเป็นเทนแรสไลน์เนี่ยไปแต้มใส่ไต้หวันเลยนะครับก็แต่ทั้งหลายทั้งปวงนะครับคือเรื่องนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดมันเกิดมานานแล้วเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนมือก็ลองนึกอย่างนี้นะครับสมมติว่าก๊กมินตั๋งยังคงอยู่ในอำนาจเพียงใครเช็คยังคงอยู่ในอำนาจนะครับแล้วก็สมมุติว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนถูกเพียงใครเช็คบทขยี้นะครับแล้วก็หนีมาอยู่ตรงภาคเหนือของประเทศไทยสมมติว่าเป็นเหมือนกองกำลัง 9.3 กองพล 9.3 หมายถึงต้วนเนี่ยนะครับสมมุติว่านะครับโลกมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเชื่อผมไหมโลกมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็เพราะว่าเพียงใครเช็คนั้นนะครับมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับมหาอำนาจอย่างอเมริกาก็จะแบ่งผลประโยชน์แก่ที่ทะเลจีนใต้นั้นนะครับแบบมันมีแร่เอื้อด้วยหรือเอามาเลยอะไรพวกนี้นะครับก็จะแบ่งกันแต่ทีนี้เนื่องจากแร่จีนเนี่ยมันเป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นโลกต่างขั้วกับมหาอำนาจประชาธิปไตยอย่างอเมริกามันก็เลยกลายเป็นศัตรูกันหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองนะครับพอหลังจากนั้นก็มันก็คือสงครามเย็นเป็นต้นมาแล้วล่ะครับก็สู้วัดเปลี่ยนกันแต่ว่าพ พอสหภาพโซเวียตล่มสลายเห็นไหมครับมันก็เกิด globalization ขึ้นเมื่อปี1992ก็ที่เราแปลว่าโลกาภิวัตน์นั่นแหละแล้วคนที่ทำโลกาภิวัตน์ก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับก็คืออเมริกาอเมริกาเป็นคนทำเพราะสแกนไปแล้วทั้งโลกนี้ไม่มีคู่แข่งพอไม่มีคู่แข่งทั้งโลกนี้ก็คือผลประโยชน์ของฉันดูได้จากไหนฮะดูได้จากเบอร์เทรดออร์แกไนเซชันนะครับจริงๆก่อนที่มันจะเกิด WTO ขึ้นเนี่ยนะฮะโอ้มันมีการประชุมรอบอุรุกวัยเนี่ยไม่รู้กี่รอบนะฮะคุยกันอยู่สองเรื่องนะครับผมก็ทำข่าวอยู่สมัยนั้นนะครับคุยกันอยู่สองเรื่องครับว่าเรื่องภาษีต่างตอบแทนในเรื่องของสินค้าแล้วภาษีต่างตอบแทนในเรื่องของบริการทำยังไงอะไรพวกนี้นะครับก็คุยกันอยู่งั้นแหละก็อุรุกวัยเนี่ยเป็นกุลุตเลยนะคุยกันแล้วคุยกันอีกแต่พออเมริกาเข้ามาเท่านั้นนะบอกว่ามันจะยากอะไรก็เป็นการลดภาษีการค้าแบบต่างตอบแทนฉันลดให้เธอเธอก็ลดให้ฉันแต่อเมริกาเอาข้อที่3ครับมาเติมก็คือบ้าด้วยเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
1: อ
0: ันนี้แหละที่ทำให้เกิดคนอย่างสตีฟจ็อบส์นะฮะเกิดบิลเกตส์นะครับแล้วก็ปูรากฐานไว้ให้อย่างอีลอนมัสก์นะครับจากจอร์จเบซอสอะไรพวกนี้นะครับมันก็เกิดขึ้นมากับพื้นฐานอันนี้แล้วคนที่ผลิตทรัพย์สินทางปัญญาตามทรัพย์สินทางปัญญาในราคาถูกแต่เอาออกมาขายแพงให้อเมริกาก็คือจีนครับ
2: ครับ
0: นั่นแหละคือเพียรเศรษฐกิจพิเศษต่างๆนะครับผลิตนั่นผลิตนี่นะครับแต่จีนอย่าลืมนะครับเขาเปิดพื้นที่มาตั้งแต่สมัยตั้งเสี่ยวผิง1978นะครับแล้วสีเจิ้นผิงเพิ่งมาประกาศอีไตอีลู่181เส้นทางเมื่อปลายปีนะครับตุลาคมปี2013นั่นหมายความว่าทำลาย35ปีนะครับที่อเมริกาได้ผลประโยชน์จากโลกนี้เป็นส่วนใหญ่แต่เพียงผู้เดียวดูจากไหนครับดูจากตลาดทุนครับตลาดหุ้นตลาดทุนของอเมริกาเนี่ยมีมูลค่าทุกวันนี้นะครับคือ50ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งที่มูลค่าความเป็นจริงในทางเศรษฐกิจของอเมริกามีอยู่31ล้านล้านเอามาเติมจากไหนอีกตั้งเกือบ20
1: ล้านล้านค่ะ
0: นั่นแหละครับนี่คือผลประโยชน์ของโลกครับแล้วก็มันจะไปอย่างไรและเรายังมีประเด็นอย่างเรื่องถล่มพม่าก็แล้วคิดว่าบินออนไลน์จะได้ไปเยือนประเทศไหนอีกไหมในอาเซียนด้วยกัน
1: นั่นสิค่ะช่วงนี้เขาก็มาเยือนทั้งอินเดียทั้งไทยเราด้วยนะก่อนไปตั้งหลายประเทศนะเพื่อจะไปต้องการให้คนรักอะไรรับรองเขาด้วย
0: แล้วบินออนไลน์จะได้ไปไหนอีกไหมครับ
1: สนุกแน่
0: คอนติเนียล
2: ติดตามต่อวันพรุ่งนี้นะครับ
1: พรุ่งนี้นะคะ
2: วันนี
1: ้
2: เวลาหมด
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: ผมลาไปพร้อมกันทั้ง3คนเลยนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

านีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดย FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันเสาร์ที่12กันยายน2569นะคะอยู่กับคุณพิชญ์ฤทธิ์งามเจริญดิฉันแอนพจนาธนธนาคุณค่ะมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์กันเช่นเคยรับชมรับฟังกันได้ผ่านทางวิทยุนะคะรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ Mcot News FM 100.5 ก็จะเห็นเราทั้ง2คนแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นกันได้นะคะสภาพอากาศในบ้านของคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างอย่างวันนี้อสมทแดดดีเลยค่ะเพราะว่าเมื่อวานฝนตกแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าเย็นนี้สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันในช่วงท้ายของรายการนะคะวันนี้ในหน้า1ของหนังสือพิมพ์ค่ะแอนขอเริ่มต้นนะคะในประเด็นนี้กันก่อนเลยค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะในหลวงพระราชินีเสด็จเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนเฉลิมฉลอง50ปีการทูตในหลวงพระราชินีเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันที่14ถึง16กันยายนตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามสำนักพระราชวังแจ้งประกาศเป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นกระทรวงการต่างประเทศระบุนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะมีภาพค่ะภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความและภาพขณะทำพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ด้วยความสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงพระกรุณาให้พลเอกศิวะมรมรทัตค่ะกรมวังผู้ใหญ่เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานมามอบให้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด5รอบอายุครบ60ปีที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะนี่ก็เป็น2ประเด็นที่เริ่มต้นในเช้าวันนี้ค่ะมากันที่ประเด็นใหญ่ที่หลายท่านติดตามกันอยู่นะคะก็คือเรื่องของสมีโชติกับสีกาเอซึ่งเมื่อวานค่ะทางเจ้าหน้าที่มีการแถลงความคืบหน้าแถลงภาพรวมของคดีนี้โดยทางกองปราบปรามค่ะก็คุมตัวสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์กับสีกาเอค่ะนางสาวปุญญวีสีกาคนสนิทมาจากกองปราบปรามไปฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งพร้อมคัดค้านการประกันตัวด้วยระหว่างเดินขึ้นรถควบคุมผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามทั้งสองคนถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะคลิปเสพเมถุนในกุฏิอย่างโจ่งครึ่มซึ่งถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์ทั้งสองคนก็ไม่ได้ตอบคำถามใดๆนะคะซึ่งทางตำรวจได้นำตัวทั้งสองคนนั่งรถไปคนละคันค่ะล่าสุดนะคะศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาคหนึ่งมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวทั้งสองคนตามที่พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวไปส่วนการแถลงเมื่อวานนี้นะคะรายละเอียดเนี่ยก็คือเรื่องของพฤติกรรมค่ะเนื่องจากว่ามีผู้มาร้องว่าทั้งฝั่งของสมีโชติกับสีกาเอมีการทุจริตเงินวัดย้อนไปตั้งแต่15กรกฎาคมที่ผ่านมามีเบาะแสจากพลเมืองดีโดยระบุว่าสงสัยว่าเกิดการทุจริตจากการตรวจสอบหลักฐานและก็มีการอนุมัติขอศาลออกหมายจับก็คือทั้ง2คนเลยนะคะทั้งฝั่งของสมีโชติและก็รวมไปถึงสีกาเอโดยในข้อหาของพระวจิรยานอติโชติหรือสมีโชติในข้อหาเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตสมคบกันฟอกเงินส่วนสีกาเอค่ะในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำผิดยักยอกปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและสมคบกันร่วมกันฟอกเงินเวลามีคนมาทำบุญค่ะก็จะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในชื่อวัดวัดยังคงอยู่แต่ว่าเงินนั้นไม่ได้เข้าไปในวัดแต่เข้าไปในบัญชีส่วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้องตำรวจก็มีการค้นไป6จุดด้วยกันใน 4จังหวัดเมื่อวานนี้ทั้งในกรุงเทพปทุมธานีอยุธยาปุรีรัมย์พบทรัพย์สินค่ะกว่า215ล้านบาทเป็นเงินสดอยู่ในกุฏิของอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยนะคะ138ล้านมีทองคำแท่งมูลค่ากว่า70ล้านก็คือมีน้ำหนัก 1,000 บาทนะคะนอกจากนี้ยังมีพระเครื่องโฉนดที่ดินสมุดบัญชีธนาคารเส้นเงินมี2เส้นเงินใหญ่ๆด้วยกันก็คือเรื่องของการออกใบอนุโมทนาบัตรในการซื้อวัตถุมงคล2ล้าน8แล้วก็มีการออกใบอนุโมทนาบัตรบริจาคบำรุงวัดอีก89ล้าน2ส่วนรวมกันก็ปาไป92ล้านแล้วเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบบัญชีก็พบว่าเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์ไม่ได้เข้าไปในบัญชีวัดเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะเชื่อได้ว่าน่าจะมีการทุจริตเงินวัดจริงซึ่งก็มีการตั้งมูลนิธิขึ้นมาด้วยนะคะมีการโอนเงินออกจากมูลนิธิแล้วก็เข้าไปในบัญชีส่วนตัวของเจ้าอาวาสซึ่งมูลนิธินี้เป็นมูลนิธิเถื่อนไม่ได้มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องค่ะมากันที่พาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของทุกๆฉบับเลยนะคะอย่างในข่าวสดค่ะสมิโชติสีกานอนคุกยึด720ล้านเคยล้มละลายแต่จู่ๆก็รวยขึ้นมาแชร์เออยู่ในวัดมา20ปีทั้งเงินสดทองบ้านหลายหลังสอบข้ามคืนยังปฏิเสธยักยอกแจงย้ายโต๊ะกลมอัปมงคลคุมตัวสมิโชติสีกาเอฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายมหาศาลเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนียุ่งเหยิงพยานหลักฐานศาลยกคำร้องขอปล่อยตัวส่งตัวเข้าเรือนจำสระบุรีตำรวจสอบเครียดทั้งสองให้การปฏิเสธด้านสอบสวนกลางร่วมกับปปง.เปิดแถลงแผนประทุษกรรมในคดีพบเส้นเงิน2เส้นแชร์ตั้งมูลนิธิเถื่อนรับโอนเงินออกไปอนุโมทนาบัตรโอนเงินเข้ามูลนิธิแต่ไม่นำเข้าบัญชีวัดตำรวจเผยลุยค้น6จุด4จังหวัดทั้งอยุธยากทม.ปทุมธานีบุรีรัมย์ยึดเงินสดทั้งสกุลไทยและสกุลต่างประเทศโฉนดที่ดินพระเครื่องรวมกว่า720ล้านประสานปปง.ขยายเส้นทางการเงินพบประวัติสีกาเอกเคยล้มละลายเมื่อปี62อีก3ปีต่อมาก็พ้นจากบุคคลล้มละลายมีบ้านมีทรัพย์สินมากผิดปกติทั้งที่ไม่ได้ทำงานอะไรค่ะ
0: ค่ะในส่วนของสีกาเอนะคะทราบว่าเข้ามาอยู่ที่วัดตั้งแต่ปี2550ค่ะเป็นโยมอุปถากทราบเพียงว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่ปี2562แล้วก่อนที่จะปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายในปี2565แล้วหลังจากนั้นค่ะก็เริ่มมีทรัพย์สินจำนวนมากทั้งที่ไม่ได้ทำมาหากินโดยการปากคำผู้ต้องการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองรายนะคะสีกาคนสนิทหรือสีกาเอนะคะก็ปฏิเสธแล้วก็อ้างว่าเงินมาจากการหารายได้จากการทำมาหากินแต่ตำรวจยืนยันว่ามีพยานหลักฐานเป็นเส้นเงินโดยไม่ปรากฏที่มาของทรัพย์สินเงินทองไม่มีอาชีพและมีการใช้เงินผ่องถ่ายไปซื้อทรัพย์สินอื่นซึ่งทรัพย์สินของสีกาเอนะคะก็เพิ่มขึ้นผิดปกติในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานี้เองค่ะทั้งที่ไม่มีรายได้ก็จะมีทาวน์เฮาส์สองหลังมูลค่ากว่า4ล้านบาทรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์และก็เงินฝากธนาคารอีกกว่า5ล้านบาทโดยอำพรางเป็นการถือครองด้วยการใส่ชื่อลูกสาวค่ะซึ่งในข่าวนี้นะคะก็มีภาพข่าวที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช่นกันค่ะฝากขังนอนคุกสมิโชติเอยึดทรัพย์432ล้านคู่รักโต๊ะกลมปิดปากสนิทสอบข้ามคืนแจ้ง4ข้อหาตั้งสมภารท่าการร้องแทนศาลอาญาคดีทุจริตภาค1จังหวัดสระบุรีมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวทั้งสมิโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และสีกาเอหลังนำตัวฝากขังผัดแรกในคดีทุจริตเงินวัดและร่วมกันฟอกเงินค่ะ
1: เช่นเดียวกันกับในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็มีเกี่ยวกับประเด็นบรรยากาศภายในวัดค่ะก็เห็นว่าบางตาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะส่วนที่กุฏิเจ้าอาวาสก็ยังมีเชือกกั้นโดยรอบมีสติกเกอร์ติดห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องกั้นพื้นที่ไว้เป็นการเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบด้วยนะคะซึ่งทางเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แต่งตั้งพระพิพัฒนศาสนากิจวิธานเจ้าอาวาสวัดท่าการ้องและรองคณะรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดำรงตำแหน่งรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เนื่องจากพระวจิรยานเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ลาสิกขาไปเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมานะคะก็ทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสว่างลงเลยต้องมีการ การแต่งตั้งรักษาการขึ้นมาค่ะอีกฉบับมัดนินเดลีนิวส์นะคะประเด็นนี้พาดหัวข่าวค่ะเค้น6ชั่วโมงรวดฝากขังสมีโชติศรีกาตำรวจค้านประกันยึดทรัพย์720ล้านสมีโชติศรีกาเอคอตกศาลอาญาคดีทุจริตภาค1ไม่อนุญาตประกันตัวชั่วคราวส่งฝากขังเรือนจำสระบุรีสอบสวนกลางแฉพฤติกรรมชัดอมเงินบริจาคขายวัตถุมงคลเข้ากระเป๋ากว่า100ล้านเผยลุยค้นเป้าหมาย6จุดยึดทรัพย์720ล้านปปง.จ่อแกะรอยเส้นทางการเงินขยายผลจับผู้เกี่ยวข้องยังไม่ชัดโยงทุนเทารอสอบเพิ่มเติมด้านเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งเจ้าอาวาสวัดท่าการ้องรั้งตำแหน่งรักษาการแทนเจ้าวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะช่วงนี้พักกันครู่นึงช่วงหน้ามาติดตามคดีกงสอบกันต่อเมื่อวานนี้นะคะไปขยายผลค่ะสามารถจับได้เป็น2เจ้าหน้าที่ DSI ค่ะ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นเรื่องของ DSI ที่สามารถไปจับกลุ่มเจ้าหน้าที่2 DSI กันได้นะคะก็เกี่ยวข้องกับการโกงสอบทุจริตสอบท้องถิ่นโดยเมื่อวานนี้ค่ะปฏิบัติการนี้นำโดยบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็นำเจ้าหน้าที่ปปป.ค่ะเข้าไปจับกลุ่ม DSI 2คนนะคะคือนายอิทธิพลเป็นเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการจับได้ที่ชลบุรีกับอีกคนคือนายอนุรักษ์ค่ะเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษจับกุมได้ที่บ้านพักในกรุงเทพจากการไปตรวจค้นค่ะสิ่งที่เจ้าหน้าที่ไปเจอนะคะก็พบว่าไปค้นแล้วน่าจะมีการซื้อบ้านใหม่ค่ะพอไปค้นต่อไปที่บ้านในแถวดอนเมืองนะคะก็พบว่าเป็นบ้านหรูย่านดอนเมืองเพิ่งจะซื้ออยู่ระหว่างการตกแต่งมูลค่า19-20ล้านผู้ต้องหาก็ยอมรับนะคะว่าเพิ่งจะซื้อมาไม่นานทางด้านอธิบดี DSI สั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงวินัยร้ายแรงทันทีแล้วก็ขยายผลสอบเพิ่มเติมค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการคุมตัวนายอนุรักษ์นะคะมาที่อาคารพิทักษ์สันติกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งเจ้าตัวมีการวิ่งหลบสื่อไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆค่ะทั้งนี้หลังจากนั้นค่ะทางเจ้าที่มีการแถลงการจับกุมนะคะเพราะว่าไปพบว่า2เจ้าหน้าที่ DSI พัวพันกับการเรียกรับเงินกับผู้สมัครสอบ701คนค่ะ701คนมูลค่ารวมกว่า55ล้านบาทโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวแอบอ้างว่าได้โควต้ามาจากการที่มีบอสเป็นผู้มีอำนาจค่ะโดยช่วยเหลือสอบบรรจุได้ชักชวนให้นายกเฮงให้มีการจัดหาโดยชักชวนนายประวิตรหรือนายกเฮงค่ะให้จัดหาผู้สมัครที่สนใจสอบแล้วก็สนใจที่จะเข้ามาเพื่อที่จะจ่ายเงินเข้าไปบรรจุนะคะจนสามารถรวบรวมผู้สมัครได้701คนจ่ายเงินมัดจำ2ครั้งมูลค่ารวมถึง55ล้านบาทแต่พอถึงเวลาจริงๆก็ไม่สามารถบรรจุเข้ารับราชการได้ตามที่อ้างทำให้นายกเฮงนั้นถูกทวงเงินจนหลบหนีก่อนตัดสินใจเอาพยานหลักฐานแฉขบวนการนี้จนนำมาซึ่งการจับกุมทั้ง2คนได้แต่ว่าทั้ง2คนก็ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้ Daily News ค่ะสังเวยโกงสอบเช้าตำรวจตะครุบ2เจ้าหน้าที่ DSI รับเงินนายกเฮง55ล้านเลขาปปช.แย้มใกล้จบเอี่ยวคดีโกงสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นตำรวจปปป.ตะครุบ2เจ้าหน้าที่ DSI นอกรีดตัวกลางในการรับเงินนายกเฮง55ล้านซื้อ701ตำแหน่งกระทรวงยุติธรรมเต้นจี้ต้นสังกัดไล่พ้นตำแหน่งป้องกันข้อคอรหาเลขาปปช.แย้มสำนวนใกล้สมบูรณ์เข้าช่วงปลายรวบรวมหลักฐานแยก 3-4 กลุ่มผู้ถูกกล่าวหาเตรียมฟันตัวการใหญ่ควบคู่เร่งอายัดทรัพย์ด้านนายกแถลงผลยึดอายัดทรัพย์คนเกี่ยวข้องแล้ว320ล้านแจ้งทำหนังสือถามผบตร.ปมทองเจือไม่อยากตอบลอยๆยันไม่รู้เรื่องส่วนตัวความสัมพันธ์แค่คนร่วมงานค่ะ
0: ค่ะในส่วนของที่นายกรัฐมนตรีแถลงเมื่อวานนี้ร่วมกับปปง.นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็แถลงผลการดำเนินคดีร่วมกับปปง.ปปช.ปปท.และตำรวจสอบสวนกลางค่ะยืนยันได้ยึดและอายัดทรัพย์สินเครือข่ายทุจริตแล้วกว่า320ล้านบาทลั่นเดินหน้าปราบปรามให้สิ้นซากนะคะและดำเนินคดีคนผิดถึงที่สุดไม่ละเว้นเพื่อเรียกความเชื่อมั่นพร้อมกับคืนความยุติธรรมให้กับคนที่สอบได้ค่ะซึ่งจากการสอบสวนและตรวจสอบเส้นทางการเงินสำนักงานปปง.ได้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำผิดไปแล้วมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทและอยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติมยืนยันชัดเจนว่ารัฐบาลใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้ใครหากพยานหลักฐานหรือเส้นทางการเงินเชื่อมโยงถึงใครก็ดำเนินคดีอย่างโปร่งใสและถึงที่สุดนอกจากนี้ยังชี้แจงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับนายทองเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานนายกรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหาว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนายกก็ระบุว่าได้ทำหนังสือสอบถามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยตรงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนตามข้อเท็จจริงเพื่อจะได้นำมาตอบสังคมได้อย่างตรงไปตรงมาค่ะยืนยันว่าไม่รู้เรื่องส่วนตัวความสัมพันธ์แค่เพื่อนร่วมงานเท่านั้นหากกระทำผิดก็ต้องว่าไปตามกฎหมายค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีพาดหัวเรื่องนี้ด้วยเช่นกันค่ะรวบ2 DSI แก๊งโกงสอบสอทอพัวพันนายกเฮงหนูแถลงอายัดกว่า320ล้านบาทนายกนำแถลงผลโกงสอบท้องถิ่นยึดอายัดทรัพย์แล้วกว่า320ล้านลั่นต้องปราบปรามให้สิ้นซากเผยส่งข้อมูลทองเจือชาติกิจเจริญสอบถามตำรวจถูกโยงมีเอี่ยวขบวนการทุจริตอ้างเอาไว้ชี้แจงเผื่อมีใครสอบถามปัดไม่รู้เรื่องส่วนตัวไปทำอะไรบ้างนอกเหนือจากงานค่ะ
1: ค่ะส่วนเรื่องของกิลนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการจัดงานปีใหม่ก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะที่ป่าตองภูเก็ตเท่านั้นนะคะก็ยังมีทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือแม้แต่ในกรุงเทพมหานครเองก็มีการจัดงานเช่นเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดูแลความปลอดภัยแล้วก็เพราะว่ายังมีกลุ่มมวลชนนะคะที่ไปเดินขบวนต่อต้านการจัดงานค่ะซึ่งความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะก็มีทั้งเรื่องของพิธีการที่เขาทำพิธีล้างบาปซึ่งเจ้าหน้าที่คนนึงก็ยืนยันว่าการจัดปีใหม่ของชาวบิวค่ะไม่มีพิธีล้างบาปให้ทหารหรือว่านักรบที่ปลดประจำการหรือผู้พักรบเรื่องนี้เป็นการกล่าวหาใช้ถ้อยคำรุนแรงทำให้เสียหายทั้งที่ทุกวันศุกร์ก็จะมีการประกอบพิธีทางศาสนาในช่วงปีใหม่ของชาวยิวก็จะมีการเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรถบรรทุกค่ะก็นำอาหารไปส่งผู้ที่สนับสนุนส่งอาหารเรียกว่าโคเชอร์มาจากกรุงเทพและชาวบาทนี้ค่ะก็มีการยื่นขอจดทะเบียนเป็นศาสนสถานในอนาคตด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็เป็นห่วงนะคะว่าจะมีการสูญเหรียญหรือไม่แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของความปลอดภัยจะกลายเป็นคู่ขัดแย้งของสงครามหรือเปล่านะคะมีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยนะคะเป็นภาพนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสุสานยิวที่ตำอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราก่อนที่จะสั่งสอบเอาผิดค่ะส่วนพาดหัวข่าวค่ะมท.2ลั่นยิวไม่นานรู้แน่สอบกราวรูดปมที่ดินหุ้นเกี่ยวกับนอมินีไล่พ้นไทยมท.2ลั่นทุกอย่างต้องชัดเจนและจบในไม่ช้านี้ลุย8ริ้วสั่งสอบที่มา3ร่างปริศนาให้ย้ายไปเจริญกรุงย้ำต้องรู้ว่าเป็นใครและมาจากไหนตายเมื่อไหร่สาเหตุอะไรและเร่งกรมที่ดินกรมการปกครองกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไล่เบี้ยธุรกิจหุ้นที่ดินหากเป็นนอมินีไล่พ้นไทยทันทีส่วนภูเก็ตชาวบัดป่าตองเหงาชาวบ้านยังข้องใจอยากรู้ขออนุญาตถูกต้องหรือไม่มีรายได้เข้าจังหวัดเท่าไหร่ส่งเงินไปต่างประเทศหรือไม่ส่วนเจ้าหน้าที่โต้จัดปีใหม่จริงไม่ใช่ล้างบาปเตรียมขออนุญาตเป็นศาสนสถานค่ะ
0: ค่ะในระหว่างที่มีการลงพื้นที่เมื่อวานนะคะนายพลพีก็ได้กล่าวถึงรายละเอียดอีกว่าสำหรับร่าง4ร่างที่อยู่ในสุสานนะคะร่างผู้เสียชีวิตรายแรกเนี่ยญาติได้มาแสดงเจตจำนงแล้วที่จะขอเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ขณะนี้จังหวัดอยู่ระหว่างติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่จะเคลื่อนย้ายค่ะรวมถึงขั้นตอนและเงื่อนไขในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วก็ยังเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบค่ะโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเป็นสำคัญค่ะขณะที่พาดหัวของไทยรัฐนะคะก็จะมีมท.2ลุยสุสานยิวถกหน่วยงาน8ริ้วขีดเส้น7วันได้ข้อสรุป มท.2ลงพื้นที่ตรวจสุสานยิวและประชุมรับฟังข้อมูลเพื่อหาข้อยุติกำชับให้ผู้ว่าราชการฉะเชิงเทราและนายอำเภอตรวจสอบและเปรียบเทียบรายละเอียดการอนุญาตนัดประชุมออนไลน์ในวันที่13กันยายนเร่งรวบรวมข้อมูลและสรุปแนวทางทุกประเด็นตั้งกรอบให้แล้วเสร็จภายใน7วันค่ะ
1: พักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้ามาติดตามประเด็นการเมืองกันค่ะ
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวค่ะมากันที่ประเด็นการเมืองกันนะคะก็มีเรื่องของการหัวสวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยอย่างเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการโหวตสนับสนุนร่างพรบ.งบประมาณขอไปคุยกับหัวหน้าพรรคกล้าทำค่ะรวมไปถึงประเด็นที่มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่ามีเอกสารเกี่ยวกับการหัวสวออกมาเป็นพยานค่ะกลับคำให้การโดยบอกว่าเป็นเอกสารหลุดเนื่องจากว่าถูกข่มขู่นะคะมีพาดหัวข่าวค่ะ Daily News นะคะบอกว่าพยานดอดกลับคำให้การคดีหัวสว.ป่วนเอกสารหลุดข่มขู่ขวัญผวานายกยานยังไม่พร้อมรับมติกกต.วันเกิด60ปีมูงเงียบนิมนต์เกจิเจิมนายกมูงเงียบวันเกิดนิมนต์เกจิเมืองตรังเจิมกระหม่อมลงยันบนโต๊ะทำงานปิดทองนรสิงห์บนตึกไทยคู่ฟ้าเสริมสิริมงคลวันเกิด13กันยายนยันไม่พร้อมรับมติกกต.ปมหัวสว.เหตุไม่เกี่ยวเรื่องผิดกฎหมายเรื่องขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลอนุทินไม่ทำไม่ปิดประตูกล้าทำร่วมรัฐบาลบอกทุกอย่างเป็นไปได้หมดไม่มีคำว่าไม่มีโอกาสย้ำสัมพันธ์เพื่อนสนิท10ปีธรรมนัสด้านเอกสารพยานคดีหัวสว.หยุดหลังยื่นหนังสือประธานกกต.ปลายปี68ขอกลับคำให้การอ้างถูกข่มขู่ล่อลวงยัดคดีให้สัดทอดพรรคภูมิใจไทยพร้อมขอกลับคำให้การทั้งหมดส่วนอภิสิทธิ์จี้กกต.ยึดบรรทัดฐานศาลฎีกาชี้ขาดคดีหัวสว.เตือนอย่าใช้2มาตรฐานวันซ้ำรอยผิดมาตรา157พร้อมหนุนผู้เสียหายฟ้องศาลอาญาทุจริตเอาผิดองค์กรอิสระขณะที่วีระเปิดเอกสารกรรมการชุดที่26เปิดเผยที่มาของการทำโพยหัวมีนักการเมืองหนุ่มดาวรุ่งพุ่งแรงคนหนึ่งเป็นตัวต้นคิดด้านธรรมนัสยันกล้าทำเป็นหนึ่งเดียวหนุนงบประมาณ70ไม่มีแตกแถวย้ำยึดประโยชน์ประชาชนสิ่งใดไม่ถูกต้องพร้อมตรวจสอบไม่มีอคติทางการเมืองค่ะ
0: ค่ะในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เองเมื่อวานก็มีการแถลงที่พรรคประชาธิปัตย์ด้วยค่ะโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคแถลงถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมพิจารณาคดีหัวสว.ในวันที่14กันยายนนี้ว่าขอเน้นย้ำบทบาทหน้าที่ของกกต.ตามพระราชบัญญัติประกอบว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.หน้าที่กกต.ไม่ใช่ผู้ชี้ขาดว่าใครผิดหรือถูกแต่มีหน้าที่ตามมาตรา62ที่ระบุชัดเจนเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการทุจริตหรือรู้เห็นทำให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมกกต.ก็ต้องยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาคำว่าผู้ใดครอบคลุมถึงทุกคนที่ทำผิดไม่ใช่ดุลพินิจว่าจะยื่นหรือไม่ยื่นแต่ต้องยื่นค่ะซึ่งในพาดหัวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะชำนาญกู้ระเบิดหนูไม่หวั่นหัวสว.มาร์กยกคดีเก่าเทียบบี้กกต.ต้องฟ้องศาลอนุทินเมินฝ่ายค้านมุ่งโจมตีคดีหัวสว.ลั่นไม่รอรับผลกกต.ชี้ขาด14กันยายนเพราะรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องค่ะ
1: ส่วนสถานการณ์ภาคใต้นะคะก็ยังคงเกิดเหตุป่วนค่ะอย่างเมื่อช่วงวันที่10กันยายนที่ผ่านมานะคะมีคนร้ายสวมเสื้อแขนสั้นคล้ายนุ่งสโรงสะพายกระเป๋าค่ะนำจักรยานยนต์ประกอบระเบิดมาไว้ที่ริมถนนสาย42ตรงข้ามปั๊มน้ำมันปตท.ปาลัดในอำเภอมายอปัตตานีก่อนจะหลบหนีเข้าป่าละเมาะข้างทางไม่นานค่ะก็กดชนวนหลังจากที่มีรถยนต์หุ้มเกราะของตำรวจมายอขับ ผ่านไปทำให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยไป4นายนะคะทางวันถัดมาค่ะ EOD ก็เข้าไปตรวจสอบปิดกั้นพื้นที่และตรวจสอบอย่างละเอียดก็คาดว่าน่าจะเป็นการตอบโต้ของฝ่ายปฏิบัติงานที่เนื่องจากตอบโต้ที่เจ้าหน้าที่ไปเปิดแผนปฏิบัติการวิสามันผู้ก่อเหตุ2รายบนเทือกเขาตะเวที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะพร้อมกับภาพในข่าวสดค่ะเป็นภาพเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเก็บหลักฐานคนร้ายวางระเบิดจักรยานยนต์บอมอยู่ที่อำเภอมายอปัตตานีเป็นเหตุให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บเป็น4นายนะคะคาดว่าเป็นการก่อเหตุตอบโต้จับตาย2ศพบนเทือกเขาตะเวจักรยานยนต์บอมใต้ตอบโต้จับตายศรีหศักดิ์เข้มงานข่าวกรองเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดรถตรวจสอบจุดคนร้ายลอบวางปื้มรถจักรยานยนต์ริมถนนที่มายอปัตตานีเป็นเหตุให้ตำรวจ4นายที่นั่งมาในรถหุ้มเกราะบาดเจ็บหูอื้อแน่นหน้าอกขณะขับผ่านพอดีพบว่าเป็นการก่อเหตุของกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่เพื่อต้องการตอบโต้เจ้าหน้าที่ค่ะ
0: ค่ะในมุมของท่านศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เป็นการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.ค่ะก่อนขึ้นประชุมนะคะก็ได้เน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาต้องทั้งควบคู่กันทั้งมิติด้านความมั่นคงการพัฒนาซึ่งโครงการต่างๆของสอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบมีเอกภาพและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโดยยึดแนวทางพระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนา ขณะที่ทางฝั่งประเทศมาเลเซียค่ะก็ยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนกระบวนการพูดคุยสันติสุข แล้วก็อยู่ระหว่างพิจารณาตัวผู้อำนวยความสะดวกคนใหม่รวมถึงเตรียมหารือเรื่องการสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียแต่ว่ารั้วนี้จะต้องมีการนำระบบกล้องและอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยเสริมการทำงานเพื่อสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายสินค้าเถื่อนและยาเสพติดโดยที่ต้องไม่กระทบต่อการเดินทางและการค้าขายของประชาชนด้วยค่ะซึ่งในหนังสือพิมพ์มติชน ขอโทษค่ะมีค่ะซึ่งในหนังสือพิมพ์มติชนนะคะมีพาดหัวค่ะศรีหศักดิ์สั่งเข้มแผนชายแดนใต้เน้นเอกภาพยกระดับป้องกันศรีหศักดิ์สั่งการกรองโครงการชายแดนใต้เน้นคุ้มค่ายกระดับเตือนภัยอันนี้ก็เป็นพาดหัวของหนังสือพิมพ์มติชนค่ะ
1: ส่วนเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็ลุ้นกันต่อค่ะอาจจะมีใน 1-2 เดือนนี้เพราะว่าประชาชนหลายคนก็บอกว่าอยากจะให้ต่อแล้วสิ้นเดือนนี้ก็จะหมดไทยช่วยไทยพลัสในรอบนี้แล้วนะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ค่ะมีลุ้นไทยพลัสต่อ 1-2 เดือนเอกนิติบอกกำลังพิจารณาไทยช่วยไทยพลัสเฟส2อยู่แย้มอาจได้ 1-2 เดือนขอดูสภาพเศรษฐกิจก่อนสุรศักดิ์เผยชงครม. 22 กันยายนนี้ไทยเที่ยวไทยพลัสรอฟท.ยันแอร์พอร์ตลิงก์ไปต่อหลัง30กันยายนค่ะ
0: ค่ะในส่วนของไทยเที่ยวไทยพลัสที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะก็กระทรวงการคลังค่ะกับกระทรวงการท่องเที่ยวก็ได้มีการหารือรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องแนวทางของโครงการค่ะให้มีการสนับสนุนใน2ส่วนก็คือการอุดหนุนทั้งค่าที่พักและวอยเชอร์สำหรับใช้จ่ายในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการสำหรับวงเงินโครงการจะมาจากเงินกู้ภายใต้พรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทโดยกำหนดไว้ว่าไม่เกิน 3,500 ล้านบาทซึ่งลดลงจากกรอบเดิมที่ราว 4,000 ล้านบาทนะคะโดยจะมีการอุดหนุนค่าที่พักสูงสุด 1,500 บาทต่อคืนแจกวอยเชอร์สูงสุด 2,000 บาทการอุดหนุนด้านที่พักนะคะรัฐจะสนับสนุนแบบจำนวนคงที่โดยจ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อคืนประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้สูงสุด5คืนหรือคิดเป็นเงินสนับสนุนค่าที่พักสูงสุด 7,500 บาทต่อคนหากใช้สิทธิ์ครบทั้ง5คืนนะคะส่วนที่เหลือนอกจากนั้นก็จะเป็นการออกเองค่ะซึ่งในหนังสือพิมพ์มติชนนะคะมีพาดหัวกรณีนี้ไว้ว่าสุรศักดิ์เอาแน่ไทยเที่ยวไทย1ล้านสิทธิ์ดีเดย์พฤศจิกายนงบ 4,000 ล้านช่วยค่าที่พักช็อปชงครม.กันยายนลงทะเบียนตุลาคมบอร์ด EV เคาะภาษี3เทียหอการค้าหอการค้าหนุนดึงลงทุนเพิ่มชงครม.เคาะไทยเที่ยวไทย22กันยายนวงเงิน 4,000 ล้านบาทลงทะเบียนตุลาเริ่มใช้พฤศจิกากระตุ้นเศรษฐกิจไตรมาส4คาดหมุนเวียนกว่า 20,000 ล้านประชาชนเชียร์ต่ออายุไทยช่วยไทยอีก2เดือนค่ะ
1: ส่วนเอเชียนเกมนะคะเราก็ต้องเกาะติดแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาของไทยค่ะอย่างเมื่อวานนี้ก็มีทางสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยก็แถลงข่าวความพร้อมนะคะว่าคาดหวังค่ะมั่นใจว่านักแบดมินตันของไทยจะคว้ามาอย่างน้อย 1-2 เหรียญส่วนตัวลึกๆในใจก็น่าจะมีเหรียญทองมาครองด้วยนะคะส่วนกีฬากอล์ฟทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมค่ะระหว่าง19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกยะนะคะจังหวัดไอจิของประเทศญี่ปุ่นค่ะกีฬากอล์ฟเองก็มีความพร้อมในการส่งนักกีฬาไทยเข้าไปร่วมการแข่งขันเช่นเดียวกันนะคะพาดหัวข่าวในหน้ากีฬาของ Daily News ค่ะก็พาดหัวข่าวว่าโปรเปโนนำทีมป้องกันแชมป์เอเชียนเกมเมย์ส่งท้ายเอเชียนเกมหวังคว้าเหรียญวิวเน้นทีละรอบในขณะที่ฝั่งญี่ปุ่นเขาก็มีข้อห้ามในการนำผักและผลไม้เข้าประเทศเขาด้วยนะคะญี่ปุ่นห้ามผักผลไม้เนื้อสัตว์ห้ามนำเข้ามาอาจติดคุก3ปีค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยของเราด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
5: เวลา8นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปรับขึ้นค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดเริ่ม15กันยายนนี้กรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันซึ่งล่าสุดราคาน้ำมันดีเซลได้มีการปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่39บาท84สตางค์ต่อลิตรเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซล34บาทต่อลิตรโดยคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นจากอัตราต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นจากฐานราคาเดิมถึง5บาทต่อลิตรและเพื่อให้การให้บริการในระบบรถสาธารณะระหว่างเมืองจากกรุงเทพมหานครไปยังจุดต่างๆในต่างจังหวัดและรถสาธารณะที่ให้บริการเส้นทางเดินรถข้ามภาคยังคงมีการให้บริการเที่ยววิ่งที่เพียงพอต่อความต้องการในการเดินทางของประชาชนและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระดับคุณภาพการให้บริการในภาพรวมคณะกรรมการจึงได้มีมติให้ปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางหมวด2กรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3ระหว่างจังหวัดขึ้น3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเช่นเดินทาง100กิโลเมตรปรับขึ้น3บาทต่อที่นั่งซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้สำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้ทางนี้กรมการขนส่งทางบกจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปรับอัตราค่าโดยสารมีความเหมาะสมเป็นธรรมและไม่สร้างภาระแก่ประชาชนรัฐบาลเร่งเข้า OECD ตั้งเป้าปี2571นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งเดินหน้ากระบวนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ตั้งเป้าปี2571โดยไม่ได้มุ่งเพียงสถานะสมาชิกแต่ใช้มาตรฐาน OECD เป็นตัวเร่งปฏิรูปประเทศตั้งแต่เศรษฐกิจการลงทุนภาษีระบบราชการแรงงานดิจิทัลไปจนถึงการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยขณะนี้ไทยเข้าสู่ขั้นตรวจสอบเชิงเทคนิคหลังส่งบันทึกเบื้องต้นให้ OECD เมื่อวันที่8ธันวาคม2568โดยคณะกรรมการเชิงเทคนิคของ OECD จำนวน25คณะจะตรวจสอบกฎหมายนโยบายและแนวปฏิบัติของไทยในแต่ละด้านเพื่อเสนอประเด็นที่ต้องปรับปรุงรัฐบาลได้มอบหมาย34หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนโดยมีกลไกระดับชาติที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกำกับและเร่งรัดให้การปรับกฎหมายและนโยบายเดินหน้าอย่างเป็นเอกภาพเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เพียงว่าไทยจะเข้า OECD ได้เมื่อใดแต่คือระหว่างทางประเทศไทยจะยกระดับได้มากเพียงใดทั้งการเพิ่มผลิตภาพสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมลดขั้นตอนและภาระของภาคธุรกิจทำให้ระบบราชการคล่องตัวและโปร่งใสขึ้นรวมถึงพัฒนาคนไทยให้มีทักษะพร้อมสำหรับเศรษฐกิจใหม่ทั้งนี้ปี2571เป็นเป้าหมายที่ประเทศไทยกำหนดโดยไทยยังต้องผ่านการประเมินของคณะกรรมการ OECD ในแต่ละด้านรวมถึงปรับปรุงกฎหมายนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องก่อนที่คณะมนตรี OECD จะพิจารณารับไทยเป็นสมาชิกในขั้นสุดท้าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB40769A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
3: ๆสอบถามโทร1153
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: การทิ้งขยะที่ถูกต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นสุขภาพที่ดีคือของขวัญที่ดีที่สุดตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อป้องกันภัยโรคที่อาจมาเยือนสามารถพบโรคต่างๆได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการสามารถป้องกันไม่ให้โรคลุกลามจนเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงหรือหากมีภาวะเสี่ยงเกิดโรคก็สามารถป้องกันได้ทันท่วงทีตรวจสุขภาพประจำปีกันเถอะค่ะเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรัก
9: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
10: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
11: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
12: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของชุมชนคนรักรถยนต์กับโตโยต้าสุราษฎร์ธานีนะครับผมเช้าวันเสาร์12กันยายน2560ผมชัยวุฒิวัยประรายงานตัวครับผม
1: ครับสวัสดีครับผมเซลไข่แดงโตโยต้ารายงานตัวครับผม
0: ครับ
2: สวัสดีครับผมเซลลุงตัวครับรายงานตัวครับ
0: ก็สวัสดี
1: สวัสดีพี่ชัยวุฒิด้วยนะครับ
0: อาจารย์ไข่อาจารย์แดง
1: ครับ
0: ต้องลงจะแดงหรือจะไข่เรื่องเรียกอาจารย
1: ์ทั้งคู่เลยครับ
2: ทั้งคู่เลยครับจริงๆอ่ะชื่อแดงพี่ก็เลยแต่ว่ามีไข
1: ่
2: ก็เลยอาจารย์ไข่แดง
1: ครับ
2: เรียกได้หมดเรียกได้หมด
0: เรียกได้นะ
2: ได้หมดครับพี
1: ่
0: แต่ว่าตอนนี้ถ้าจะว่ากันแล้วเนี่ยในโตโยต้า
2: ครับ
0: ระหว่างเซลลงตู่กับจานไข่แดงเนี่ยใครดังกว่ากัน
1: ต้องยกให้เซลลงตู่ครับผม
2: ดังในทิกตอกใช่ไหม
1: ตอนนี้เขาติดลมบนแล้วครับ
0: ติดลมบนแล้ว
2: ถ้าในโชว์รูมเนี่ยอาจารย์ไข่ดังกว่าจะเดินล้มในโชว์รูมบ่อยเป็นคนดัง
1: หัวควาดพื้นนะครับ
0: นะครับ
2: เห็นไหมพี่ความบันเทิงกำลังจะมา
0: ครับผมเราก็ทุกวันเสาร์นะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเรายังมี
1: อีกท่าน
0: ผู้หลักผู้ใหญ่มา
2: ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ครับ
1: ครับผม
0: เอาผู้ใหญ่
3: สวัสดีครับภาษีน้องวิทยาไหนของโทรครับพี่ชมครับ
0: ครับสวัสดีครับครับผม
1: นึกว่าสมี
0: ต้องลงที่บ้าน
3: ขายไปแล้วปล่อยไปแล้วปล่อย
0: เซลล์เซลล์ลุงตู่นี่มีโต๊ะกลมไหม
2: มีครับพี่
0: มีแล้วมีโต๊ะกลมด้วยเหรอ
2: ผมสั่งมาแล้วพ
0: ี่สั่งมา
2: เพิ่งสั่งมา
3: ของผมมีปล่อยมาเลย
1: ไอ้ยาพี่ไรหมดเลย
0: โอ้ปล่อยมาเลยน่าจะได้ราคาใช่ไหม
2: ผมก็ไปซื้อจากพี่ว่องครับพี
0: ่โอ้แหมนะ
2: เดี๋ยวไม่อินเทรนพี
0: ่ต้องให้อยู่ใน
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ในสายเลือดเลยของพวกนี้ก็ว่ากันไปนะ
1: ครับผม
0: มันเป็นธรรมชาติใช่ไหม
2: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาตินะ
1: น่าจะผิดอะครับ
3: เขาว่าอย่างนี้พี่ทางไปนิพพานเนี่ย
1: มันทางไปนิพพาน
3: โอ้มันจะยูเทิร์นโค้งไงพี่มันจะเลี้ยวหัวกลับได
0: ้โต๊ะนั้นเขามีไว้ฉันจริงๆนะ
2: ฉันข้าวใช่ไหมพี
0: ่ไม่รู้ฉันอะไร
3: เต็มโต๊ะเลยพี่เห็นไหม
0: โอ้เดี๋ยวต้องไปหาไปสักตัวแล้วเนี่ยน้องประสิทธิ์ยังมีเหลือไหม
2: ติดต่อพี่ว่อง
3: เหรียญใช่ไหมเหรียญ
0: ปล่อย
3: มาแล้ว
0: โอ้หมดแล้วเหรอโอ้เสียดาย
3: ย
0: ังเลย
3: ช่วงลดราคา
0: เดี๋ยวข้อความมันอย่างนั้นแหละมันเดี๋ยว
2: ตอนนี้ข้อความมาพี่แต่ว่าหน้าจอเราหายแล้ว
0: อบีน่าจะ
3: มีสายเข้ามา
0: สายจากสมุยแน่เลยสวัสดีครับ
4: ฮัลโหลครับ
1: ครับสวัสดีครับ
4: เจอกันอีกแล้วครับวันนี้คนจะถามไอ้เรื่องโตโยต้าหน
0: ่
4: อย
0: อ๋อได้เลยวันนี้ผมไม่มี
4: คลื่นด้วยตอนนี้ผมไม่มีคลื่นนะครับเพราะผมอยู่ภูเก็ตแต่ผมอยากถามตอบถามว่าผมใช้รีโวรุ่นเก่านะฮะรุ่นเก่ารุ่นพันเก้า
3: สองพันสี่
4: ถามว่าใช้น้ำมันปี20ได้ไหม
3: ได้ครับได้
4: เพราะว่าผมไม่เคยเติมพีแต่ว่า
1: ได้ครับเติมได้ครับเครื่องยนต์รองรับครับผม
4: เพราะว่าเศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ไหว
1: น้ำมัน
2: ก็รองรับมาครับ
3: เติมได้ครับเติมได้รองรับครับ
4: แต่ผมเติมสองสามแต่ผมไม่มีเครื่องหรอกผมฟังไม่ได้เพราะว่าผมต้องอยู่ทุล่านอะไรถึงฟังได
1: ้อ๋อครับผมครับผม
0: ฟังทางโทรศัพท์
1: ได้ครับ
4: ขอบคุณนะครับผมก็เป็นลูกค้าประจำอยู่ก
2: ับไอ
4: ้อสมทอยู
1: ่ได
0: ้ร้านหวาเลยใช่ไหมของพี่นี
4: ่
0: ร้านหวาเลยใช่ไหมไม
4: ่ใช่ร้านอันร้านหวาเพราะว่ามันไม่มันไปอัพไม่ได้อ่ะผมรู้ร้านก
1: ี่รู้ร้านเท่าไหร่กันไหมครับ
4: แต่ผมแต่ว่าเป็นผมก็ตั้งคนจะตั้งไว้10,000โล

0: อ๋อครับครับครับครับครับ
1: เซตตรงที
2: ่ทิป A ทิป B
1: ทิป A ทิป B
3: ใช่
1: น
3: ะ
1: ครับผม
2: เติมได้นะครับมี20เติมได้
0: เติมได้ครับผม
3: เมื่อก่อนผมเคยเติมไป

0: ภูเก็ตมาลาวัยมาปากคลองมา
1: อ
0: ะไรครับผม
1: โอ้ไปรอบก่อนเลยนะพี่นะ
0: คร
1: ับ ไป
0: รอบครับรอบภูเก็ตเลย
2: อ๋อครับ
0: เดี๋ยวไปเขาลาออกจากภูเก็ตก็ออกเขาหลักมาโปรบาขึ้นเขาจบประมาณเลย
2: ครับผม
3: เติมได้ครับมี20เติมได้
1: เติมได
0: ้ครับ
2: โอเคครับ
0: โอเคขอบคุณมากเลยครับผม
2: ครับครับ
4: ครับ
0: คร
4: ับ
0: ครับครับครับครับ
2: ครับ
1: เราติดตามกันอย่าง
3: ข้างล่าง
2: ไม่เป็นล้านโลน่ะ
5: คนนี้เหนียวแน่น
2: ใช่
5: คือเราคนนี
2: ้ก็มีใช่ครับดีเซล V20 เนี่ยมันเติมได้ตั้งแต่รุ่นวีโก้ปลายรุ่นไหมครับวีโก้ปลายรุ่นนะครับ
1: วีโก้
3: รุ่นแรกก็ได
2: ้รุ่นแรกก็ได้ใช่ไหมครับผม
1: วีโก้คัน
3: ของพี่เชวุฒิก็ได้
2: ได้
1: ค
2: ัน
1: สีทูโทได้
2: ใช่ครับ
3: ได้
2: แต่B100ไม่แนะนำนะผมว่าไม่แนะนำครับ
3: แต่ก็เติมได้
2: เติมได้ครับเติมได้วิ่งได้แต่นั่นแหละ
3: เติมได้เติมได้เติมได้หมดแหละ
2: ครับผม
1: ครับผม
2: จ้ะ
3: ก็เติมได้หมดแล้วพี่น้ำมัน
2: เติมได้หมดแล้วเติมได้หมดน้ำมันพืชก็เติมได้
3: เติมได
2: ้ครับผม
3: หยอก
1: เอฟซีเรา
2: ครับผม
1: เข้ามา
2: ครับ
3: ก็โตโยต้าทุกรุ่นดีเซลต
2: ั
3: ้ง
5: แต่ใช่ครับ
3: ตั้งแต่วีโก้มาเติมได้หมด
2: ครับผม
3: ดีโฟดีก็ยังเติมได
1: ้
2: ครับผม
3: ดีโฟดีก็ยังเติมได
2: ้ครับ
1: มี20
3: แต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ออกเป็นหนังสือม
1: า
3: แต่ถามว่าเติมได้ไม่เติมได้เพราะมันเป็นเครื่องคอมมาเรียนแล้ว
2: ครับครับ
3: มันลองรับอยู่แล้ว
1: เรียก
3: แขกยัง
5: เลยพี่
3: อ๋อเหรอ
2: ไม่เห็นหน้าจอเลย
1: หน้าจอนี่แขกอยู่ตรงนี้หน้าอยู่มุมตรงนี้ต้องไปยุ่งเขาไปต้องยุ่งเพราะว่า
3: ระบบเป็นไง
1: อันนี้มันเป็นของ Facebook เขา
3: เฟซ
1: บุ๊กเขามีปัญหาแล้วเราก็แก้ไขไปพยายามจะแก้ไขแล้วแต่ว่าแก้ไม่ได้
3: อ
1: ๋
3: อไปที่เฟซบุ๊ก
5: นี่แล้วรูปเราหายไปไหนล่ะ
1: รูปยัง
3: อยู่
1: เรียกว่าต้องเลื่อนแท็บขึ้น
5: อ๋อเอาแบบนี้ดีกว่า
1: ก็เดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยว
3: ก็ปรึกษามันเข้ามาได้กับปัญหารถยนต์ไม่ว่าจะเป็น
5: เบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเพลาหักสลักหายหัวเทียนห่างยางแฟบแหนบตายไฟไม่จ่ายไดไม่ชาร์จสตาร์ทพังครับเรียกแขกให้แล้วนะครับพี่นิวัฒน
1: ์ก็ต้องขออภัย FC ด้วยนะพ
5: ี่ครับผม
1: ต้องไล่หน่อยต้องไล่ทีละคนที่เห็นอยู่ก็มีผู้จัดการโต้ง
5: ครับ
1: ผู้จัดการโต้ง
3: มันร้อยตรงนั้นแหละสลบแกง
2: สายปั่น
3: สายปั่น
2: ใช่ครับ
5: ปั่นจักรยาน
1: นิวัฒน์ศิตราพิรมพี่ดีและพี่พักบรรณะ
5: ครับ
1: นะครับตอนนี้แกไปดูไว้นู่นไอ้ที่เซ็นทรัลมีโชว์อยู่3คันมีแลนด์ครุยเซอร
2: ์ครับ
1: นำเข้า4ล้านสี่ล้านกว่า
2: ครับ
1: โอ้นี่พี่ดีก็ไปจองแล้ว
5: โอ้จองแล้ว
1: เออไปจองแล้วนี่พี่ดีระดีพับแล้วนะเมื่อวานก็ไปเจอท่านรองไกรอรุณไกรสิทธิ
5: ์อ๋อครับ
1: ก็ FC รายการเราเหมือนกัน
3: ใช่
5: ครับ
1: เอฟซีรายการ
5: ใช่พี่อรุณ
1: อยู่คงฉนวนแล้วตอนนี้เป็นรองนายกอบต.คงฉนวน
5: ครับ
1: แล้วตอนนี้ก็รักษาการอยู่นายกไม่อยู่ตอนนี้ท่านรองอรุณก็อนุมัติอะไรก็รีบอนุมัติเลย
5: เพราะวันนั้นนะพี่แกโทรหาผมจะจองรถ2คันที่ผมเล่าพี่อาทิตย์ที่แล้วอ
1: ่
5: ะ
1: แกก็ไปเอามาแล้วนะแกก็เล่าให้ฟังเมื่อวานเจอก
5: ัน ตกลงเป็นรถฟรีผมไม่ได้ข
1: าย
5: ผมก็สาดีใจพี
1: ่รถราชการ
5: ใช่ครับ
2: รถบรรทุกน้ำแข็งอ่ะรถฟรี
5: ไม่ใช่รถราชการ
1: รถราชการ
5: ในนามราชการ
2: อ๋อ
5: คนละฟรีก็แล้ว
2: คนละฟรี
5: คนละฟรีได้ด้วยน้ำแข็งแล้ว
1: อ๋อท่านเอารองอรุณพี่เองนะที่ไปเอามา
5: เนี่ยครับคนเนี้ยแกโทรหาผมแล้ว
1: ที่แกรักษาการนั่นเลย
5: แกบอกได้เบอร์มาจากรายการแล้วก็
1: โอ้โหสุดยอด
5: ขอบคุณมากครับ
1: นะครับผม
5: แต่ยังไงแกก็ยังใช้ Toyota นะพี่นะ
1: ครับผมเมื่อวานเจอกันในโอกาสที่เขาเปิดอาคารเป็นโอเพ่นเฮาส์ของสำนักประชาสัมพันธ์ที่5
5: ครับ
1: มีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มาแล้วเขาก็มีการแจกเกียรติบัตรไปลงพื้นที่ไปดูหอกระจายข่าวอะไรเงี้ยนะครับของทางกรมประชาสัมพันธ์ก็เมื่อวานก็เจอพระอรุณเขาไปด้วยนะครับก็น่ารักมากฮะทักทายทีเราก็ไปทันก้มหน้าก้มตาเดินเขาทักบอกว่านี่พวกไปเอามา2,000ที่เซลล์ลุงตู่บอกเมื่อกี้เนี่ย
5: ใช่ครับ
3: แนะนำกิจกรรม14 ถึง 19ที่เกาะพังงานที่เกาะพังงานเราจะมีกิจกรรมออกหน่วยบริการนอกพื้นที่ที่อำเภอเกาะพังงานที่ปั๊มปตท.บ้านใ

0: หรือปั๊มปตท.หินสองก้อนก็พบกับทีมงานขายแล้วก็ทีมงานบริการต้อง
1: บริการครับผม
0: แล้วก็พบกับผู้จัดการเซลล์ตู่ผู้จัดการสุขะเดี๋ยวก็จะไปด้วย
1: คุยครับคุยครับ
0: ดูแลพื้นที่ดอนสักเกาะพะงัน
1: ครับแค่นั้นผมไปอยู่ไกลๆต
0: ่อหยอก
2: ระวังได้เป็นจริงนะ
0: ใช่และโปรโมชั่นด้านบริการลดถึง6 ถึง 10 ปีอายุลด6 ถึง 10 ปีขึ้นไปเข้าไปบริการที่สาขาวิงสะสาขาชัยยาแล้วก็ถ้ามีค่าซ่อมตั้งแต่10,000 บาทขึ้นไปเราก็จะมีบัตรน้ำมันปตท.ให้เพื่อช่วยค่าน้ำมันแล้วก็สำหรับรถที่เปลี่ยนยางมิชลินสำหรับผู้แนะนำช่วงนี้ก็มีบัตรน้ำมันปตท.ให้500 บาทแล้วก็ยางรุ่นพิเศษไม่ว่าจะเป็นบิสโตนโยโกฮาม่าดันล็อกโตโยต้าแล้วก็ไฟสโตนพวกนี้ก็จะมีเรื่องส่วนลดตามขนาดตั้งแต่ 1,500 จนถึง 2,000 แล้วก็ฟรีตั้งศูนย์ล้อถุงยางแล้วประกัน1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรบาทบวมแตกตามทุกกรณีแล้วก็มียางโปร3แถม1ด้วย
1: ยังมีอยู
0: ่ยังมีอยู
1: ่ครับผม
0: แล้วก็สำหรับรถที่เกิน5ปีขึ้นไปเดี๋ยวเรารับสาย
2: มีสายเข้านะฮะครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เป็นไงครับขึ้นแรงไหมช่วงนี้
3: ใช้ได้ครับ
0: อ
3: ๋
0: อใช้ได้นะใช้ได้
4: แล้วอะไรเนี่ย
0: หลังจากวันที่9มาเป็นไงบ้างครับรู้สึกว่า
3: ตอนผมขับเรือกลับมาก็ค่อนข้างมีคลื่นครับแต่ว่าไม่เยอะ
0: ไม่เยอะ
3: การบังคับพวงมาลัยก็ไม่เท่าไหร่ครับ
0: หลังจากกลับวันที่10ใช่ไหมแล้วคืนวันที่9เป็นไงครับได้ข่าวว่าสว่าง
3: เหรออ๋อไม่ได้ไปครับ
0: ไว้
3: ตัวทันครับ
0: ไว้ตัวทัน
3: ไว้ตัวทันเราทำนิ่งๆเนียนๆแล้วก็เดินออกไปเลยครับไม่มีใครเรียกเขาไม่มีใครเห็น
0: ไปไงครับ
3: พี่ไปผมก็ไปนั่นแหละแต่ว่าพอพี่ไม่ไปด้วยผมก็เลยไม่ไปไงครับ
0: เอาพี่ไม่ได้ไปไหนกับใครนี
3: ่นั่นแหละพี่ก็ไม่ได้ไปไหนไงผมก็เลยกลับบ้านกับพี่ไง
2: นะครับ
3: ตอนนี้บรรยากาศสมุยนะครับก็มีลมนะครับเป็นลม
2: ฝนไม่มี
3: ค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับในช่วงเย็นช่วงบ่ายบางพื้นที่ก็มีฝนตกครับผมครับ
2: โอ้สภาวะ
3: แต่ตอนนี้ที่เป็นปัญหาอยู่ก็คือปัญหาน้ำประปา
2: น้ำประปา
3: ไหลไม่ออกใช่บางพื้นที่ก็น้ำไม่ไหลครับผมครับ
2: โอ้ไม่ไหลเลยนะ
3: ใช่เห็นเมื่อวานในข่าวที่เกาะเต่าเห็นทหารเรือเขาเอาน้ำไปให้อ่ะครับประมาณ600,000 ลิตรอ่ะ
2: อ๋อเหรอ
3: นะไม่พอใช้ครับ
0: แต่ที่ศูนย์ที่เฉวงมีบาดาลใช่ไหม
3: มีอยู่ครับ
0: พอใช้
3: เป็นบาดาลที่ถูกต้องตามกฎหมายครับ
0: พอใช้ใช่ไหมคร
3: ับ พอใช้ครับเป็นบาดาลที่ถูกต้องจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบทุกปีครับไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้ครับ
0: ใช้เกินก็ไม่ได้
3: ใช่แต่ใช้ในปริมาณที่เหมาะสมอยู่แล้วครับครับผมครับ
2: ก็ควบคุมการใช้เลยนะ
3: ใช่ก็มีเรื่องประชาสัมพันธ์อีกแล้วครับ
0: ครับ
3: เดี๋ยววันที่26เนี่ยเราจะมีแรลลี่ฟอร์จูเนอร์ครับ
0: สมัครเต็มหรือยังครับ
3: อีกแล้ว
0: สมัครเต็มหรือยัง
3: เปิดรับสมัครแล้วครับตอนนี้ช่องทางทางเพจของโตต้าสุราษฎร์ธานีทุกสาขาเลยครับหรือหน้าเฟซบุ๊กผมก็ได
0: ้
3: นะครับตอนนี้ก็แชร์กิจกรรมแล้วก็เส้นทางแล้วก็ตัวคิวอาร์โค้ดลงทะเบียนให้แล้วครับรับจำนวนจำกัด25คันเท่านั้น
2: โอ้25คันนะครับผม
3: ใช่ลูกค้าบางคนเนี่ยเคยไปกับเราแหละครั้งแรกแต่ตอนนี้ยังขอตามไปอีกผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาสนุกกับการที่พาที่ให้ผมพาไปทรมานเนี่ยเขาสนุกอะไรกัน
0: จากไหนไปไหนครับ
3: ปากฝน
0: จากไหนไปไหนเลยทีนี
3: ้จากเริ่มต้นจากอันนี้คร่าวๆก่อนนะครับแต่ว่าเส้นทางไว้แล้วเบื้องต้นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนก็คือจากโชว์รูมโตโยต้าสุราษฎร์ธานีสาขาท่าทองครับผมครับมุ่งหน้าไปที่วางไว้ตอนนี้เบื้องต้นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับก็คิดว่าเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่ท่าฉาง
2: โอ้ครับ
3: นะครับแล้วก็จะมีวัดพระธาตุชัยยาวัดแก้ววัดหลงนะครับแล้วก็จะไปกินข้าวกันที่ครัวผักหวานแล้วก็จะเดินทางต่อไปที่วัดเขากอมแล้วก็น่าจะไปมอบของให้ที่โรงเรียนตากน้ำท่ากระจายแล้วก็จะมาที่คาเฟ่ชายเขาต่อครับ
2: โอ้คาเฟ่ชายเขา
3: อันนี้ที่วางไว้คร่าวๆประมาณนี้อยู
0: ่ครบถึง9วัดไหมครับถึง9วัดไหม
3: คิดว่าไม่ถึงครับ
0: อ๋อนึกว่าจะถึงให้ได้9วัด
3: เพราะว่าบางวัดเนี่ยเราไม่ได้เข้าไปทำบุญเราพาไปชมโบราณสถาน เพราะบางคนไม่เคยเห็นว่าในส่วนของชายาเนี่ยมันมีโบราณสถานแบบนี้อยู่ด้วยอาจจะคิดว่ามีแค่วัดพระธาตุชายาแต่จริงอ่ะมันมีโบราณสถานเยอะอยู่ครับผมครับก็พยายามตำรวจเพิ่มเติมอยู่ครับ
0: ก็ไปครบ9วัดไงวัดหลวงพ่อทวมวัดอะไรนะ
3: หลวงพ่อทวมท่าชนะ
0: ไปครบตั้งแต่ท่าฉางเลยสายบุญนี่เยอะ
3: เดี๋ยวดูเวลาก่อนเพราะว่าจะไปดูเพราะไม่รู้วัดไหนมีโต๊ะต้มบ้าง
0: มันก็จะมีวัดหลวงพ่อเพชรเพชรสีเวียงใช่ไหมหลวงพ่อหลายองค์
3: เดี๋ยวต้องกำหนดเส้นทางแล้วก็วิ่งจริงอีกทีนึงก่อนครับแล้วถึงจะกำหนดได้เพราะบางทีเวลามันอาจจะไม่พ
0: อหลวงพ่อสุดวัดหนองหวายอะไรแบบนี้พระเกจิดัง
3: ครับผมครับ
0: เก้าวัดน่าจะได
3: ้เราก็ไม่รู้ว่าลูกค้าติดใจอะไรให้เราพาไปทรมานก็ยังอยากจะไปกันดีพาไปอดข้าวอดน้ำก็ยังชอบกัน
0: วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับ
3: วันที่25เอ้ยวันที่26วันเดียวครับ
4: วันเดียว
3: ใช่แต่ตอนนี้เราเปิดให้ลงทะเบียนอยู
2: ่
3: ตอนนี้ก็ประมาณ9คันแล้ว
4: คร
3: ับเหลือประมาณ7คัน
2: ครับ
3: นะครับ
2: ครับ
3: ถ้าครบจำนวนแล้วเราจะปิดระบบเลยเพื่อความสะดวกในการเดินทางและความปลอดภัยครับผมครับ
2: ครับ
3: จริงๆเราอยากให้ไปเยอะกว่านี้แต่ว่าเราอาจจะดูแลไม่ทั่วถึง
0: ใช่ใช่ใช
3: ่ครับผมเราต้องคำนึงความปลอดภัยเป็นหลักด้วยครับผมครับ
1: ใช่ครับ
3: แล้วก็เมื่อวานมีเรื่องถามค้างอยู่เขาจะพักเบรกหรือเปล่านี
2: ่ต่อเลย
0: ต่อได้เลย
3: ยัง
4: คร
3: ับ
4: ยังครับ
3: ลูกค้าสนใจโปรโมชั่นยางแต่เป็นรถต่างยี่ห้อสามารถเอารถมาใช้บริการได้ไหมได้ไหมครับพี่ประสิทธ
0: ิ์ได้จ้า
2: ได้หมดทุกยี
3: ่
2: ห
3: ้
2: อ
3: ได้นะอันนี้ฟังเลยนะท่านผู้ฟังอยู่นะครับรถต่างยี่ห้อก็สามารถมาใช้บริการที่ศูนย์บริการโตโยต้าของเราได้ทุกสาขานะครับมาเปลี่ยนยางได้นะครับผมครับ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ผู้รับฟัง
0: ทางบ้านเขาบอกว่าเสียงมันสะดุดครับพี่เชวุฒ
2: ิเสียงสะดุด
0: เหมือนไรมีปัญหา
3: แผ่นติด
4: เขาไม่ใช่แผ่นกันแล้ว
0: เขาสตรีมกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่แผ่น
3: เขาสตรีมกันแล้วโอ้ยผมเชยยังเลย
0: แสดงว่าเป็นคนรุ่นโบราณสินี
4: ่โบราณ
3: เขาเรียกวินเทจดีกว่า
0: วินเทจ
3: จ้าผมบอกเลยวินเทจแบบผมเนี่ยต่อไปจะมีราคานะหายากแล้ว
0: ยิ่งนั่งมันโต๊ะกลมด้วยนะ
3: ใช่จะพรีออเดอร์แล้วครับ
0: จะพรีออเดอร์
3: สนใจบ้าง
0: แล้ว19นี้
3: พี่ตู่ไม่ต้องสนใจไหม
2: สนใจ
4: พี่ตู่มีแล้วซื้อมาจากพี่ว่องอะไร
3: พี่ตู่เอา
4: ผมซื้อมาจากพี่ว่องแล้ว
0: 19นี้มีงานอะไรครับอาจารย์เบียร
3: ์มีงานก็เป็นคาแอนบาร์บีคิวครับผมครับที่ไม่ก
2: ล้
3: าโอม
2: ใกล
4: ้
2: แล้วน
3: ะใช่ก็ไปนั่งพบปะพูดคุยกันเกี่ยวกับวงการแต่งรถนะครับใครชอบการแต่งรถแนว JDM หรือว่าแนว VIP หรือว่าแต่งสวยงามต่างๆก็ไปดูได้ครับผมครับเพราะรถบางรุ่นเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีใครเคยเห็นบนท้องถนนเพราะรถพวกนี้จะเป็นรถที่จอดเก็บสะส
2: ม
3: บางคันจอดอยู่ที่บ้านเปิดแอร์ให้ด้วยไม่ค่อยได้ออกวิ่งนกเว้นจากมีงานครับผมครับถ้าไม่มีงานรถพวกนี้จะไม่ออกมาเลย
2: คร
3: ับ แววๆไม่รู้จะมีรถดิฟไปด้วยหรือเปล่านะ
0: ครับ
3: ขับไปจอดโชว์ในงานรถพวกนี้บางคันเนี่ยเขาตะไลมาเลยนะตะไลมาจอดแล้วก็ตะไลกลับไม่ขับนะครับใช่ไม่ขับ
0: มีแก๊งล่างทองมากี่คันครับ
3: แก๊งล่างทองไม่ได้มาครับ
0: อ๋อไม่ได้มาย
3: ังไม่ถึงคิวแก๊งล่างทองแก๊งล่างทองได้เป็นปีหน้าครับประกาศไว้แล้วปีหน้าน่าจะช่วงมีนาครบรอบ10ปีรักคาเฟ่ครับ
0: ครับ
3: ก็แก๊งล่างทองมาพบเหมือนเดิม
0: ครับ
3: ครับผมครับงานใหญ่งานใหญ
2: ่
3: งานใหญ่เห็นว่าไม่รู้จะจัด2รอบหรือเปล่าครบรอบ10ปีครับโอ้ยลูกพี่ผมเขาเล่นใหญ่ด้วย10ปีอ่ะแต่ตอนนี้กำลังหาสถานที่ลงอยู่ครับอยากได้นี่แบบจอดรถได้เยอะๆวิวสวยๆครับผมครับ
0: ก็ต้องขออนุญาตนะ
3: ขอครับขอทุกปีครับขอทุกที่ครับขออนุญาตก่อนแจ้ง
0: ย้ายเหมือนภูเก็ต
3: ทำไมครับ
0: ก็เข้าไปปิดกันไงไม่ได้ข่าว
2: เพราะเขาปิดไม่ได้เข้าเลยคนไทย
3: อะไรไม่ได้ข่าวเลย
0: ตกข่าวโอเคครับ
3: เราเอาแต่หน้างาน ครับผมครับได้ครับเดี๋ยวถ้าไม่มีใครโทรเข้ามาเดี๋ยวผมโทรไปปวดเองครับ
0: ได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยว
3: ได้ครับผมครับ
0: ช่วงที่2ก็จะมีทริค
4: ใช่ครับ
3: ได้เดี๋ยวถ้าผมสงสัยอะไรผมโทรไปถามอีก
0: ได้ครับได้ครับ
3: ได้ครับผมครับ
0: ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเรารับฟังสิ่งที่น่าสนใจ
4: คร
0: ับ
2: ดับตัวที่หน
4: ึ่งพอดับตัวนิดนึงดับไม่ทัน
2: ดับไม่ทันต้องดับตัวก่อนดับตัวก่อน
4: ครับ
2: ก็ในช่วงที่ดับตัวอยู่ก็เดี๋ยวขอติดตาม FC หน่อยมีพี่อำนวยจรีวันเพชรนะ
1: ครับ
2: วงศักดิ์สันติธารายนนะน้องบิวฤทธิไกรเพชรสังนะแล้วก็มีเนี่ยล่าสุดก็มีท่านรองอรุณไกรสิทธ
1: ิ์
2: เข้ามาแล้วก็มนัสศ
1: ร
2: ีสุวรรณนะครับแล้วก็มีออส
0: ออสผู้การออส
2: ออส
0: ออส
2: ผู้การออส
1: ผู้การออส
0: ออสผู้การออส
2: แล้วก็สุทัศน์โตโยต้า
1: ครับ
0: จ่าจ่าพี่จ่า
1: พี่จ่าพี่จ่าร
2: ายการโตโยต้าดูเลย
0: ทุกคนมีฉายา
2: เออฉายาเออพร้อมแล้ว
0: ครับ
2: เราไปฟังสิที่น่าสนใจแป๊บเดียว
1: สักครู่ครับ
5: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: เข้าสู่ช่วงที่2กันนะครับ
1: ครับผม
2: ครับผม
0: ก็ตรงนี้หน้าจอเราอาจจะมีปัญหา
3: ใช่ใช่น่าจะเป็นที่ Facebook
0: เป็นที่แทนอัพเดทอัพอะไรก็ครับไม่ได้
2: เสียงหายเลยตอนนี้เสียงหายแล้วพี่เสียงหายพี
1: ่คุย
2: เสียงหายเสียงหาย
1: ไม่ได้ยินครับ
3: ได้ยินไหมได้ยิน
2: มาแล้วพี่มาแล้วครับ
0: ไม่ปรับมาอยู่ให้ทางโน้นคุยไปก่อน
2: ได้ครับพี่ก่อนจะเข้าในช่วงคลิกนะครับก็คือฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับ
1: ครับ
2: วันที่29ถึงวันที่5ตุลานะครับงานออโต้โชว์เคสที่เซ็นทรัลนะครับผม
1: ครับผม
2: สำหรับลูกค้าท่านใดที่ว่าสนใจ

0: ไปดูรถ
1: ครับผม
0: ไปทดสอบขับรถ
1: ครับผม
0: นะครับก็เจอกับที่เซ็นทรัลได
1: ้ครับผม
0: กับทีมงานโตโยต้าเหมือนเดิมพี
1: ่ครับผมนะครับกี่วันนะครับ
0: 29ถึง5
1: 29
2: 29
0: 30ประมาณ7วันไม่ใช่
1: 7วัน
0: ประมาณนั้นครับแล้วก็ฝากงานใหญ
1: ่ครับผม
0: 23ถึง31นะครับตุลา
2: เป็นงานชักพระ
1: งานชักพระ
0: เป็นใหญ่ประจำปีเลย
1: ประจำปี
0: นะครับ
1: เดือนตุลานะครับ
0: ตุลาอาจารย์ครับปลายตุลาเจอกันแน่นอน
1: ครับผม
3: ช่วงนี้ก็มี FC พี่ FC แนะนำ
2: ว่าไง
3: แนะนำเรื่องทริคการใช้รถสำหรับเกียร์ออโต้มาเดี๋ยวให้ลุงตู
0: ่ได้ครับได้ครับ
3: มี FC เข้ามาแนะนำเรื่องของ
0: เดี๋ยวผมเกินนานก่อนมันจะ
2: ได
0: ้
2: ให้อาจารย์ไข่ช่วยขยาย
0: ได้ครับผมใช้คำว่าพี่ชายดีกว่าแกติดตามอสมทมานานละแล้วก็เวลาแกขับรถเดินทางไกลนะครับก็จะเปิดขึ้นเราฟัง
1: แกจะสตาร์ทรับก่อน
0: เดี๋ยวฟังขึ้นเราจะ
1: ฟังขึ้นเรา
0: สตาร์ทอยู่แล้ว
3: ขึ้นเราดี
1: ขึ้นเราดี
0: ใช่
1: คร
0: ับ แกจะฟังประจำเลยเป็นทีมซีเราเลยแล้วก็แกส่งมาให้นะครับก็คือ
3: ส่งคำหวาน
0: ส่งบอกรัก
1: ไ
0: ม่ใช่ไม่ใช่
3: รักรายการน
1: ี้
3: ร
0: ัก
3: ราย
0: การครับผมเขาเรียกว่า10พฤติกรรมทำร้ายเกียร์ออโต
1: ้10พฤติกรรมทำร้ายเกียร์ออโต้
0: มาฟังกันดู
3: 10พฤติกรรม
1: เฉพาะเกียร์ออโต้ใช่ไหม
0: ใช่จัง
3: อะไรนะ10
0: พฤติกรรม
1: พฤติกรรม
0: ทำร้ายเกียร์ออโต
3: ้นึกว่าทำร้ายคนรัก
1: คนนี้ไม่เคยทำร้ายใคร
3: ใช่ปากหวาน
1: นักตน
0: ผมไปไม่ถูกเลยเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์ไข่มาช่วยวิเคราะห์ครับ
2: เอาไปทีละประเด็น
1: หนึ่ง
0: ต้องครับ
1: หนึ่ง
0: ข้อที่หนึ่งครับก็คือคิกดาวบ่อย
1: ๆ
0: รุนแรงบ่อยครั้งอาจารย
1: ์คิกดาว
3: คืออะไรคิกดาวคิกดาวคืออะไรก่อน
1: คิกดาวคิกดาวหมายถึงคือเราเหมือนเหยียบคันเร่งก่อนนะ
0: ครับ
3: เราต้องการที่จะเร่งรอบ
1: ให
3: ้เกียร์มันเปลี่ยนเร็วๆ
1: ใช่
0: ต้องอาจารย์
1: ก็เหมือนพูดง่ายๆก็ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็คือเบิ้ลก่อนนะแล้วก่อนที่จะเข้าเกียร
0: ์เบิ้ลปั๊
1: มปั๊มปั๊ม
0: ไปเลย
3: คิกดาวคือพอเราคิกปุ๊บเนี่ยเกียร์จากที
1: ่
3: เป็นเกียร์สามจะลงมาเป็นเกียร์สอง
0: ถูกต้อง
1: ครับผม
0: นะครับ
1: คิกดาวอย่างรุนแรง
3: เฉ่งก็เรียกว่าเฉ่งเฉ่งเร่งรอบ
1: เฉ่งเร่งรอบ
0: ทีนี้มาดู
3: ดีไหมดีไหม
1: ดีไหมครับผมว่ามันก็ไม่ดีนะ
0: ไม่ดี
1: ไม่ดีเพราะว่ามันอาจจะทำให้ภายในระบบภายในเกียร์ม
0: ัน
3: ร้อน
1: มันเสียหาย
3: เร็วขึ้น
1: เร็วขึ้น
3: ไม่ใช่ว่าเสียหายเลยนะมันจะเสียหายเร็วขึ้น
0: เร็วขึ้นถูกต้องครับ
1: ผม
3: ก็คือไม่คิกดาวบ่อย
0: ถูกต้องครับ
2: ต่อไปพฤติกรรมต่อไป
0: พฤติกรรมที่สองก็คือใส่เกียร์เอ็นแล้วปล่อยรถไหล
3: โอ้
1: โห
3: อันตรายอ
1: ันนี้ดีครับดีคร
0: ับ
1: อ
0: ันตรายนะ
1: ดีครับ
0: ดีตรงไหนจ๊ะ
1: ก็เวลาเข็นไงใช่ไหม
0: ไม่ใช่ใช่
1: ไ
0: หมไม่ใ
1: ช่อันนี้ใส่เกียร์เอ็นแล้วปล่อยรถไหล
0: ถูกต้องครับ
1: ไหลขึ้นควร
0: ไหลลง
1: ไหลลงใช่ไหม
0: ไหลลงอันตราย
1: อันนี้อันตรายครับอันตรายที่สุดเลยแล้วก็ไม่แนะนำเลยครับ
0: ถูกต้องครับ
3: ไปไ
0: หลไป
1: ไหลลง
2: คือมันไม่ปลอดภัย
3: ไม่ปลอด
1: ใช่ครับเพราะว่าตอนที่เราขับรถขณะลงทางลาดชันนะครับ
0: ครับ
1: เพราะก็จะมีป้ายบอกอยู่แล้วว่าให้ลง
0: ใส่เกียร์ต่ำ
1: ใส่เกียร์ต่ำ
0: ใช่
1: นะครับผมซึ่งถ้าเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยก็คือมันจะเป็นเกียร์ดีบางรุ่นก็ดี3 2แล้วก็ L
0: ใช่
1: นะครับ
3: รุ่นใหม่ถ้าเป็นรุ่นเก่าก็ดี2 L
1: ดี2 L ใช่ถ้ารุ่นใหม่ๆก็จะมี D แล้วก็มี S แล้วก็มีบวกลบนะครับซึ่งถ้าเราใส่เกียร์ N แล้วก็ปล่อยลงมาเลยเนี่ย
3: มันจะไม่มีเบรก
1: มันจะไม่มีเอนจินเบรกพอไม่มีเอนจินเบรกปุ๊บเนี่ย
3: รถมันจะหลาว
1: หลาวพุ่งหลาว
0: พุ่งหลาว
1: คือมันพุ่งเร็วอ่ะพอพุ่งเร็วปุ๊บเนี่ยเวลาเราเหยียบเบรกเนี่ยเราต้องใช้เบรกตลอดเวลา
0: ครับ
1: พอใช้เบรกตลอดเวลามันก็จะมีผลต่อเบรกด้วยก็คือเบรกมันจะร้อนนี่ครับผม
3: เ
1: บรกไหม
0: ครับ
1: นะครับผม
0: สรุปก็คือไม่ดีนะ
1: ไม่ดีไม่ดีไม่เอ็นไม่เอ็น
3: ไม่เอ็น
1: ไม่เอ็น
3: ไม่เอ็น
1: ไม่เอ็น
2: ประเด
1: ็
2: นต
1: ่
2: อไป
1: ประเด็นต่อไป
0: ทีนี้ข้อที่3ก็คือการสลับเกียร์ดีไปอาขณะที่รถยังไม่หยุดนิ่ง
3: โอ้อันนี้อันตราย
0: เลย
3: อันตรายมาก
1: เขาไม่คือเขารีบถอยเพื่อไม่ให้คนอื่นมาเข้าช่องนี
3: ่อยากพื้นที่
1: ใช่ครับอันนี้
0: เกียร์มันยังไม่เปลี่ยนเลยนะเราเข้าอาเลยนะ
1: ใช่มันก็จะต้องคร่
0: อม
1: ดังครึ่งใช่ครับก็คือมันยังไม่หยุดนิ่งอ่ะ
0: ช
3: ่องทางทำไมมันยังเปลี่ยนไม่ทัน
1: ใช่ถูกต้องแต่มันมีอยู่รุ่นนึงนะครับที่สามารถทำได้ก็คือตัว
0: ที่ผมใช้อยู
1: ่เซลลุงตู่ใช้อยู่ก็คือพรี
3: อ
1: ุสไม่ต้องรอให้รถหยุดนิ่งก็สามารถกดเกียร์ได้เลยกดเกียร์ได้เลย
0: ผมเข้าเลยปุ๊บ

0: คน
1: ใช่ครับถ้าเปรียบเหมือนเกียร์ของรถไถอ่ะเขาเรียกอะไรนะซิงโครชัตเทิลนะครับอะไรประมาณเนี้ย
0: ก็คือสำหรับพฤติกรรมนี้ห้าม
1: ไม่แนะนำ
2: ไม่แนะนำเลย
0: ไม
2: ่
0: แนะนำไม่ให้ทำ
2: ครับ
3: แต่บางครั้งก็ทำ
0: ได้เกียร
1: ์ทำ
3: ทำบางครั้งก็ทำได้
1: ทำได
2: ้บางคน
1: บางทีต้องรีบไง
0: ไม่เผลอไม่ร
1: ี
0: บเลย
1: รีบเลย
2: ใช้คำว่าบางรุ่นเหรอพี่
1: บางรุ่น
0: บางร
1: ุ
0: ่น
2: ทีนี้มาดูพฤติกรรมที่สี่นะครับ
1: ที่สี่ครับ
2: จอดรถทางลาดชันนะครับใส่เกียร์พีทันทีโดยไม่ดึงเบรกมือ ก็คือเข้า
0: ต้อง
2: คุยเลยนะ
0: วิธีที่ถูกต้องก็คือต้องดึงเบรกมือก่อน
2: ดึงเบรกก่อนครับพี่
3: เหยียบเบรกดึงเบรก
2: ถูกต้องเหยียบเบรกดึงเบรกมือก่อน
3: แล้วค่อยเข้าเกียร์
1: คือถ้าพูดง่ายๆคือพอเราขึ้นไปจอดบนทางลาดชันใช่ไหม
2: มันชันอย่าง
1: น
2: ี้จ
1: ้
2: ะ
1: แล้วเราไม่ดึงเบรกมือแล้วพอเราเข้าเกียร์พีปุ๊บใช่ไหม
2: ใช่
1: พอเข้าปุ๊บ
2: กระตุกอ
1: ่
2: ะ
1: เกียร์มันก็จะเกียร์มันจะไปล็อกไง
2: ใช่
1: พอใส่เกียร์ล็อกปุ๊บทีนี้เราก็
3: มันก็จะดังคล่อม
1: ดัง
3: คล่อมเพราะว่าเพราะตำแหน่ง JP เนี่ยเขาเรียกมันจะมีตัวปักกิ้ง
2: ใช่
3: ปักกิ้งล็อกไว้เพื่อที่จะไปล็อกเฟืองไม่ให้ชุดเกียร์มัน
1: คือใช่คือทางลาดชันมันทำให้ฝืนอยู่แล้วใช่ไหม
3: ฝืนอยู่แล้ว
1: ทีนี้พอเราเข้าปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่ามันไปขัดอยู
2: ่ใช่
3: มันจะมีเสียงดัง
1: ใช่ครับ
2: แนะนำให้ดึงเบรกมือก่อน
1: ก็คือไปจอดให้หยุดนิ่งก่อนแล้วก็เหยียบเบรกก่อนแล้วก็ดึงเบรกมือไว้ก่อน
3: ถูกต้อง
1: แล้วค่อยเข้าเกียร์พี
3: แล้วก็รถมันก็จะกึกนิดน
1: ึ
3: ง
1: ใช่ครับผม
3: เฟืองมันก็จะไม่ทำงานน่ะ
1: ถูกต้องครับ
3: แล้วก็เฟียนปักกิ้งล็อก
2: ใช่ครับทีนี้มาดูประเด็นที่5ครับก็คืออันนี้สำคัญเลยคร
3: ับ มาขึ้นทางแล้วมาข
1: ึ้
3: น
1: ทางแล้ว
2: ละเลยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะบางทีน้ำมันเครื่องมันหมดอายุเลยใช่ไหม
3: น้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์
2: จ้ะ
3: อย่าละเลยเปลี่ยนน้ำมันเก
2: ีย
3: ร์อ
2: ันนี้ดีนะจ๊ะ
1: เ
3: พราะรถรุ่นใหม่เนี้ยเขาจะบอกว่า
1: เขาบอกว่าละเลยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร
2: ์น้ำมันเกียร์จ้ะ
1: ละเลยอ่ะไม่
2: ก็คือเลยไม่ยอมเปลี่ยน
3: ไม่เปลี่ยน
1: ไม่เปลี่ยนเลย
2: นั่นแหละบางทีมันต้องเปลี่ยน
1: เพราะน้ำมันเกียร์มันทุก40,000 กิโล
3: โดยปกติ
1: ค่
3: ายรถยนต์เขาจะบอกว่าตรวจหรือเปลี่ยนถ้าจำเป็น
2: ใช
3: ่ตรวจหรือเปลี่ยนถ้าจำเป็นให้ดูสีน้ำมันแต่จริงๆแล้ว
2: ครับ
3: อันนี้ก็คือเป็นรถที่ใช้งานในสภาพปกติแต่ถ้ารถวิ่งความเร็วสูงเกินนานๆ620ขึ้นไปแช่เป็นชั่วโมงเนี่ยสมควรเปลี่ยนถ่ายตามระยะทุกๆ 40,000
0: ครับผม
3: เพราะน้ำมันเกียร์มันก็จะเริ่มมีกลิ่นเหม็นไหม้ถ้าไม่เปลี่ยนตามระยะมันก็จะทำให้ระบบเกียร์ภายในเนี่ยเขาเรียกเกิดการอุดตัน
2: ครับ
3: แล้วมันก็จะมีที่เขาบอกว่าเอ้ยต้องไปฝักชิ่งเกียร์ไปล้างกองเกียร์อะไรนั่นก็คือเกิดจากการที่เราไม่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตามระยะ
2: ครับ
0: ครับต่อไป
2: มาฟัง
3: ก็ทุก 40,000
1: ใช่ครับผม
3: จะดีที่สุด
1: ใช่ครับ
3: เพราะว่าเคยเจอก็คือตรวจหรือเปลี่ยนถ้าจำเป็นพอประมาณ 50,000 แหละ
2: ยังไม่เปลี่ยน
3: ไฟเกียร์
1: โชว์
3: เอทีออยล์เทมโชว์ก็คือน้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพลูกค้าก็บอกทำไมคุณไม่เปลี่ยนให้ผมเป็นเรื่อง
1: เห็นเรื่องอีกครับต่อไป
2: นะครับ
3: เกิดขึ้นทางแล้ว
2: ประเด็นที่6ครับผมก็คือการลากจูงรถคันอื่นหรือรถบรรทุกที่หนักเกินพิกัดก
1: ็คือเหมือนเราไปถึงเกียร์ออโต้เราไปลากรถคันอื่น
2: ไปลากรถคันอื่นที่หนักกว่าเราอาจารย
0: ์แบกน้ำหนัก
1: ใ
2: ช่ครับเหมือนนักมวยก็คือแบกน้ำหนักพี
1: ่มันจะอาจจะทำให้เกียร์รูดได้อะ
3: เกียร์ทำงานหนักร้อน
1: เกียร์ทำงานหนักร้อนคือลากแล้วมันไม่ไปอ่ะนึกออกไหม
2: ใช่ครับ
3: แต่ถ้าเป็นทราเวลเราสบาย
1: สบายเลย
3: ยิ่งถ้าเป็นโฟร์วินออโต้ด้วยเข้าเกียร์แอล
1: ใช่ครับ
3: ไปสบายกระดึ๊บ
1: ใช่ครับ
3: แล้วก็เข้าโฟโล่ด้วยนะที่นั่งไปไหม
2: กระดึ๊บไปเลยใช่ไหม
1: กระดึ๊บ
0: ถ้าเป็นรถกระบะ
2: ก
0: ำลังมันจะโอเค
1: ใช่ครับ
3: แต่ถ้าเป็นรถเก๋ง
0: รถเก๋ง
3: ไม่แนะนำ
2: ไม่แนะนำ
0: หรือรถกระบะที่ไปแบกน้ำหนักรถใหญ่ก็ไม่แนะนำ
2: ครับครับผม
0: ครับ
2: ประเด็นต่อไปครับประเด็นที่7ก็คือการลุยน้ำท่ว
0: ม
2: นะครับสูงเกินกึ่งกลางล้อนะคร
1: ับ
2: ก็คือลุยน้ำท่วมสูงเกินไปอาจารย
1: ์ครับ
2: คือเห็นอยู่ว่าข้างหน้าเนี่ยน้ำสูงมาก
1: ครับ
2: ก็ยังลุยไปกัน
1: ครับ
3: เพราะว่าในระบบเกียร์เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าท่อหายใจ
1: ใช่ใช่ใช่
3: ท่อหายใจท่อระบาย
1: ครับ
3: ถ้าเราลุยน้ำท่วมสูงเกินไป
1: น้ำ
3: เกินจากท่อระบาย
1: ครับ
3: น้ำมันจะเข้าไปผ่านทางท่อระบาย
1: เขาก็เลยไม่ดีใช่ทีนี้มันก็ไปผสมกับน้ำมันเกียร
3: ์กลายเป็นน้ำโคลนน้ำนม
1: เออใช่
3: จะกลายเป็น
2: น้ำนม
3: สีออกสีน้ำนมอ่ะ
2: สีน้ำนมเลยพี่เอาน้ำนมเลยเอาขาวๆเลย
1: ใช่
2: ประมาณนั้น
1: ครับ
2: ประเด็นต่อไปนะครับคือการใช้
3: ประเด็นที่8
2: ใช่ครับผมการใช้น้ำมันเกียร์ที่ผิดประเภทผิดสเปคเหมือนเขาให้ใช้สเปคเนี้ยนะแล้วจะไปเอาอีกสเปคนึงมาใส่

0: BMW
1: น้ำมันเจียมันก็จะมี ATF ใช่ไหม
0: ครับ
1: Epsilon 2
0: ใช่ครับ
1: ไทท T 4 CVT เราก็ต้องเลือกให้ถูก
0: ใช่
1: ว่าเกียร์เราเป็นเกียร์รุ่นไหนส่วนใหญ่รถรุ่นใหม่ก็จะเป็นเขาเรียกว่า CVT
0: CVT ใช่
2: CVT มาแล้ว
1: กับไทท T
2: 4ครับผมอันนี้ก็ไม่ดี
0: สมควรใช้ผิดประเภทนี้แน่นอนอยู่แล้ว
1: พัง
2: ใช่ครับสมควรแนะนำให้ใช้ถูกประเภทนะคร
0: ับ ก็เหมือนเซลล์ลงตู่กินผิดประเภทอ่ะ
2: ครับปวดท้อง
1: กินของวันอายุด้วยป่ะ
0: กินของวันอายุด้วยป่ะ
2: ก็เลยแสบท้องเลย
0: ใช่ๆครับ
2: อันนี้ก็จริงครับเดี๋ยวไปประเด็นที่ก้าวไปต่อครับการออกตัวล้อฟรีนี
0: ่
2: สไตล์สายซิ่งไงเมื่อกี้ที่เคยบอกเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้ว
0: ครับ
2: มันก็ไม่ดีอาจารย
0: ์มันก็จะทำให้ยางหมดไว
3: เอ
0: า
3: ส่วนหน
0: ึ่
3: ง
0: เอาส่วนหน
2: ึ่
0: ง
2: เกียร์ด้วยอาจารย์
0: เกียร์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ที่ว่าถ้าเป็นเบิ้ลบึ้มบึ้มบึ้มที่อาจารย์ชอบนะ
0: ชอบบึ้มบึ้มเหรอ
2: เป็นเบิ้ลรถ
0: เอาเบิ้ลรถแทนเรียกว่าบึ้มบึ้ม
2: คนละบึ้ม
0: คนละบึ้มใช่ไหม
2: อันนี้ก็ไม่ดีนะครับ
1: ออกตัวแบบทันทีทันใด
0: ใช่
1: ต
0: ั
1: วมาช้า
2: ใช่ครับ
0: พอเข้าเกียร์แล้วกดคันเร่ง
1: ที่เขาเตือนก็คือเดี๋ยวเผื่อมีอะไรข้างหน้า
0: ใช่
1: แต่ถ้าแฟนอยู่ข้างหน้าขี่ไปเลย
0: ขี่ไปเลย
2: ชนเลย
1: เอ้ยไม่ได้ประเด็นสุดท้าย
2: ประเด็นสุดท้ายนะครับฝ่าฝืนการขับต่อเนื่องนะครับเมื่อไฟเตือนไฟน้ำมันเกียร์เชื
1: ่อ
2: ว่าเราต้องเปลี่ยนละก็ยังฝืนใช้อยู่นั่นแหละไม่ยอมเปลี่ยนสักทีเหมือนที่พี่ว่องพูดเมื่อกี้ครับว่าไฟเตือนละ
0: ไฟเตือนนี่คือมันรุนแรงแล้วนะผมว่านะ
2: ใช่
1: คือน้ำมันเกียร์มันเริ่มเสื่อม
0: ใช่
1: หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบ
0: ใช่
1: เกียร์ม
0: ัน
1: ก็จะมีไฟเครื่องยนต์โชว์
2: ใช่ครับ
0: แทนที่เราจะแก้ปัญหาได้ทันฝืนใช้ทีนี้แก้ไม่ทันต้องแก้ทั้งลำเลย
2: ก็จัดสี่หมื่น
0: จะต้องเปลี่ยนทั้งลูกอีก
2: ฝืนอีกหมื่นเป็นห้าหมื่น
0: ไม่ได้ครับ
2: มันก็เยอะไปนะ
0: ใช่
2: นี่คือสิบพฤติกรรมนะครับที่เอา
0: ในการบันทอน
2: ใช่ครับ
1: นี่แม่จาก FC นะ
0: ใช่
2: ใช่ FC จะส่งมาให้ด้วยครับ
0: และถ้าเป็นเกียร์ธรรมดา
1: ก็เหมือนกันเกียร์ธรรมดา
2: เหมือนกันใช่ไหมพี่
0: ใช่ครับแต่เกียร์ธรรมดานี่แนะนำไม่ให้อะไรนะเอาตีนไปตั้งบน
1: คลัตช
0: ์บนคลัตช์เวลารถมันทำงานแล้ว
3: คือเวลาขับก
2: ็เขาเรียกว่าเลียคลัตช
0: ์ในล้อลิ้นคนละเลียเลย
2: อาจารย์มาชงให้ผมตลอดเลยผมก็ซื้อนะผมก็ตามตลอด
0: ล่อมาแหลมเลย
2: ทำอะไรผมก็ทำหมด
1: ก็อย่าไปเลียมันโต๊ะแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
2: พี่แต่กับข้าวดีๆ
0: เ
2: ท่านั้นนะ
0: บำรุง
3: เดี๋ยวขอไป FC หน่อยนะ
2: ครับผม
3: มีน้องมิ้นน้องมิ้นน้องใหม่มิ้นมีน้องวอย
0: อ
3: มาวอนมะพร้าวถอดเสื้อ
0: ครับ
3: ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมอยู่ตอนนี้นะครับ
2: ครับ
3: ตอนนี้ไปพูดถึงโปรอะไรหน่อย
1: โปรลืมเลย
0: โปรโมชั่น
1: ศูนย์บริการแนะนำไปแล้ว
0: ครับผมขาย
3: ย้ำอีกที
2: ได้ครับทีนี้มา
1: 14-19
2: ครับ
1: ปั๊มปตท.บ้านตา
2: อย่าพี่ว่องก่อนครับผม
1: อย่าลืม
2: ครับผมทีนี้โปรฝั่งขายบ้างนะ
0: โปรเป็ด
2: มีคนละโปรอาจารย
0: ์คนละ
2: นั่นขัดห้องน้ำครับ
0: มันก็ยังขัดอยู่อ่ะ
2: ตอนนี้เรามีดอกเบี้ยพิเศษนะครับดอกเบี้ย 0% นะครับ
0: อุ้ย 0% เลยเหรอ
2: ใช่อาจารย
0: ์โอ้ย
2: ยังมีให้อยู่นะครับผมแล้วก็ ATIP HEV นะครับผมแล้วดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.09
0: อันนี้ดอกเบี้ยก็ถูกลงนะ
2: ถูกลงใช่อาจารย
0: ์เมื่อก่อนไอ้10บาทนะ
2: ถูกต้องอาจารย์ตอนนี้แล้วก็จะไป
1: ตอนนี้ดอกเบี้ยไม่ถึงบาท
0: ถึงบาท
1: กว่า
2: ไม่นี่ยังไม่มีส่วนลดอีกนะนี่จะเป็นการเป็นคนว่าข้าราชการ
1: ลดดอกเบี้ย0
0: ใช
2: ่เห็นไหมลดเยอะมากต่อไปยาริคลอสครับผมเริ่มต้น 1.09
0: คร
2: ับ
0: ผม
1: ไม่ต้องดาว
0: ถูก
2: ไม่ต้องดาว
1: ลุงตู่บอกเดี๋ยว
0: ไม่ต้องดาว
2: ไม่ต้อง
0: ครับไม่ต้องเอาด้วย
2: เอาเลยได้ต้องเอาไม่ต้องดาวต้องเอารถ
0: ครับ
2: นะครับต่อไปคุณ
1: ผ่อนสูงสุดได้กี่ปี
2: โอ้ตอนนี
0: ้96
2: 96แล้วพี่
0: ใช
2: ่
0: คร
2: ับผ่อนกันยาวๆเลย
1: ผ่อนกันลูกโต
2: จากลูกวิ่งไม่ได้วิ่งได้เลย7ปี
0: ผ่อนจนลูกจบมหาลัย
2: ดูดีต่อไปเป็นโคโรล่าครอสอาจารย์
1: ครับ
2: ดอกเบี้ย 0% ครับ
0: ครับผม
2: นะครับ
1: ช่วงนี้โคโรล่าครอสคนนิยมมาก
2: คนนิยมพี่
0: ใช้ดีครับ
1: ใช้ดี
0: ขับนิ่มครับ
2: ขับดี
0: ประหยัดน้ำมันครับกว้างครับ
2: อาจารย์ใช้อยู่ครับพี่ว่องที่คุยทั้งหมดทั้งมาเนี่ยแกใช้อยู
1: ่แกมีทุกรุ่นไง
0: มีทุกรุ่น
2: แกก็เลยคุยนะ
1: มีทุก
2: ไม่แต่ใช้ดีจริงพ
0: ี่พี่อุดก็ดีนะพี่อุด
2: พี่อุดดีนะ
0: ยิ่ง115นี
2: ่ดี
0: เจ้าเลย
2: ดีใช่ต่อไปฟอร์จูเนอร์ดีกว่าจ้ะ
0: ครับ
2: ฟอร์จูเนอร์ดอกเบี้ยถูกมากจัง0.79
0: อืม0.79
2: นะ ใครที่อยากเป็นเจ้าของ
0: รถครอบครัว
2: มากครับ
0: ใช่ครับรถในฝัน
1: ทาวเ
2: วอร์ครับต่อไปเวลอส
1: เ
2: วลอส 0% นะครับ
0: 48เดือน
2: ใช่ครับประมาณนี้แล้วก็ดอกเบี้ยขนส่งโลจิสติก
0: ครับ 1.5 ครับผม
1: ทาวเวอร
2: ์ทาวเวอร์ก็ดอกเบี้ยปกติ
1: ดอกเบี้ย
0: 2.29
2: ครับผม
1: แล้วตัวใหม่ที่จะออกอาจารย์ไงรถรุ่นใหม่แบบ
0: ก็ที่ตอนนี้ก็จะมีข่าวคราวเงียบหายไปหลายปีนึกว่าไปได้ดี
2: เขาติดสติ๊กเกอร์
0: ใช่นะ
1: เขาติดสติ๊กเกอร์โชว์วิ่งหลาน
0: ก็ไฮลักทราเวลตัวเตี้ยครับ
2: ตัวเตี้ย
0: ครับตัว C แคปกับ D แคปนะครับตัวเตี้ยนะครับก็กำลังลุ้นอยู่ว่าตัวยกสูงจะมีเครื่อง 2.4 มาไห
1: ม
0: ลุ้นอยู่นะครับ
2: แต่ตัวเตี้ยมาแน่นอน 2.4
0: แน่นอนครับใช่ครับ
1: ตัวเจมมี 2.4
2: มีแน่นอน
0: มีแน่นอน
3: ปลายปีนี้
0: ใช่ครับ
1: ทันงานชักพระ
0: น่าจะเปิดตัวตอนช่วงนี้แหละครับใช่ครับ
3: ทันงานชักพระด้วย
0: ใช่ครับ
2: โอ้ถ้าทันก็ดีเลยนะ
0: มาได้ยอดขายถล่มทลายนะครับใช่ครับ
1: อยากจองรถโทรมาที่เบอร
0: ์0698955ครับ
3: ทีละคน
2: เอาจังก่อน
3: เอาจ
0: ัง ใครก่อน0896456558
2: ขอบคุณครับ0640211155ครับ
1: อาจารย์ไข่แดงกับเซลลูตู
0: 155มันเลขเดียวป้ายทะเบียนเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: โอ้โห
2: มันเป็นเลขจองอาจารย์ได้ข้อมูลครับ
0: มันเหมือนกันหมดเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: เปลี่ยนเลขบัตรด้วยได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ใช่ไหม
1: แล้วข่าวไปว่าอาจารย์อัพผ่านเว็บไซต
0: ์ครับ
2: ตัวใหม
0: ่อัพผ่านก็เพิ่มสเปคมาอีกตัวหนึ่ง
1: เป็นตัววันที่เท่าไหร่
0: รุ่นเริ่มต้นเปิดตัวไม่แน่ใจดีครับผม
1: แว่วๆ
0: นะใช่ครับผมก็ราคาอยู่ประมาณ3ล้านกว่านะครับ
1: อัพผ่าน
0: ใช่ครับ
1: เวฟา
0: ตัวสมาร์ทครับ
2: อ๋อตัวสมาร์ท
1: มีอะไรเปลี่ยนแปลงมั้ง
0: ก็รูปลักษณ์ภายนอกน่าจะแต่ว่าน่าจะสเปคเป็นตัวเริ่มต้นนะครับ
1: คือมีราคาให้เลือกมากขึ้น
0: ใช่ครับถูกต้อง
1: สำหรับรถครอบครัวระดับหรู
0: ใช่ครับ
3: ให้ตรงกับความต้องการ
2: เข้าถึงได้ง่ายขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ได้ง่าย
2: ประมาณนั้น
0: เพราะตัวท็อปตอนนี้มัน4ล้าน6ไงตัวนี้ที่เอาเข้ามาก็3ล้านกว่า
2: อ๋อ
0: ครับ
2: ก็เหมือน Fortuner เรามีตัว S ลงมาให้
0: ใช่ครับแต่ผมมาสเปคคงจะไม่หนีกันเยอะ
2: ครับ
3: ครับพี่ติ๊กไปด้วยนะพี่ติ๊กน้ำส้ม
2: ครับ
3: น้ำส้ม
1: เบียร์ Toyotaเบียร์โตโยต้า
2: วันนี้อาจารย์มีเรื่องเล่าเลยไหม
0: นั่งอย่าง
2: ปกติอาจารย์จะมีเรื่องเล่านะ
0: ครับ
1: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์เล่าไปแล้วไงเมื่อเช้า
2: เล่าอะไรอยู่นะ
1: โต๊ะกลมอัศวินโต๊ะกลม
2: ว่าทำไมส่งไอ้คลิปทั้งวันเลยอาจารย
1: ์
2: โต๊ะกลมทั้งวันเลยผมรับไม่ทันเลย
1: แม้ช่วงนี้มันเป็นเกาะกระแส
0: ใช่คร ับ
1: เพราะว่าต้องเอารีบออกจากพื้นที่เพราะว่าเดี๋ยวคนจะไปเช็คอินเห็นเขาว่ากันใช่ไหม
2: เลื่อนไปตรงไหนก็เจอแต่โต๊ะกลม
1: เขาออกจากวัดแล้วนี่พี่ใช่ไหม
2: มันของกลางพี
0: ่ของกลาง
1: อ๋อของกลาง
0: ใช่
2: ครับโดนยึดครับ
3: ของกลางนี่นะขลังนะอย่าเพียว
2: รุ่นแรกใช่ไหมพี
1: ่เห็นเขาว่าต้องออกจากพื้นที่เดี๋ยวคนจะไปเช็คอินไง
3: โอ้เป็นเรื่อง
2: ครับผม
3: เดี๋ยวฝากกิจกรรมอันนี้หน่อยวันพรุ่งนี้
2: ครับ
3: นะครับกุ้งสายฟ้ากุ้งสายฟ้าก็คือทีมฟุตซอลสุราษฎร์ธานีในไทยลีกในฟุตซอลลีกในฟุตซอลลีกพรุ่งนี้ก็บ่าย 3 โมงครึ่งที่ยิม 4,000 ที่นั่งนะช้างตาปีอารีน่านะครับที่สนามกีฬากลางก็ไปให้กำลังใจเชียร์กุ้งสายฟ้ากันนะครับผมมีประธานสโมสรน้องมิ้นนะครับโสธิดากาญจนะนะครับก็เป็นประธานสโมสรจริงใจจริงจังมากสำหรับประธานสโมสรเรานะครับผมก็มีอะไรมีเวลาอยู่สักหน่อย
2: ได้ครับ
1: ช่างหน่อยประชาสัมพันธ์นะ
2: งั้นเดี๋ยวผมฝากที่อาจารย์เบียร์พูดเมื่อกี้นะครับวันที่26นะครับเรนลี่นะครับสำหรับครอบครัว Fortuner นะครับก็คือสามารถสมัครกันได้แล้วอาจารย
1: ์15คันเท่านั้น15คัน
2: ใช่ครับตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วอาจารย
0: ์ครับผม
2: เห็นอาจารย์เบียร์ว่าเหลือแค่7คันแล้วครับ
3: อ๋อเหรอตอนนี้มาเหลือ7แล้ว
2: ใช่ครับผม
3: แป๊บเดียวเองนะ
2: แป๊บเดียวครับ
0: สมัครไป7คันแล้วมั้ยอ่ะ
2: ไม่เหลือ7แล้ว
0: เหลือ7แล้ว
2: ใช่เหลือ7แล้วครับ
1: 14 15กันยาก็จะมีงานทดสอบขับที่ PC อาคาร PC Tower
2: ใช่ครับผม
1: ทดสอบรถแล้วก็18กันยาโมบายเซอร์วิสอปท.ท่าอุแทน
2: ใครที่อยู่ละแวกนั้นก็สามารถไปทดลองขับรถนะครับ
1: 19กันยาก็คาร์แอนด์บาร์บีคิว
2: ใช่ครับผม
1: ที่
2: เมกาโฮม
1: ใ
2: ช่ครับ
1: 26กิจกรรมแรลลี่ฟอร์จูเนอร์
2: ใช่ครับผม
1: 28ไลฟ์สดประชาสัมพันธ์ออโต้โชว์เคส
2: ครับผมใช่ครับผมแล้วก็29
1: ถึง5งาน
2: ออโต้โชว์เคสที่เซ็นทรัลนะครับแล้วก็ปลายเดือนก็ตุลา
0: ค
2: มนะ
0: ครับใช่ครับ
1: แล้วก็14ถึง19อย่าลืมโมบายเซอร์วิสที่เกาะพะงันลูกค้าที่อยู่อำเภอเกาะพะงัน
2: ครับ
1: ไปใช้บริการได้พบกับเซลล์ลุงตู
2: ่
1: การฝ
2: ึ
1: กหัด
2: ครับผม
1: สาขาเกาะพะงัน
2: ครับผม
4: ใกล้จะเป็นจริงใกล้แล้วใกล
2: ้ผมรับหมดพี่ผมรับหมดรับจบ
1: เช้านี้ใครไปทีมงานขาย
0: น่าจะเป็นที่โตต้า
2: ท่าทองไหม
0: ท่าทองครับโตโยต้า
2: สาขา
0: ท่าทองใช่
2: อาจารย์ไข่เพิ่งไปมานี่
0: ใช่ครับเพิ่งไปมาครับ
4: ไปมาแล้วได้ไปเที่ยวไหนบ้างฮะอาจารย์ไ
0: ข่ก็ส่วนมากผมก็จะประจำอยู่ที่ที่บูธครับ
4: หรือว่าไปดูที่ดูทางไว้บ้างทำรีสอร์ท
0: คิดไว้อยู่เหมือนกันครับ
1: ทำไมตอนนี้ทำพูลวิลล่าพี
4: ่โอ้โหพูลวิลล่าเลยพูลวิลล่า
1: ที่เกาะพะงันเกาะพะงันฮิตพูลวิลล่าทำให้ฝรั่งเช่า
4: ไม่เราไปยึดที่ฝรั่ง
2: เราอย่าไปยึดของเขาดีกว่าใช่ไหม
4: ที่มันมาลุกเป็นเลย
1: ช่วงนี้ก็ช่วงสุดท้ายแล้วครับ
2: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวเราพบกันสัปดาห์หน้า
2: ใช่ครับผม
1: สัปดาห์หน้าอาจารย์ไข่มาได้ไหม
0: ครับผม
1: มาได้
0: ถ้
2: าไม่ติดปล่อยรถอาจารย์ไข่มาได้อยู่แล้ว
1: โ
4: อ้เดือนหน้าก็เตรียมพบกับคาร์โบ
1: คาร์โบ
2: ใช่ครับผม
4: วันนี้เราสี่คน
2: ครับผม
1: ครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: ครับสวัสดีครับ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทดสอบท่อน้ำมันพระราม3ไม่พบท่อรั่วเร่งตรวจสอบลักลอบขโมยหรือไม่กรุงเทพมหานครรายงานว่าจากการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เขตคลองเตยสรุปผลการสำรวจพบว่าผลการทดสอบแรงดันท่อไม่พบร่องรอยการรั่วหรือความผิดปกติซึ่งจากนี้จะดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งช็อตเรชยูทีสแกนเพื่อตรวจสอบความหนาของท่อในบริเวณจุดเกิดเหตุและลองเรชยูทีสแกนเพื่อตรวจสอบความหนาของระบบท่อเพิ่มเติมครอบคลุมระยะ1กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุรวมถึงเรดาร์สแกนเพื่อตรวจหาร่องรอยน้ำมันรั่วในบริเวณดังกล่าวเพื่อยืนยันความสมบูรณ์ของระบบท่อโดยคาดว่าจะทราบผลภายใน1สัปดาห์และจะจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบด้วย UT สแกนให้กรมธุรกิจพลังงานภายในวันอาทิตย์นี้เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้กลับมาใช้ระบบท่อส่งน้ำมันโดยหากกรมธุรกิจพลังงานพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่สามารถอนุญาตให้กลับมาใช้ระบบท่อได้จากรายงานผล UT สแกนจะต้องรอผลการตรวจสอบด้วย Intelligent Pick ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปหากได้รับอนุญาตให้กลับมาใช้ระบบท่อกลุ่มบริษัทบางจากจะจัดเจ้าหน้าที่ดูแลการใช้งานและตรวจสอบระบบอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาพร้อมจะส่งรายงานให้กรมธุรกิจพลังงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1-2 สัปดาห์อย่างไรก็ตามหากตรวจพบการลักลอบนำน้ำมันไปใช้โดยผิดกฎหมายกรมธุรกิจพลังงานพร้อมบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเต็มที่และจะให้ความเป็นธรรมแก่กลุ่มบริษัทบางจากโดยกระทรวงพลังงานขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันเร่งตรวจสอบแหล่งที่มาของน้ำมันเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ยังได้รับผลกระทบจากกลิ่นน้ำมันโดยกลุ่มบริษัทบางจากจะดำเนินการดูดน้ำมันที่ตกค้างอย่างต่อเนื่องส่วนจุดเปิดหน้าดินที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จะดำเนินการปิดโดยจะประเมินอีกครั้งว่าควรปิดเป็นการชั่วคราวหรือถาวรส่วนจุดที่ยังพบน้ำมันซึมและอาจจำเป็นต้องเปิดไว้เพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของน้ำมันจะหารือกับผู้อำนวยการพื้นที่เพื่อกำหนดวิธีปิดชั่วคราวที่มีความปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้ถนนนายชัดชัยคุณโลหิตรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกล่าวว่าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จะประชุมต่อในวันนี้เพื่อเร่งหาสาเหตุว่าน้ำมันมาจากแหล่งใดทั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถสูบน้ำปนเปื้อนออกจากระบบไปบำบัดได้แล้วกว่า 22,000 ลิตรเป็นเนื้อน้ำมันราว 4,000 ลิตรวันนี้และวันพรุ่งนี้ภาคใต้ยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่11เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยระบุว่าในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคออ
3: ืมดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในระ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
6: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
8: ุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
9: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: หลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25-30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว21จังหวัดกำจัดปลาหมอคางดำร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนปัจจุบันมีข้อมูลว่ามีปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาเพื่อกำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดหรือ Task Force ใน21จังหวัดที่มีการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนสามารถประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีตัดขั้นตอนยุ่งยากด้านเอกสารก่อนหน้านี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมาตรการเชิงรุกที่ดำเนินการไปแล้ว7ด้านได้แก่การเร่งล่าและกำจัดปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำปล่อยปลาผู้ล่านำปลาที่จับได้ไปแปรรูปทำปุ๋ยหมักและปลาปนบล็อกพื้นที่เสี่ยงดึงอาสาสมัครและชาวบ้านร่วมเป็นหูเป็นตาใช้นำเทคโนโลยีวิเคราะห์ DNA และนำระบบ tracking มาใช้ติดตามการกระจายตัวและฟื้นฟูระบบนิเวศหลังควบคุมพื้นที่สำเร็จอย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำนี้รัฐบาลได้วางแผนจัดสรรงบประมาณปี2570ไว้ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้นอาจส่งผลให้งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการดำเนินการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมประมาณ350ล้านบาทเพื่อใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอย่างครอบคลุมหมอเอกชี้ฝ่ายค้านสร้างศัตรูทางการเมืองตัวใหม่หลังไม่สามารถเกาะกระแสตรวจสอบทุนเทาได้นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสการโจมตีฝ่ายรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ากำลังมีความพยายามสร้างผู้ร้ายทางการเมืองตัวใหม่ขึ้นมาเพื่อให้พรรคแกนนำรัฐบาลกลายเป็นเป้าหมายหลักของการโจมตีในระยะต่อไปด้วยการฝังความเชื่อในวาทกรรมว่าเป็นระบอบสีน้ำเงินพร้อมตั้งคำถามว่าประเทศไทยมีระบอบการปกครองที่ชัดเจนอยู่แล้วคือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่กลับมีการสร้างวาทกรรมใหม่ขึ้นมาดิสเครดิตทางนี้แคมเปญการเมืองของบางพรรคการเมืองเรื่องการปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จและไม่สามารถเดินต่อได้ตามเป้าหมายจึงเกิดการเปลี่ยนเป้าหมายทางการเมืองโดยหันมาสร้างศัตรูรายใหม่เพื่อโจมตีฝ่ายรัฐบาลแทนเพื่อสะสมกระแสความไม่พอใจของประชาชนไปจนถึงช่วงใกล้เลือกตั้งครั้งถัดไปโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างอารมณ์ร่วมปลุกกระแสสังคมและทำให้ประชาชนถูกชี้นำความรู้สึกไม่ยอมรับฝ่ายรัฐบาลเมื่อถึงเวลาเข้าสภาชิงชัยทางการเมืองส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการหัวสว.หากมีหลักฐานก็ควรเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายแต่ตั้งข้อสังเกตว่าการนำรายชื่อหรือข้อมูลบางส่วนออกมาเปิดเผยทั้งที่กระบวนการตรวจสอบยังไม่สิ้นสุดและเป็นการออกมาเปิดเผยที่ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อพิทักษ์สิทธิ์ของผู้เกี่ยวข้องที่ส่วนหนึ่งซึ่งเชื่อได้ว่าถูกกล่าวหาโดยไม่เป็นธรรมและไม่มีโอกาสได้ชี้แจงแต่มีผลทางการเมืองควบคู่กันไปด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
6: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษ

0: ันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นแต่ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: กราบนมัสการพระคุณเจ้าวันท่ารอบวงท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอัสลามุอะลัยกุมเพื่อนพ้องน้องผีผู้รวมชะตากรรมเสียงปีดังมาได้เวลาทางป่ามาจวนกันพี่เอ้อน้องเอ้อกับรายการวันเศร้านกเข้าเดินดินพบกับคู่หูคนเข้านายบ้านนายผู้มาประจำการทำหน้าที่มากันแล้วครับพี่น้องครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับนะต้องขอบคุณทั้งหมดทั้งเพจที่ติดตามไม่ว่าทางวิทยุทางเพจแพลตฟอร์มอะไรต่างๆนะครับนะขอบพระคุณอย่างจริงเลยครับ
0: มาวันนี้วันเศร้านกเข้าเดินดินที่12กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้ขึ้นคำเดือน10เลยครับนายบ้านครับ
1: เข้าเดือน10แล้วนี่นะ
0: เดือน10ขึ้นแล้วครับตายายเตรียมตัวดับผ้าแล้ว
1: ดับผ้ามาแต่นู่นนะมาอยู่
0: ก็ปล่อยมา15วันนะแต่มาแต่ช่วงเนี่ยครับมาพร้อมกับถอนนามเรียงผู้ให้การรับนุ่นกับกราบขอบพระคุณบริษัทโตโยต้าสุราษฎร์ธานีบริษัทพันทิพย์ทราเวล1970จำกัดอูชอคนละการซ้อมซี่และตัวทั้งก่อนถึงแยกไฟแดงวัดมาปริงลงคนชิวร้านอาหารสำหรับคนสบายสบายก่อนถึงปั๊มน้ำมันปตท.บางใบไม้ในบ้านครับ
1: ครับนะแล้วก็ที่สนับสนุนในพ่อมได้มานั่งแล้งกับนายภูก็คือสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีโดยพี่กัญญารัตน์เทพเหลือนพี่ธวัชชัยเทพเหลือนนะครับนะก็เป็นเรียกว่าเป็นองค์กรของพี่น้องชาวบ้านเกษตรกรนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันเรามีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคร้านยุติกว่าข้างที่ว่าการอำเภอเมืองตลาดไม่ซอย7แล้วก็ที่ศูนย์กระจายสินค้าบางใบไม้0772724461ครับ
0: ศูนย์กระจายสินค้าบางใบไม้นี้สินค้าเหมือนกับไอ้ตรงข้างอำเภอไหมครับ
1: เหมือนกันครับเหมือนกันคือข้างในนี่นะครับนะคือตอนที่ว่าสินค้าไม่มากระจายคล่องได้ทีเด็กยังไม่มาเข้าหุ้งเข้าสั้นเนี่ยเราเก็บไปที่นั่นแต่ว่าทุกวันทุกวันก็คือในวันทำการนะจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็จะมีร้านค้าเมื่อนกันครับไปใช้บริการได้เลยนะครับแต่ว่าพิเศษทุกเช้าวันอังคารเนี่ยก็จะขายเปิดให
0: ้
1: สมาชิกสมาชิกเกษตรกรไปขายของไม่สดสดพักแล้วก็ที่สำคัญคืออาหารทะเลของชาวในบ้าง
0: กุ้งห้อยปูปลา
1: พิเศษในบ้างเนี่ยในบ้างนี่พิเศษใน
0: ทึ่งทีทึ่งที
1: ทึ่งทีทุกชาววันอังคารครับแคบแคบไปครับปุ้ม
0: แสดงว่าบางทีข้างอำเภอนี้จอดรถยากมั่งเลยมั่งนี่ไปถุงมือใบใจว่า
1: จอดทานในบ้างถ้าข้างอำเภอคือจอดรถไว้ทิ้งถนนแล้วก็เดินเข้าไป
0: เดินเข้าไป
1: ไม่ถึงหน่อยเมตร
0: หรือแม้กระจดในลานพงที่ว่าการอำเภอ
1: ได้นะครับนะก็อยากให้แวะเวียนไปนะครับเรามีข้าวสั้นนะครับข้าวสั้นดีจากถุงกุหลาบเราให้ถุงกุหลาบฟาร์มนะครับแล้วก็กาแฟนี่คนท่ามกันมาพมโพดกาแฟไปนะ
0: กา
1: แฟนี่มีที่ว่าดังๆกาแฟดังๆนี่เราส่วนมากชุมพรใช่ไหมชุมพรนี่เมื่อก่อนผลิตกาแฟมาทุกวันนี้ก็ยังมีกาแฟก็เป็นเครือข่ายของสหกรณ์แล้วก็อีกจุดคือพัทลุง
0: โอ้กาแฟได้จากพัทลุง
1: เป็นกาแฟผสมระหว่างข้าวสังยศกับกาแฟดำนี่แหละ
0: โอ้ไม่เคยกินทีแล้ว
1: ไม่เคยกินใช่ไหม
0: ไม่เคยกิน
1: ต้องลองครับนะต้องไปลองกับลองกาแฟต้องย่างนี่ก็คือตอนเช้าๆก็ไม่ต้องกินข้าว
0: ถึงราคาพอนะได้ไม่ดู
1: ตั
0: วไป
1: ทบไปครับราคาไม่แพงครับ
0: เสมอเมื่อนนะ
1: เสมอเมื่อนครับ
0: อ๋อถือว่าได้สนับสนุน
1: แต่ว่าไม่ใช่มีสองอย่างนั้นนะก็แบบ3 in 1 2 in 1มีทั้งเ
0: พ่คลักๆเสียหมด
1: เยอะครับกาแฟนี่กาแฟเยอะครับ
0: ต้องไปอุดนู่นกับทุกวันอังคารมีลาดนัดกันข้างหน้านะ
1: ครับผมครับ
0: สากลการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี
1: ครับ
0: เอาเจอกันช่วงแรกกับติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยากับประจำวันนี้12กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะอากาศโดยทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้บ้านเราจะมีควันเพิ่มขึ้นและก็ควันตกหนักบางพื้นที่ส่วนภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกบางกอกและปริมณฑลก็จะมีฝนตกหนักบางแห้งให้เพื่อนพ้องน้องพี่ซาทุชนคนรักญาติตามภูมิภาคที่กล่าวมาระวังอันตรายเรื่องข้องน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่
1: ม
0: โดยเฉพาะพื้นที่ทางน้ำไหลพันและก็พื้นที่หลุมและก็พื้นที่แก้วน้ำท่วมขังเป็นประจำนะครับทั้งนี้เนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและก็ภาคอีสานตอนบน ขณะที่รองมรสุมผัดผ่านภาคกลางตอนหลังภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและก็ภาคตะวันออกเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยในบ้านครับสำหรับคลื่นลมทั้งอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีคลื่นขวาคะนองกำมากว่า2เมตรให้พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับและก็ช่วงวันที่12ถึง13กันยายนกับวันนี้กับต่อโพรกพี่น้องครับวันเสาร์วันอาทิตย์นะย่อมความกดอากาศตามกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุมุนเขตร้อนและก็คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่13 14กันยายนให้เพื่อนพ้องน้องพี่ซ่าทุชนคนรักญาติติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ต้อง
0: ใกล้พยากรณ์อากาศตะบุญพานะครับนะแก่ๆทั้งคิด
1: เอา
0: ปากเนื้อครับฝนฟ้ากระดองร้อยละ40ภาคอีสานเช่นเดียวกันกับร้อยละ40ภาคกลางร้อยละ70เมืองน้ำเข็มภาคตะวันออกเขาก็บอกว่าร้อยละ70และภาคใต้บ้านเรากับฝั่งอ่าวไทยก็วันนี้หมากกับได้บ้านครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ฝนตกหนักบางแห้ง
1: ครับ
0: นู่นเลยไล่มาตั้งแต่เพชรบุรีแล้วก็มาสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงนะครับนะอาจจะมีฝนตกบางแห้งบริเวณประจวบคีรีขันธ์และก็ชุมพรนะ
1: แต่สุราษฎร์นี่เต็ม
0: ๆสุราษฎร์นี่เต็มๆร้อยละ70พี่น้องครับไม่ทราบว่าจะกว้างแคบขนาดไหนอันดามันครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ฝนตกหนักบางแห้งเช่นเดียวกันกับภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลนะครับปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์และก็ปากมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ฝนตกหนักบางแห้งครับในบ้านครับ
1: ครับเหลืองของฝนตกหนักนะครับก็มีการเตือนมาตั้งแต่วันที่10แล้วนะครับไปจนถึงวันที่13โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

0: แป้งการทางมีไฟฟ้ามีประปามีของทิ้นการนายกเกรียงศักดิ์นายกเทศบาลตำบลตลาดชัยยานะครับแล้วก็ทองทีกับกำนันผู้ใหญ
1: ่
0: เขาแล่งเรื่องน้ำท่วมครับนายบ้านครับ
1: น้ำท่วมชัยยานี่หมายความว่าคันถ้าเตือนน้ำฝนในชัยยาน้ำท่วมน้ำมาเร็ว
0: ก็เป็นทั้งน้ำท่วมและก็น้ำเลนุ่นกัน
1: อ๋อมัน
0: หลึ่งรัง
1: หลึ่งรังทึ่งตรงนี้ก็ต้องมีอะไรโครงการใช่ไหม
0: นั่นปณีแหละครับในทีประชุมนี่ก็หนังกันไล่ฝ่ายกับวันนั้นก็พบกับผีอ้วนผีอ้วนกิติพันธ์นี่เป็นประธานสหกรณ์พลังงานน้ำมันและก็ปุ๋ยอินทรีย์จำกัด
1: ครับครับ
0: ผีอ้วนนี่ประวัติของแกนี่ไม่ธรรมดาในบ้าน
1: ครับ
0: มีประวัติยาวนานเดี๋ยวว่างๆเล่าให้ฟังก็มานั่งกันมาร์คชาวบ้านวันนั้นก็ไล่ซิปแหละครับพร้อมกับไปที่โรงเรียนวัดใจวัดใจนี่มีต้นจานปุรีต้นย่อยต้นนั้นน่ะเกือบร้อยปีเพิ่งร้อย
1: ร้อยนะ
0: กวางย่อยไผ่ซ่านมาก่อนเคยเห็นผ่านตรงพันแหลกกลับไปก็ไปเจอนายอำเภอชัยยาแล้วก็ไปเจอทีมงานปักพวกไล่คนรู้จักกันนะครับเขาก็ประชุมกันที่นี่ปัญหามันเรื่องของคลองเนี่ยบัง
1: คลองมัน
0: เรื่องการหนึ่งคือเรื่องการปักโซ่ไฟจะไม่เหมือนแต่ก่อนที่มีการทำนุ่นปักโซ่ไฟปั๊บตึ้งทีมันเม็ดแหละพอเม็ดปั๊บที่นี่ปักกะทีชาวบ้านก็ไม่ยอมไม่ปัก
1: ไม่ปักตึ้งลงคลอง
0: จำเป็นต้องปักในคลองพอจังว่าลงคลองปั๊บน้ำมันระบายมันเล่ยมันก็ผ่าทางพลาวมามั่งผ่ากีญ้ามามั่งผ่าสวะมามั่งติดพอติดปั๊บก้องเรื่อยก้องเรื่อยก้องเรื่อยก้องเรื่อยน้ำไม่ได้สะดวกก็ทำให้ท่วมขั้งพื้นที่ของชาวบ้านเหลือส่วนไรหน้านั่นเรื่องคลองน้ำเคว่าระบายส่วนหนึ่งเวลาช่วงที่ว่าน้ำทะเลนุ่นในบ้านครับเข้ามาทางคลองแล้วทีนี
1: ้ขึ้นไปในคลอง
0: นุ่นขึ้นมาเรือส่วนแรงหน้าชาวบ้านแถวละเม็ดก็ทำหน้าที่มันก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงเป็ดไข่เลี้ยง
1: ทำหน้าตะบนทุ้งเลย
0: ตะบนละเม็ดครับ
1: ละเม็ดด้วย
0: ละเม็ดละเม็ดกับหมู่สี่หมู่ห้าหมู่เจ็ดตรงนั้นเราเพิ่งกระทบมาครับก็มีการพูดกันย่างกว้างๆเรื่องนี้ว่าเออทำนบกันมั่งเลยมั่งเลยประมาณนี
1: ้
0: เรื่องกันน้ำเค็มบางเลยบางนะครับแล้วก็ผีอ้วนกิติพันธ์นี่แกพูดถึงเรื่องข้องราคาพลังงานในบ้านครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ผีอ้วนแกตั้งสหกรณ์น้ำมันสหกรณ์พลังงานน้ำมันเนี่ยประมาณ16ปีว่าจะตั้งได
1: ้ตอนนี้ตั้งได้แล้วนะ
0: ตั้งได้แล้วสำเร็จแล้ว
1: พ
0: อสำเร็จแล้วปั๊บจริงๆคุยกับผู้ค้าน้ำมัน
1: ว้า
0: ผู้ค้าน้ำมันเนี่ยเป็นผู้ค้าระดับโลกครับว่าจะขาค่ายกับสหกรณ์พลังงานน้ำมันโดยจะส่งน้ำมันให้ราคาถูกกว่าท้องตลาด
1: ครับ
0: เพื่อจะให้สหกรณ์ในจำแนกกับสมาชิกราคาถูกกว่าหน้าปั๊มประมาณลิตรละ3บาทถึงที่นี่พี่น้องเกษตรกรถึงสมาชิกของสหกรณ์ก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้แหละครับทำการเกษตรบางผ่าไปใช้รถไถนาบ้าง
1: แน่นอนแน่นอนแน่นอน
0: เพื่อการพาณิชย์บ้างได้บ้างก็ได้ครับนี่เป็น
1: โครงการจะสำคัญมันแพงเนี่ยมันก็กระทบกับเกษตรกรโดยเฉพาะผู้ชายเครื่องปั่นน้ำเครื่องไอ้ไถนาเนี่ย
0: เครื่องปั่นไฟต่างๆนานามันน่ะเพลครับม
1: ันต้องมีสหกรณ์นี่นะ
0: ต้องมีแต่ว่าสหกรณ์ตั้งเสร็จแล้ว
1: แ
0: ต่เรื่องน้ำมันนี่ตอนนี้มันต้องมีแท่งมีทีแก๊ปมีกระบวนการต้อง
1: คือใครถ้ารวมมาเป็นตรงนี้ก็ต้องมีเงินใครมาทุกคน
0: ก็ต้องเป็นสมาชิกก่อน
1: ต้องเป็นสมาชิกนะ
0: สมาชิก
1: รวมกันคิดรวมกันทำในการที่จะเอาน้ำมันราคาถูกมาใช้ในการเกษตร
0: ราคาถูกนี่เป็นน้ำมันจากคลังนะครับ
1: จากคลัง
0: เ
1: นี่
0: ยจากคลังเลยแต่ว่า
1: ไม่ใช่น้ำมันเถื่อนน้ำมันได้นะ
0: เพชรถูกนี่ก็เป็นบริษัทที่ว่าขาค่ายถูกตรงตามคนไม้ครับมีไม่เช็คเรียบร้อยไม่
1: เห็นเราไม่เสียการตลาดคือน้ำมันส่วนใหญ่เนี่ยที่บอกบ่อยซะใหญ่ๆเนี่ยมันมีขาการตลาดทำให้น้ำมันแพง
0: มันทำยากตรงนั้นเลยครับเพราะว่าน้ำมันนี่มันยากย่อยทั้งเพ
1: ย์
0: คือการทั้งสากลพลังงานเพื่อพี่น้องเกษตรกรผีอ้วนกิติพันธ์นี่แกต่อสู้ขับไปบ้าน
1: ครับ
0: จนกระทั่งว่าสามารถตั้งได้สำเร็จมีทีไหนสากลที่ว่าค่ายน้ำมันได้
1: นั่นดินั่นด
0: ิไม่ค่อยมีแต่ว่าก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับเรื่องน
1: ี้ก็ได้ครับนะก็ถ้าเป็นรูปแบบสร้างก้อนคือรูปแบบสร้างก้อนเป็นรูปแบบที่ให้กลุ่มของกลุ่มนั้นนะกลุ่มคนที่รวมตัวกันไม่ว่าเป็นการเกษตรหรือว่าเครดิตยูเนี่ยนะช่วยเลือกซึ่งกันและกันนะครับในดังด้านความเป็นยู่นะครับเรื่องของเงินทุนเงินออมเงินเครดิตอะไรต่างๆเนี่ยสวัสดิการโดยแต่พอดูถึงเรื่องของชัยยาเนี่ยนะครับ
0: ค
1: ือเข้ามารวมคุยกันเรื่องของโครงการนี้นะเรียกว่าโครงการพระราชทานป้องกันภัยพิบัติน้ำท่วมแบบบูรณาการเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วก็หาแนวทางในแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแล้วก็น้ำทะเลนุ่นเนี่ยนะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยอันนี้เราต้องย้อนไปดูที่ต้นน้ำนะครับต้นน้ำที่ชัยยาเนี่ยนะก็มีคลองอยู่ข้างบนด้วยนะไม่ว่าจะเป็นคลองที่ไล่มาจากอุทยานแห่งชาติแก่งกุ้งจากปากมากต้นเรือบินนะที่นี่ชัยยาเนี่ยมันมีจุดอยู่จุดนึงที่เขาจะสร้างถนนนะ
0: เออเดี๋ยวเขาจะสร้างเป็นระนอง
1: เข้าไปแล่ เข้าไปแล้วว่าจะสร้างถนนผมบอกกันเลยนะครับผมเคยเดินในป่าแห่งนี้คือครั้งหนึ่งในปี2549เนี่ยเคยมีการสร้าง

0: นนท์นะครับโดยอบจ.นะครับคือทำมาแล้วจักระนองนะระนองต้อมาที่บ้านนาไอ้นี่ตรงนี้คือเขาลักเขาเรียกว่าไส้บ้านนาเขาลัก
1: ครับ
0: จ้อมาจากอำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองอบจ.ทำจ้อมาแล้วนะครับนะจ้อมาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอมาจ้อเสร็จกว้างเลยเพราะว่ามีผูกไอ้ป้าฟัง
1: พื้นที่ป้า
0: พื้นที่ป้าอุทยานแห่งชาติแก่งกุ้งฟังอยู่ทีนี้ไฟนี่ก็ทำไปเหมือนกันไปเต็ดที่เขาลักไปเต็ดที่เขาลักเขาเรียกบ้านเขาลักตรงนั้นนะก็จ้อไปเหมือนกันตรงกลางที่พันเนี่ยมันเลื่ออยู่36กิโลเมตร
1: ครับผม
0: ในขณะนั้นเนี่ยก็มีบริษัทที่บึกซ่าเนี่ยก็เดินถึงเราเนี่ยเป็นคนอนุรักษ
1: ์
0: อยู่ในเขตของยันนะเขตของยันเขตปะโต้เขตระนองเนี่ยสร้างจังหวัด
1: ครับ
0: บริษัทที่บึกซ่าเอ้าไปเดินสำรวจด้วยกันในปี2549ปรากฏว่าเขาจะให้ญี่ปุ่นมาทำพอญี่ปุ่นมาทำเนี่ยเขาจะขุดเป็นอุโมงค์นะที่ผ่านป่านะ
1: พอญี่ปุ่นจะจ่อนะ
0: เขาจะจ่อแบบเหมือนกับเมืองนอกจะจ่อถ้าเขตปานปลาย30กว่ากิโลเมตรเนี่ย
1: ครับ
0: ทีนี้บอกโอ้ยมันไม่ใช่ง่ายนะนี่นะแต่ปรากฏว่าตอนนี้คือผมไม่ได้ไปเดินนะแต่ปรากฏว่าตอนที่ผมเดินปี49นั้นมีผลซี่นะเพต้นไม้อ่ะ
1: โอนิกาว่าจะฟันเลย
0: ผลซี่คือเขียนชื่อจองต้นไม้แล้วเพ
1: ต้นไม้ไปแล้ว
0: ที่บอกไว้ให
1: ้อ๋อต้นไม้อยู่ดีเพ
0: แล้วในขณะนั้นที่ผมเดินนะพบคนบุกป่าทางบ้าน
1: ครับครับ
0: เราเดินกับหัวหน้าอุทยานแก่งชาติแก่งกุ้งเนี่ยเจ้าหน้าที่แก่ง
1: กุ้งไปชวนมดไม้เนี่ย
0: 17คน
1: โอ้ไปชุดเย้เลย
0: มาจากหัวไซไปสมตัวอยู่ในนั้นนะ
1: โอ้
0: แล้วมาความดำรงชีวิตคือไปล่าสัตว์เต็มหมดคือตอนนี้เราก็ไม่รู้ถึงไหนแล้วนะ
1: คือจะไปเอาทีหรือจะไปเอาไม้หรือต่างโซ่ประกัน
0: ก็ทางไง
1: หยิบมีสี่ไฟ
0: ทุกตองไปทางไปรับจ้างทางครับนายทุนแล้วก็นั่นเสร็จแล้วพอทัดมาในปลายปีทัดมาต้องไปผู้ว่าในวัดสวัสดิ์แก้วก็ขึ้นกับบินแล้ว
1: สมัยนั้นนะ
0: ก็ทางเบาเลยเหมือนกัน
1: เฮี้ยนเลยนะเฮี้ยนนะ
0: ถึงทีนี้นะมันมีผลกระทบกับชยานี่แหละ
1: ตร
0: งน
1: ั้
0: นน้ำมัน
1: เรื่องน้ำ
0: ใช่ไหมใช่ไหมที่พูดย้อนไปตรงนั้นนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรานะถ้าจะทำให้ถนนนั้นป้านี่นะเอาไปได้เลยนะแต่ปูนะ
1: ครับ
0: ถ้าทำถนนนะหมายความครึ่งไปเลยกลางมือไปเลย30กิโลเมตรสายฟ้าน
1: ี่จะเข้าว่าย่นอยู่ระยะทางมากนะสุราษฎร์กับระนองนะย่นมา
0: 36กิโลเมตรแต่ว่าสายฟ้าถนนที่มันสร้างกัน30กิโลนี่หมายความทุกทางไง
1: เอาหมด
0: ตกแห้งครับถ้ามีถนนบล็อกทางๆหมดเราจะป้องกันได้มั้ย
1: ซึ่งทีนี้ช้างเช็ดเสื้อแซดลิง
0: เอาไปอยู่ไหนอ่ะไปอยู่ไหน
1: หมด
0: ผมเดินนี่ก็เจอช้างคู่ลําไม่เจอทั้งแพ้นะ
1: โอ้เป็นธรรมชาติ
0: มัน
1: ต้นน้ํา
0: เราดูในไอ้นี่นะครับ Google Earth เนี่ยเราก็ดูไปที่ว่ามันท่อน่ะพี่มันเดินท่อเนี่ยจากฐานหาไปเนี่ยมันเดินท่อน่ะพ
1: ี่เป็นยันโบราณ
0: ใช่ทีนี้ถ้าไปเราทําพนันแบบนู้นนั้นมันจะมีผลกระทบอย่างไรคิดดูนะนี่พอพูดถึงเรื่องนี้นึกถึงผีคนนึงนะครับผีดีเป็นคนดี
1: แต่ข้าว่าชาวบ้านเชื่อใจกันจังเลยคนนี้จักไป
0: คือผี
1: หัวหน้าโกมล
0: ผีคนนี้หัวหน้าโกมลนะคร
1: ับ
0: หัวหน้าโกมลใจสว่างเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: คือหัวหน้าโกมลเนี่ยผีโกมลเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็พอเราพูดถึงของยันชัยยาได้แผ่นนี้นะคือตรงนั้นแกตอนอยู่ด้วยกันปี35เนี่ยนะ
1: ชุดสภาธรรมิน
0: ใช่เราก็แกก็เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของยัน
1: ตอนนั้นสมัยอย่างบ่าเบ้ากันนะ
0: บ่าเบ้า
1: ไงบ่าเบ้าเวียบ
0: ๆเลยแม่ยู่ตะกุกตายยู่ตะกุกตายที่บ้าน
1: บาง
0: พักไว้เลยไอ้ตอนนั้นลำบากครับถ้านนนทางกว่าจะไปในหน่วยของยันได้ถึงเสร็จแล้วเนี่ยมันมีหน่วยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของยันก่อน
1: ครับ
0: ถึงเราเนี่ยผมเนี่ยในฐานะเป็นสื่อมวลชนฝ่ายอนุรักษ์ก็ไปทำรวมกับเพื่อนเนี่ยคุณนรงศักดิ์นามตาปีหลายคนนะครับนะก็ไปยู่กับผีโกมลเนี่ยเขาเรียกผีมวดเพราะว่าแกจบป่าไม้หลุนยิมา
1: โอมวดได้เป็นตำแหน่ง
0: เป็นหัวหน้ามวดแหละ
1: หัวหน้ามวด
0: ในป่าไม้ป่าไม้ยิมาเขาก็เลยเรียกผีมวดติดกันมาเนี่ยนะเราก็เรียกผีมวดมั่งผีโกมลมั่งก็ไปยู่กับแกนี่แหละไปยู่ไปกินไปนอนกับแกลำบากสมัยนั้นผู้ใหญ่ชัยยังเป็นเด็กๆ
1: ของ
0: มึ
1: งเรา
0: ปี35นะเราก็เป็นนุ่มเป็นแน่นนะไล่คนจากไปนะครับถึงเราก็เดินป่าแถวนั้นเราเดินมาเนี่ยเดินตรงนั้นตรงนี้สัตว์ป่าในหมายความเขตนั้นๆไอ้แถวน้ำตกนี่หมู่เตือนฟัดเลยนะมาทั่ววัด
1: เดินคือเดินสำรวจตัวเดิน
0: สำรวจครับสำรวจเพื่อจะก่อตั้งหน่วยจัดการต้นน้ำตาปี
1: เพื่อจะเป็นข้อมูล
0: ใช่ครับเดี๋ยวนี้ก็มีหน่วยจัดการต้นน้ำตาปีอยู่ตรงนั้นเลยนะเป็นอยู่ในถนนอยู่ไกลๆตรงนั้นก็จะมี3-4หน่วยอยู่ตรงนั้นนะก็ทีนี้แกก็เป็นคนดีมากแล้ววิชา

0: ของแกเนี่ยแกชายในการปลาไม้แต่แรกคือ
1: ครับ
0: ไม่ได้นอนนุ่ยไปนอนนวดตัวเหลือบินมั่งไปนอนตรงนั้นตรงนี้ซอยนั้นซอยนี
1: ้ยับย่ายถีไปเลย
0: ไปนอนเพื่อคุยกับชาวบ้านในการรับป้าพวกเราเนี่ยอายุแบบเนี้ยไอ้นำตอกโกก้าชุนไปเราไปกันอยู่เหมือนกัน
1: คือไปนี่ผีโกมลไปนี่วานาโกมลนี่ครับเป็นไส้พระคุณหรือไส้พระเดชครับหรือว่าทางพระเดชพระคุณนะ
0: ไส้พระคุณก็ไม่มีพระเดชก็หัวล้อยิ้มอย่างนี้ครับ
1: หัวล้อยิ้ม
0: ขับรถแข่ง
1: โอ้
0: แกนี่หมายความไม่นอนแล้วมึงขับรถเดี๋ยวขับรถไป
1: ไม่แม่งแข่งไม่แม่งแข่ง
0: ไม่แม่งแข่งไปใน
1: คนที่รักของชาวบ้าน
0: เอาแต่ครับจากตะเคียนมาเนี่ยนะครับนะผมเข้าใจวันนี้เป็นการถ่ายทอดโดยผู้ใหญ่ชัยศักดาเมืองประเทศในผู้ใหญ่ชัยของเราผู้ใหญ่สุรชัยเนี่ยถ่ายทอดมาคือเมืองประเทศเนี่ยนะนามสกุลเมืองประเทศเนี่ยก็เป็นผู้รักผู้ใหญ่อยู่ในหมู่บ้านนี้มาตลอดเป็นผู้ใหญ่เป็นได้กันมาเนี่ยนะ
1: ผู้ใหญ่นะประเทศเมือง
0: ก็อยู่รวมกับพี่โกมลนี่แหละทำไอ้ซอยนั่นให้มันกลายเป็นเจริญเจริญมาเนี่ยเพราะเนี่ยแต่ดังนั้นนึงพี่โกมลเนี่ยแกเสียสละมาแล้วแกก็เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมรถชนใช่ไหม
1: ครับสิบล้อชนครับกับรถกระบะเมื่อวันที่สิบที่ผ่านมาครับประมาณช่วงสี่โมงว่านะครับพื้นที่หมู่หกตำบลบางงอนอำเภอพุนพินสุราษฎร์ธานีนะครับทำให้ท่านได้เสียชีวิตนะครับจากไปตอนนี้ก็ตั้งที่บ้านโซ่เผาครับ
0: โซ่เผา
1: ที่ชนนครศรีธรรมราชครับ
0: อ๋อนะครับที่เราขับรถผ่านไป
1: แต่วัด
0: ขั้วช่วยวัดขั้วช่วยนี่นะครับจะจำกันง่ายๆเท่านั้นอยู่ข้างน้นนะวัดขั้วช่วยเนี่ยหน้าวัดจะเป็นรูปพระโพธิสัตว์อโวโลติเกส่วนเหมือนกับวัดกลางเก่า
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนั้นเป็นการปั้นโดยอาจารย์ชัยวัฒน์วรรณานนท
1: ์โอ
0: ้ถ้าไปวัดขั้วช่วยกับวัดกลางเก่าในปั้นเหมือนกันอีกแห่งอยู่ที่ท่าช้างจะมีรูปพระโพธิสัตว์อโวโลติเกส่วนอยู
1: ่โอ้วัดขั้วช่วยนี่พระที่วัดเจ้าอาวาสดังกับท่านช่วงท่านช่วงวัดขั้วช่วยนะครับ
0: พี่กมลตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่นั่นนะนี
1: ่วัดแกชอบพอกับพ่อวันที่15กันยายนนี้แหละครับที่วัดขั้วช่วยที่ชนนครศรีธรรมราชครับขอเชิญญาติท่านนี้จะให้ที่ว่ารู้จักมักคุณนะครับในบ้านคร
0: ับ
1: ขอเชิญก็เชิญนะ
0: ไม่ก็เล่าให้ฟังว่านักอนุรักษ์แหลกๆในข้อถุมเทนะครับผมไม่ได้สบายแบบนี้นะเขาเรียกว่าไม่ใช่ป่าไม้ตีนแววมันก็เขาแซวกันนะใครไม่เข้าป่าในป่าไม้ตีนแวว
1: ถาม
0: เ
1: ลยไม่ครอบคุณนะ
0: แต่เรายกบุกเบิกนะครับกันยกบุกเบิกกันมาก็เสียใจนะครับเสียใจแต่ว่าผีแกก็สร้างคุณงามความดีทุกวงการและถ้าใครข่าวถึงนะครับนะ
1: คอยดวงจุติวิญญาณของหัวหน้าโกมลใจสว่างนะครับไปสู้สุขคติด้วยนะครับหน้าและทีมงานอาทิวิภาวดีทุกคนนะครับและเพื่อนพองน้องผีของผีโกมลนะครับคอยผีสู้สุขคติครับ
0: อันนี้ขึ้นมาหน้าจอว่าพื้นเนี่ยถนน8 49ล้านตำบลของพระท้าชนะ
1: ถนนตัดแปะดวงนี้มันเป็นข้าวมาไล่วันแล้วในบ้านครับ
0: ที่มันเป็นลุ่มเป็นบ่อใช่มั้ย
1: มันเมื่อกับนุ่น
0: มันแตก
1: แล้วก็มันล็อกอะ
0: มันแตกใช่ไหม
1: ล็อกไงทีนี้ชมรมสัตว์โรงเนี่ยพาไปโพดในมาฟ้าบันเนี่ยพอโพดปั๊บทีนี้ก็ช่องจัดเฮดดี้นิวครับเป็นเพจเฟซบุ๊กครับ
0: ครับ
1: เขาก็นำมาขยายพ่นต่อในบ้านที่ท้าชนะนะครับสืบเนื่องจากเพจปฏิบัติการมาฟ้าบันโพดพับถนนลัดย่างสามแยกทางล่วงซีหนึ่งบานกลางคลองผ้าท้าชนะสุราษฎร์ธานีระยะทาง 6.2 กิโลเมตรนะครับ 6,200 เมตรงบประมาณในการก่อสร้าง54ล้านว่านะครับเป็นงานข้องแคว้งทางลุงชนบทสุราษฎร์ธานีก่อสร้างเสร็จตั้งแต่เดือนพฤษภาที่ผ่านมาปรากฏว่าผ่านไปได้ไม่กี่เดือนครับนุ่นชำรุดแตกราวครูคลาเกือบตลอดทางไส
0: ้
1: นะคอลัมน์ไม้เล็กแก๊สนะครับโดยคุณนัทดนัยไม่ซอนกับลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่านุ่นชำรุดไล่จุดจริงถึงชาวบ้านโรงเรียนว่านุ่นควรก่อสร้างให้ได้มาตรฐานต่อให้ชาวบ้านชายรถกระบะถูกปั๊มน้ำมันก็ไม่ควรพังมันนี
0: ่
1: เพราะนุ่นเดิมนี่ยังไม่พังที
0: ่
1: ระดับน้ำหนักได้ดีการนับว่าเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านไร่ครัวเรือนกับทนกับสภาพน้ำท่วมขังและการนำเล่จากถนนปรากฏว่านายประดิษฐ์ดีทองอ้อนครับพ่อแข้งทางล่วงชนบทสุราษฎร์ธานีกับกระชีแจ้งบอกว่าปัจจุบันนี้บริษัทชมพูพลอุตสาหกรรมจำกัดนี่ผู้รับจ้างคุณนะ
0: พลนะ
1: ได้ก่อสร้างซ่อมแซมนั่นชั่วคราวแล้วเพื่อป้องกันการทรุดเพิ่มเติมและจะซ่อมย่างท่าวันทั่วไปนั่นอยู่ในความรับผิดชอบอย่างประกันอยู่เลยนั่นประกันงานซ่อม
0: ไปซ่อมแล้วไปซ่อมแล้ว
1: นะขณะเดียวกันกับพ่อแข้งทางล่วงชนบทสุราษฎร์ธานีก็บอกได้เป็นประธานตรวจการจ้างโครงการนี้ด้วยและกะทิผ่านมาได้กำกับดูแลตั้งแต่กระบวนการเหล็กวัสดุย่างผ่านมาทั้งหมดมีความหน้า5เซนส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกขั้นตอน พอสอบถามเรื่องของนุ่นชำรุดกับนายประดิษฐ์ก็บอกว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการคนทรงหินก็ไปทำงานโครงการซ่องย่างเร่งรีบเพื่อจะเบิกใจแล้วก็มาจากรถบรรทุกปาล์มน้ำมันนะครับนี่จะได้ถูกเกินน้ำนักหรือว่าเป็นหรือว่านุ่นบังนะพอถามถึงใจหัวหน้าพ่อแจ้งมาเรียบร้อยนะครับก็ตรวจสอบประวัติความหน้าในบางจุดของนุ่นชนีหน้าเพียง4เซนสเปคมัน5เซนกล้าเป็นเซนหนึ่งแล้วนะซึ่งข้อมูลกับตรงกับที่ชาวบ้านเปิดเผยซึ่งโครงการเส้นนี้ตามสัญญาตรงกว้าง7เมตรเลยทางข้างละ1เมตรความหน้า5เซนติเมตรยองไรก็ตามแต่กับพ่อแขวงทางล่วงชนบทสุราธานีก็เตรียมสรุปผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีรับทราบกันต่อไป
0: ง่ายนะนี่นะทาง
1: คนตกนี่มันปรับเสียงในบ้าน
0: ปรับเสียง
1: พอคนตกตาบางบางลูลาไม
0: ่คือฝนตกเนี่ยไทยถ้าวิงยิงวิงเนี่ยไอ้นุ่นที่มันเพิ่งทำใหม่ๆเนี่ยมันแตกคือดูในผาเนี่ยมันแตก
1: ย่ายเพือ
0: มันย่ายเพือนะครับ
1: ลุ่มมันกว้างเพือบางแห่งออกรวยแบบลูกดูคุดลุ่มรวยทำหน้า
0: ในเมืองนี่ก็เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็มีการรัดเมื่อกี้มาก็ยังรัดอยู่นะครับ
1: ไม่ชัดที
0: ข้าวออกนะข้าวออกนะข้าวออกนะครับตอนจนกระเซ็มยังรัดอยู่นะครับ
1: ข้าวเสร็จแล้ว
0: ข้าวเสร็จแล้วนะครับข้าวออกนี่ยังรัดอยู่นะครับดังนั้นก็ขับรถระมัดระวังนะครับนะแต่ว่าฝนตกพันนี้นะมันก็จะมีไอ้น้ำฝนเนี่ยนะซึ่งรถวิ่งมันก็จะทำให้แบะนะแตกนะอันนี้มาจากถนนมันก็เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนนแล้วใช่ไหม
1: เกี่ยวข้องกันเลยครับ
0: เขาขึ้นมาตรงนี้แล้วไอ้ราคาน้ำมันพุ่งใช่ไหม
1: ไม่ทราบว่าใช้รถไฟฟ้าหรือว่ารถฟอสซิลครับของในบ้านตื่มมัน
0: ไม่มีตั้งซื้อไฟฟ้า
1: ครับตั้งซื้อนะไม่นิยมนะไม่นิยมนะ
0: คือผมไม่มั่นใจดิผมยังไม่มั่นใจเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยมันส่วนมากเป็นของจีนซึ่งผมไม่ค่อยเชื่อนะ
1: ไม่ยัด
0: ไม่ค่อยยัด
1: จังหวะชาติไฟติดกัน
0: ก็มี
1: ไม่รู้มีปัญหาจากตัวรถหรือว่ามาจากที่ชาตินะครับว่านะ
0: มันเยอะแยะบางที่จอดไปก็มันเกิดประกายไฟขึ้นมาก็มีเหมือนกัน
1: เรื่องของราคาน้ำมันตอนนี้ก็ค่อนข้างจะพันพ้วนนะครับพันพ้วนเพราะว่าล่าสุดเหมือสัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้น70ตังค์แล้วทุกชนิดนะทั้งดีเซลทั้งเบนซินนี่ล่าสุดนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.นะครับมีมติเห็นชอบให้ตรึงราคาค่ายปลีกน้ำมันทุกชนิดไว้เพื่อจะบรรเทาผลกระทบต่อขาของขีบข้องประชาชนนะครับในบ้านครับราคาขึ้นสู้มักเรื่องการสู้รบข้องตะวันออกละ
0: ตะวันออกมาส่งข้ามระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและก็อิหร่านคือบางช่วงในสงครามนี้นะครับไม่หยุดติง่ายๆนะครับแล้วก็ตอนนี้คือพยายามจะลดบ้างขึ้นบ้างลดบ้างขึ้นมาแต่ตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะไม่หยุดติง่ายๆเพราะว่าบางช่วงอเมริกาก็เจรจาครับอิหร่านแต่อิสราเอลไม่ยอมก็ยิงเพื่อนไปแล้ว
1: ไม่ยอม
0: ยิวนะนี่เราจะพูดเรื่องยิวนะอิสราเอลไม่ยอมดังนั้นแนวโน้มในเรื่องของการไม่ยอมเนี่ยก็จะทำให้สถานการณ์น้ำมันเนี่ยคงจะขึ้นไปนะครับนะเออนะครับ
1: เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการปั่นราคาเรื่องเศรษฐกิจกันในบางทีเรื่อง
0: ก็เป็นแบบนั้นเขาก็ทำได้คือเขาทำได้เราก็ต้องเราผู้ชายเราก็ต้องรับไปใช่ไหม
1: เพราะว่าน้ำมันนี่มันมีการซื้อขายหลวงหน้ามีตลาดโลกมีการเหมือนกับทองเหมือนกันมันมีตลาดนะคร
0: ับ
1: มีการเหมือนกับหุ้นเลยครับเพราะฉะนั้นในการปั่นราคาน้ำมันนี่พอทำตาลุงพับสักตุ้มแล้ว
0: สักตุ้ม
1: เกินข้าวสักน้อยแล้วขึ้นแล้วทีนี
0: ้ขึ้นแล้วทีนี
1: ้ทีนี้ถ้าว่าเราไปเต้นตามราคาน้ำมันได้ที่เบ้ง
0: ก็
1: ขึ้นไป
0: อย่าไปเต้นมันใช่ไหมแต่ข้องในมันขึ้นราคาแน่นอน
1: ข้องมันขึ้นแล้วไม่ลงนะครับ
0: ข้องนี่ขึ้นไม่ลงแล้วครับนะ
1: ข้องเลยขึ้นไม่ลง
0: คือถ้าข้องขึ้นแล้วลงใช่เราเด็กๆไม่กี่บาทเนี่ยก็คงอยู่แถวนั้นนะข้องขึ้นแล้วไม่ลงแต่ยังไงก็ตามนะครับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส
1: เดือนสุดท้ายเดือนน
0: ี้ไทยช่วยไทยพลัสเดือนสุดท้ายนะจะหมดวันที่30กันยายนบางคนหมดแล้วยังไง
1: วันละ200ทั้งหมดเดือนละ1,000ใช่ไหมครับนี่ผมเมื่อชาวชายไปรวย85เลย
0: เอาไปทำอะไร
1: ซื้อกล้วยจับมาปากหนองนุ่มทุ่งหนึ่งซื้อกินเองช่องทุ่ง
0: มันอาหารบางชนิดที่มันมีราคาสูงเนี่ยเราก็สามารถจะใช้นี่ได้ใช่ไหม
1: พอสแกนทีปั๊บนึกถึงคนที่ว่าคิดโครงการน้ำตาเลย
0: ทำไมครับ
1: ดีใจว่าจะให้เรื่องโครงการนี้ม
0: าอ้าวนี่ก็มีว่าคนไทยมีเฮ่เตรียมเฮ่นะครับ
1: เตรียมเฮ่ปัดพื้นลาว
0: เตรียมเฮ่คือไทยช่วยไทยพลัดเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ครอบคลุมนะคร
1: ับบางคนไม่มีนะ
0: บาง
1: คนไม่ถูกร้านนะ
0: ไม่ถูกนะแต่ครอบคลุมนะครับคือครอบคลุมหมายความว่าเราเนี่ยก็เป็นผู้บริโภคนะครับก็ได้เขาช่วยมา60บาท ก็พูดง่ายๆ
1: ม
0: ัน
1: ก็เป็นสิทธิ์พึงมีพึงได้นะเป็นสิทธิ์ของเรา
0: เป็นสิทธิ์พึงมีพึงได้ในขณะเดียวกันร้านค้าก็ได้ช่วย
1: ร้านเล็กๆนะ
0: ร้านเล็กๆ

0: ได้ฉวยเราไปซื้อเนี่ยฉวยแบบปึ้งเราเห็นเออราคาไม่เท่าไรก็ปึ้งไปฉวยกันนะครับหลายล้านอย่างสร้างก่อนการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีก็ข้าวหลวง
1: คุณใช้ได้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช้ได้ครับใช้ฉวยไทยพรัดแล้วก็สวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้ดีล้านการสร้างก่อนการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีได้ก็จะหมดสิ้นเดือนนี้
1: ซึ่งตับพึ่งมั่งเลยนี่แหละบ้านเดียกร
0: เห็นบอกว่าเงินยังเหลือเพียงพอ
1: ยังมีเลย
0: ไม่เกี่ยวกับเงินที่จะไปใช้พลังงานนั่นในการจะให้คนไปติดแผงโซล่า 50,000 หลังคาเรือนเนี่ย
1: ไอ้รูปท็อปนี่ไม่เกี่ยว
0: ไม่ใช่ 50,000 หลังคาเรือน 50,000 บาทตอนหลังคาเรือนเนี่ยไม่เกี่ยวนะเงินยังไม่เรียกดังนั้นคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีการคลัง
1: ครับ
0: แกบอกว่ากระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับหลังจากที่ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นพอคาแม้คาถึงส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐบาลต่ออายุไปอีก 1-2 เดือนโดยคาดว่าในเดือนนี้เดือนกันยาเนี่ยสิ้นเดือนเนี่ยจะพร้อมกันคือแน่นอนแล้ววะต่อแน่นอนนะครับนะแต่อาจจะบอกว่ามันอาจจะเงินไข้อาจจะไม่60 40อาจจะเป็น50 50ก็ไม่แน
1: ่ครับเป็นคนละครึ่ง
0: มันก็ไม่พื้นใช่ไหม
1: ได้โอเค
0: 10บาทนะถือว่าแต่คิดไงแต่ปัจจัยสำคัญนะครับอาจจะนำไปสู่การขยายโครงการก็คือวิกฤตเรื่องของราคาพลังงานราคาน้ำมันของตลาดโลกที่ผุ่งสูงนะครับซึ่งกระทบต่อขาของชีพของประชาชนนะครับหากต่ออายุก็จะพิจารณาปรับรายละเอียดไม่เนี่ยสัดส่วนเนี่ยนะครับระหว่างรัฐกับประชาชนก็คืออาจจะเป็น50 50เนี่ยอย่างที่ว่านะคือปัจจุบันเนี่ยประชาชนใช้สิทธิ์ไปแล้วเนี่ย26ล้านคนนะครับ
1: 26ล้าน
0: นะครับเมื่อรวมถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแล้ว13ล้านผู้ได้รับประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยรวมแล้ว40ล้านคน
1: ถ้าช่วยถ้าอย่างนี้ไม่ได้จำกัด
0: ไม่จำกัดครับไม่จำกัด
1: ข้าราชการก็ได
0: ้ที่ผมได้คนนี้โครงการอื่นผมไม่ได้ครับได้ไอ้นี่ไอ้นี่นะพอเราก็ได้เงินบำนาญปีแล้วคิดเองก็เข้าเกณ
1: ฑ์ได้จากมือตัวมั่วซาถูไหม
0: ซาถูอันนี้ผมชอบมากคือนี่ผมพูดกันตรงๆนะคือคุณเอกนิติเนี่ยแกบอกว่าตอนนี้กำลังสื่อค่ายนะชะลอตัวหลังจากโครงการสิ้นสุดคือหมายความคนก็ลืมนั่นแต่ว่าโครงการไทยช่วยไทยคนละครึ่งพลัดเนี่ยจะมาพิจารณาเนี่ยนะครับนะแล้วก็ยอดเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยจากเพิ่ม500-600%ในร้านค้าเนี่ยนะคร
1: ับ เงินมุ่นเวียน
0: แล้วก็จะนอกจากนี้ก็จะทำ AI ที่ชื่อนกกระซิบ
1: นกกระซิบนกกระซิบ
0: นกนี่นกวายุพักกันของกระทรวงการคลังนกไอ้ไอ้นกกระซิบเนี่ยเพื่อจะให้ช่วยผู้ไอ้ร้านค้ารายย่อยเนี่ยได้สอบวิเคราะห์สถานการณ์การขายออนไลน์นะครับ
1: ไอ้รู้ครับทีเฮ็ดเอไอไม่เ
0: ขาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
1: คนละกล้องกันแล้ว
0: ไอ้นี่แอปพลิเคชันของเขานะครับ
1: นกกระซิบ
0: นกกระซิบนกกระซิบเป็นแพลตฟอร์มนะครับผ่านแอปพลิเคชันทุ่งเงินนะครับคืออยู่ในตรงน
1: ี้
0: น
1: ักประโยชน์ได้มั้งนกกระซิบนี
0: ่นกกระซิบก็ให้ร้านค้าได้วิเคราะห์และการค้าว่า
1: ประเมิน
0: ว่าเราควรจะค้าจะขายอะไรตลาดต้องการอะไรแบบนี้พวกค้าออนไลน์อะไรต่างเนี้ยนะควรจะพิจารณาอะไรออกมาเนี่ย
1: ไอช่วยคิดช่วยประเมิน
0: นั่นแหละคือตอนนี้เราก็ไปท่ามได้นะครับจริงๆ AI เนี่ยครับเราไปท่ามChatGPTอะไรเนี่ยเราก็ท่ามได้
1: ว่า
0: จะท่ามแบบตอนนี้ใครได้ดีแล้วมันก็ตอบมามันจะมีคำวิเคราะห์มาเลยแล้วก็มันก็จะมีข้ออ้างอิงว่าใครเป็นผู้วิเคราะห์
1: ไม่เชื่อได้ไหม
0: เชื่อได้ครับเชื่อได้เพราะมันมีอ้างอิงคือพอสุดท้ายมันบอกว่าถ้าคุณยักอะไรเพิ่มเติมก็ข้าไปทีข้อมูลทีมันออกมาวิเคราะห์นะคร
1: ับ ไอ้ผมไปเรียนมาเป็นกองรวบรวมก็บอกอย่าไปเชื่อเยอะมันมโนมาก
0: เราต้องไปอ่านข้อเท็จจริง
1: แต่ว่าต้องอ่านอย่าเชื่อทั้งหมดนะ
0: ใช่เพราะว่ามันก็จะบอกว่ามันอาจจะผิดข้อผิดพลาดก็ได้
1: อาจจะผิดพลาดได้
0: ฉะนั้นถ้าคุณจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมคุณต้องไปหาทีมันจะต่อท้ายมาเป็นสำนักข้าวหรือสำนัก
1: ไอ้ข้ออ้างอิงทีมา
0: ถูกต้องครับถูกต้องนะนั่นอันนี้นะครับเราอย่าอ่านแบบคือทุกวันนี้เราอ่านแบบปั่นๆไม่ได้นะครับนะมันจะเสี่ยงให้หมดนะครับนะ
1: ทุกทีวีคอเลยไปใช้เลยก็ไม่ได้เหมือนกันนะต้องสั่งขอก่อนนะ
0: ก็สั่งขอครับนะต้องถูกย่างนะที่นี่เขาก็บอกผู้ประกอบการไอ้ร้านค้ารายย่อยข้าวหลวงโครงการทั้งหมด 1.2 ล้านรายต่อทั่วประเทศเนี่ยเงินบุญเวียนสะสมเท่าไรครับ15,000ล้านบาท
1: ที่รวมไทยช่วยไทยเนี่ยนะ
0: ครับผ
1: ม
0: ดังนั้นนะครับเรื่องนี้นะครับก็เตรียมตัวไปแต่อาจจะเป็น50-50แต่เพื่อเราก็ได้ประโยชน์นะ
1: เอาน
0: ะ1-2เดือนเอานะ
1: เอาน
0: ะ
1: ถึงเรื่องก็เอา
0: ที่จริงน่าจะต่อไปถึงปีใหม่เลยนะ
1: ปีใหม่ไม่ได้เพราะว่าปีใหม่เนี่ยมันสัมผัสอยู่แล้วด้วยธรรมชาติไม่จำเป็นนกกระตุน
0: เพื่อนคนกระเถียวนะ
1: เถียวอยู่แล้วจ้าอยู่แล้วกินอยู่แล้วจะไม่ต้องสื่อมู่สื่อแป๊ดสื่อใกล้สื่ออาหารสื่อเครื่องดื่มต้องเดินทางอยู่แล้วต้องเติมมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกระตุนได้มาปีใหม่เนี่ยกระตุนแบบธรรมชาติขอบคุณโตโยต้าสุราษฎร์ธานีนะครับบริษัทโตโยต้าสุราษฎร์ธานีทุกโชว์รูมทุกสาขาครับ

0: โมชั่นพิเศษถูกแห้งถูกทีพี่น้องครับสำนักงานใหญ่สุราธานีกระสุน7727919นี่งานเดือน18ออกบูธล่ะโตโยต้าสุราธานีตอนนี้ก็วางแผนแล้วผู้จัดการโทรมาคุยกับนายผู้เลยผู้จัดการฟ้น
1: แสดงว่าต้องมีโปรโมชั่นเลยใช่ไหม
0: โปรโมชั่นไม่ต้องแลกนายบ้านแต่ว่ากิจกรรมดูปีนี้จังหวะจะพานางเอกนั่งลุงมามั่งเลยมั่งเป็นทีมแบบศิลปวัฒนธรรมภาคใต้นี่เนี่ย
1: มันต้องสอดคล้องกันไปแม่นี่
0: ต้องสอดคล้องผู้การโทรมาคุยแหละเวทพี่ผู้นี่ปีนี้เพราะว่าโอ้ยอย่าเร่งมากเลยห้าไปบอกความลับทำไมผู้การสุรินทร์เนาะคุยมานานแล้วกันน้องฝนผู้การรับงานต่อโตโยต้าสุราษฎร์ธานีสำนักงานใหญ่กับศูนย์7727919ในบ้านครับ
1: ครับ
0: บริษัทพันทิพย์ทราเวล1970นะครับเรื่องของการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นทางรถไม่ว่าจะเป็นทางเรือไม่ว่าจะเป็นเส้นทางต่างๆกับเมารถตู้เมารถบัสเมานี้มินิบัสนะครับพันทิพย์1970ครับโดยคุณเอกสิทธิ์กนกวิจิตรและก็ปิ่นพันทิพย์นะครับปิ่นนี่มือคว้าเลยเป็นนักจัดการความปลอดภัยทางท้องถนนสาธารณะครับ0611722751นะครับพันทิพย์ทราเวลนะครับอุชกุลการกับคุณภาพคู่คุณธรรมครับโดยอมริตคุณพันนารายณ์ครับโกดัมและก็น้องเมกลูกเบาสุดล่อนะเรื่องงานประกันภัยรถจนกระซ่อมได้ไม่มีประกันข้อไอมานะครับเรื่องงานซี่งานตัวทั้งนี้ชำนาญการมาเกือบ30ปีแล้วโชคกุลการครับอยู่ก่อนถึงแยกไฟแดงวัดมาปริ้งสายมือเดียวสายเข้าไปเลยในบ้านนะครับลงคนชิวกับร้านอาหารคนบายบายลมลื่นสบายสบายแบบกันเองครับก่อนถึงปั๊มน้ำมันปตท.บางใบไม้ลงคนชิวนะครับเปิดตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปชายไทยช่วยไทยได้
1: อ
0: ๋
1: อได้
0: ได้ได้สแกนได
1: ้ยะโอ้คะแนนการสมัครกินสัก600นะ
0: สแกน300
1: สแกน300ถ้ามันสองคนได้ไหมแ
0: ล้วพ่อม300ในบ้าน300
1: แม่น
0: ๆคนละ300สแกนโชคดี
1: สบายเลยนะ
0: สบายเลยแต่ว่าอาหารนะเครื่องดื่มไม่ได้นะ
1: อาหารนะ
0: เครื่องดื่มในปกติแอลกอฮอล์ลอตเตอรี่
1: เขาไม่ได้อยู
0: ่ไม่ได้อยู่เลย
1: ไม่ได้อยู่แล้วนะอาหาร
0: คนละ300นะ
1: โอเ
0: คเรากินแชร์กันไปลงคนช
1: ิ
0: วก
1: ัน สนใจนะสนใจนะครับผมผ่านไปแล้วร้านเนี้ย
0: 0815405333เชื่อว่าล่วงเกยจะมาม
1: าตัวเรื่อง
0: ศิลปินล่วงไก่วันที่26กันยา
1: โอ้
0: ล่วงไก
1: ่คือท่ามแล้วว่าหลานนี่ด่านของเคยผ่านไปนี
0: ่
1: ปรากฏมันเป็นผักโพก
0: เชฟออดเชฟออดเชฟออด
1: เป็นผักโพกที่ไปดูเลอยู่ใช่ไหม
0: มีเชฟออดกับมีบอสย่อยกันแล้ว
1: มีบอสย่อยนั่นเลยพวกคณะบอสย่อยทั้งหลายเนี่ย
0: บอสย่อยกันทีมงาน
1: นะ
0: สากลการเกษตรครับ
1: สากลการเกษตรนะครับก็มีสินค้าหลายตัวแต่เดียวตาภูท่ามเหลืองๆกาแฟแต่ว่าสินค้าหลักที่เราไปเซ็นสัญญาเราไปประชุมเราไปดูงานกันเนี่ยนะที่รอยเอ็ดด้วยนะถุงกุหลาบฟาร์มนะครับเกษตรวิสัยครบแต่ละปีนี่เขาไปเซ็นสัญญาขายข้าวสั้นไปทุกนะครับมาจากรอยเอ็ดเนี่ยถุงกุหลาบร้องไห้ถุงกุหลาบฟาร์มเนี่ยเป็นข้าวสั้นข้าวหอมมะลิคุณภาพดีนะครับไม่ร้องไห้อีกแล้วตอนนี้นะคือมันเป็นข้าวนะครับที่เอามาขายเนี่ยเป็นทุ่งเป็นทั่งนะครับนะเป็นทุ่ง5กิโลกรัมเนี่ย220บาทนะที่เราซื้อง่ายๆเนี่ยนะ
0: 2กิโล1เท่าไหร่25บาท
1: ก็นี่เป็นชายไทยช่วยท
0: ำได้45บาทสแกนได
1: ้เซ็ตแล้วก็มีขนาดแบบเป็นกระสอบใหญ่นะที่เรียกว่า15กิโลเนี่ย
0: ทั้งหนึ่งทั้ง
1: 605บาท605บาทก็มีสโลแกนบอกว่าสายสัมพันธ์แห่งความรักความห่วงใยจากเกษตรกร
0: ครับ
1: จากเกษตรวิสัยรอยเอ็ดมาถึงสากลการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีมอบให้คนสุราษฎร์ธานีนะครับไปซื้อไป5นะครับนะหรือว่าคนที่เคยสร้างพันธุ์พุ่มนี่นะก็ยังสร้างได้เหมือนเดิมนะครับสร้างพันธุ์ใน Facebook ของผมเนี่ยนะ Facebook ของผมฟังทางไลน์ของผมเนี่ยผมยินดีไปส่งให้นะครับนะ
0: ส่งตัวดีกันเ
1: ลยผม3พันนะ
0: โอ้
1: ผมก็เอาสื่อใส่รถนะสื่อที่10ทุ่งใส่รถถึงใครสร้างผมก็สร้าง
0: อ๋อสื่อสแตนบายไว
1: ้สแตนบายไว้ถึงใครต้องการก็ไปจะได้ไปพบปะพูดคุยกันเนี่ย
0: นะได้ทูทีกันแล้ว
1: ได้ทูทีนะสร้างได้สำหรับข้าวหอมมะลิแท้ 100% โดยสากลการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนำมาบริการกับพี่น้องแต่ว่าพี่น้องสะดวกย่างให้ไปด่านค้าของเราสักครั้งอยู่ข้างที่ว่าการอำเภอตลาดไม่ซอย7นะครับแล้วก็ที่ด่านอยู่ที่ศูนย์กระจายสินค้าในบ้างครับ
0: ถ้าในบ้างนี่นั่งกินกาแฟใช่มั้ย
1: ได้เลย
0: มีร้านกาแฟไม่รู้ว่าม ี
1: ร้านกาแฟ
0: โอ้บายพืชบรรยากาศ
1: ต้องรถตู้ก็จอดตรงนั้นนะ
0: โอ
1: ้ตอนเช้าก่อนข้าเมืองก็แวะกินก่อนส่งนักเรียนท่านก็แวะกินตรงนั้นนะ
0: รถตู้ได้กันนะ
1: นั่นนะ
0: ทีมันกว้างอ่ะนะ
1: ทีมันกว้างครับนั่นตอนนี้เรากำลังพัฒนาเดี๋ยวจะสร้างโดมสร้างเลยเป็นทีจัดงานนะงานมงคลสมรสด้วยต่างๆเนี่ย
0: พูดถึงสหกรณ์นี่เป็นสหแปลว่าร่วมใช่ไหมครับก้อนแปลว่ามือนะเป็นการรวมมือนะ
1: เรารวมมือรวมแรงรวมใจนะครับช่วยเลือกถึงกันอะไรกันนะครับนะโดยระบบประชาธิปไตยนะครับแบ่งปันเสียสละคือทำหน้าที่กันนะหน
0: ้
1: าที่กัน
0: รวมกัน
1: รวมกัน
0: ปันพ้นมีสิ้นปีแล้ว
1: มีเราซื้อสินค้ามาเราก็ได้ปันพ้นมา
0: เป็นระบบที่ดีมากับสหกรณ์ในนั้นแหละเรื่องของคนอายุที่มันมีปัญหาในบางทีมันก็เป็นเฉพาะส่วนใช่ไหมครับเป็นเฉพาะทีบางทีนะ
1: ก็มีฝ่ายตรวจสอบนะครับถ้าเรามีฝ่ายตรวจสอบที่เข้มแข็งไม่หัวกันเนี่ยเราก็สามารถจะประคองกันไปได้นะครับยู่กันไปได้ช่วยด้วยซึ่งกันและกันนะครับนะเราก็ได้รับสวัสดิการอะไรต่างๆ
0: สำคัญคือความซื่อสัตย์สุจริตนะ
1: ครับใช่อีกประการหนึ่งครับสร้างกองเนี่ยเราร่วมกันเป็นทั้งหมดทั้งเพเนี่ยโดยพิการยารัฐก็เป็นประธานสันติบาลสร้างกองของจังหวัดเนี่ยก็อีกอันหนึ่งชาวสร้างกองก็มารวมตัวเป็นชาปนกิจสงเคราะห
0: ์ก็มีกัน
1: เหรอชาปนกิจสงเคราะห์ก็มีในสร้างกองเนี่ยนะก็มีสมาชิก2,000 คนเนี่ย
0: แต่ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับ
1: ไม่มีปัญหาครับเราก็แจ้งได้แต่ว่าอาจจะแบบบางคนเนี่ยพอเกิดข้าวขึ้นมาอาจจะบอก
0: ตกใจ
1: ตกใจแต่ว่าไม่ต้องตกใจครับเรามีความมั่นคงพอสมควรนะครับเป็นเงินที่ช่วยเลือกนะครับสำหรับผู้ที่วัยชนเพื่อจะให้ลูกหลานได้เอาไปใช้ในการทำดำเนินการชาปนกิจว่าแบบนั้นนะ
0: แต่พูดถึงไอ้ชาปนกิจส่งเคราะห์ถ้าไม่คิดมากนะเหมือนกับว่าได้ช่วยทำบุญ
1: ทำบุญครับ
0: อย่าคิดได้ไหม
1: ซบละ30 บาทศพละ30 บาทเหมือนสมาชิกเสียชีวิตนะก็30 บาทถึงกี่คนก็หลุมรวมไปแล้วปีแล้วเนี่ยจ้าไปไม่ถึง2,000 บาท
0: เมื่อกับช่วยงานนะนะ
1: ก็ได้พอถึงมาถึงเราม
0: ันปนีนายบ้านมันเป็นอุปมานะเพราะว่าชาปนกิจช่วยทำบุญเพื่อนเราต่ออายุ
1: ก็ใช่นี
0: ่อายุยืนเพื่อน
1: ใช่ก็ใช่นี
0: ่ไม่เปียไม่เปีย
1: ไม่เปียอย่าเปียอย่าเปียเขาบอก
0: ตอนนี้เปียเท่าไหร่ชาปนกิจนะดูไหมมีตัวเล็กไหม
1: ตอนนี้แล้ว
0: กองซากรนะ
1: ซากรอยู่ทั้งวัน
0: ถ้าใครเปียถ้าใครเปีย
1: ก็4-5 มื้อนะครับ
0: โอ้ช่วยได้นะ
1: ครับ
0: ได้มูหลายตัวเลยการนั่งเป็นเบาได
1: ้ก็เขาเอาเป็นเงินตั้งต้นในการทำภารกิจนะครับ
0: เพราะว่าปั๊บตึงต้องเป็นตั้งเพลงตัวนี
1: ้ถูกต้องครับถูกต้อง
0: ตั้งเพลง
1: แล้วเขาก็ของสมัยเก่งเขาก็เปลี่ยนเป็นรูปแบบมันมีการให้การช่วยเหลือทางด้านข้าวสารด้วยเพราะข้าวสารก็ต้องชายไง
0: โอ้ช่วยในงาน
1: ครับคือคนที่เป็นสมาชิกของสร้างกองการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีเวลาไปประชุมเรื่องเขาแจกข้าวสารถูกต้อง
0: เขาไม่ได้ช่วยในงานชาปนกิจใช่ไหมครับไม่ใช่ใช่ไหม
1: ชาปนกิจก็ช่วยคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ให้เป็นให้เป็นซอฟ
1: คือเป็นข้าวสารเป็นของที่ยังใช้ในงานบำเพ็ญกุศลซอฟเนี่ยข้าวสารน้ำมันของจำเป็นเนี่ย
0: โอ้
1: ก็ให้ครับ
0: อ๋ออ๋อเป็นถือว่าเป็นถือเป็นสวัสดิการไหม
1: ใช่ครับใช่
0: ดีมากดีมากนั่นเองผมไม่พ่อมั่งเม่มั่งเม่ที่สมัครที่สมัคร
1: คือก็ยากให้ไปพอมีทางสมัยชิกสามันและสมัยชิกสมทบนะครับก็ยากให้โทรไปคุยกันนะครับ07-7-2-7-2-4-6-1ในภาวะที่บ้านเมืองเรียกว่าผมจะชายกับว่าคือเราไม่ค่อยไหววางใจเหลืองของทีผึ่งเท่าไรเลยตอนนี้ผมมันขี้โกงกันมาม
0: ันถูกจริตกันทั้งพี
1: ่มันขี้โกงกันมาซึ่งเรามาช่วยกันนี่ว่านะครับมาช่วยดูแลกันเองถึงกันอะไรกันในรูปแบบของกลุ่มองค์กรของพี่น้องประชาชนในระบบประชาธิปไตยยกมือนะสะสมเงินออมเงินอะไรดูแลซึ่งกันและกันมีกรรมการคอยตักเตือนอะไรต่างๆนี่นะ
0: ถือว่าเป็นความไว้วางใจซึ่งกันและก
1: ัน นั่นแหละครับนะคือถ้าเราไว้ใจชนกลางไม่ได้เรามา
0: ทำกันเองว่า
1: ให้แข็งแกร่งหรือว่านอกจากนี้เรื่องของการกระจายสินค้าค่ายสินค้าเรามีสินค้าที่เราผลิตของเราเราก็มาค่ายในร้านสร้างของเรา
0: ได
1: ้นะทำไมครับคุณค้าเยอะแยะมากมายครับการันตีได้เลยนี่นะ
0: สิ่งเราทำไม่กลับมาโลกาเจ้าวินัท
1: เอออาจารย์พุทธทาสพูดไว้นาน
0: เลือดเชื้อคำนี้เป็นอมตะเลยนะ
1: คืออาจารย์พุทธทาสถ้าเปิดฟังที่ฟังกันทุกคืนเนี่ยฟังแกพูดทุกคืนอาจารย์พุทธทาสพูดเนี่ยถ้าบอกแล้วว่าสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ย20-30 ปีไม่เคยลาสมัยเลย
0: ไม่ลาสมัยนะ
1: สิ่งละธรรมของอยู่กับชนคือสันติภาพของโลกสิ่งละธรรมไม่กลับมาโลกาจะปีนาศคนดีสำคัญกว่าถูกสิ่งถ้าทำวันนี้ถูกต้องไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้ใช้ต่างเพ
0: เขามีส่วนเหลือบางชังว่าเขา
1: คือตอนนี้เนี่ยบ้านเมืองของเราเนี่ย
0: ครับ
1: ใช้เรียกรวมๆมาโกงทุกคนแห้งเลยนะครับใช้คำนี้ได้ไหมครับ
0: มันโกงมานานแล้วไม่ได้เพิ่งโกงอ่ะ
1: โอ้โหท้าที่เป็นนักข่าวมานะครับพี่น้องครับ30 กว่าปีเนี่ย ทำแต่เรื่องโกงนี่หมาสุดนะครับ
0: สำเร็จมากไหม
1: มันก็มีบางทีก็
0: เต็มแต่หมดติดร่างก็มีนะ
1: ติดร่างก็มีแต่ร่างก็ออกมาก็ยังทำเหมือนเดิม
0: แต่ช่วงร่างกูถึงระบบนี่มันแม่งแข่งขึ้นนะระบบไปการตรวจสอบระบบเรื่องของการพิพากษาการตัดสินพวกนี้พูดถึงรัฐมนตรีติดร่างนี่ก็มีอยู่บ่อยๆนะมัน
1: ไม่
0: จำนำข้าวติดร่างกันไหม
1: ติดร่าง
0: ก
1: ับ
0: ติดร่างตอนนี้ผักสวนครัวรั่วกินได้
1: ก็ติดร่าง
0: ติดร
1: ่
0: าง
1: ในระบบย่าสารทุกข์ติดร่างก็มีนะ
0: อย่าเล่าเล่าไปนะ
1: คือระบบการตรวจสอบตอนนี้อย่ามองนะครับว่าที่เขาเอามาแช่อะไรเนี่ยเขาจะไปโทษรัฐบาลคือมันมีระบบการตรวจสอบ
0: ครับ
1: เมื่อในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเกิดขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าฝ่ายค้านก็จะต้องทำตัวเป็นไม่ใช่คำว่าคานเนี่ยจริงๆน้องชายคำว่าตรวจสอบนะคือเขาต้องตรวจสอบเขามีความจำเป็น
0: เขาว่าคานการถูกเรื่องก็ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่บางเรื่องที่ว่าต้องตองก็ไม่ต้องคาน
1: คือดูอะไรที่มันมินเมย์มีการเชื่อมโยงกับการทุจริตคอร์รัปชันที่เรียกว่าการโกงเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ในการตรวจสอบ
0: เป็นหน้าที
1: ่ในขณะเดียวกันประชาชนองค์กรประชาชนอย่างสตรองมาเฝ้าบ้านเนอได้หรือแม้กระทั่งสื่อมวลชนเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบท่ามได
0: ้
1: ดังนั้นอย่ามองว่าเวลาเขาตรวจสอบท่ามได้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่เป็นความขัดแย้งหรือคนละฝ่ายกันคือถ้าคุณทำทุกตองเนี่ยอาจารย์ปุตตะบอกเลยก็ไม่ต้องกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเดินหน้าไปเลย
1: เดินหน้าไปเลยนี่ตอนนี้ไรเหล่านะ
0: ที่ขึ้นไม่นี่คนตรวจสอบผมชอบอยู่คนในบ้าน
1: ครับ
0: หม้อวารุง
1: หม้อวารุง
0: ผมชอบเพราะว่าตอนที่ว่าโครงการจำนำข้าวไปยู่ตรงหน้าถามประธานและแกเช่เอกสาร
1: เช่ได้เลยใช่ไหม
0: หม้อวารุงในข้าวจะมาเตือนไว้ช่ว
1: งนี้หม้อวารุงเด็ดกิจวิกลมนะครับนะแกก็กลับมาเป็นซอซ้ออีกครั้งหนึ่ง
0: เมื่อก่อนนี้อยู่ประชาธิปัตย์ไหม
1: ประชาธิปัตย
0: ์แล้วกลับมาเป็น
1: ก็แข่งจะเป็นหัวหน้าพรรคก็ไม่ได้เป็นแกก็ไปทำไทยพรรคดี
0: อุดมการณ์ของตัวเอง
1: แกมีอุดมการณ์ของแกแล้วก็ไม่ได้เป็นสสมาสมัยหนึ่งทีนี้แกกลับมาเป็นสสแล้ว
0: เป็นบัญชีใช่ไหมครับ
1: บัญชีรายชื่อบัญชี
0: แล้วเมื่อกี้คนนะ
1: ก็คนเดียวแก
0: ไทยพรรค
1: ด
0: ี
1: ใช่คนเดียวนะ
0: ดีนะรุดมันนะ
1: แต่ว่าแกก็อภิปรายทุกครั้งก็แกปวดทุกครั้งแกตัดเงินเดือนสสมั่งต
0: ั
1: ดผ
0: ู้เชี่ยว
1: ชาญตัดมั่งเมื่อแกของแกต่างเพศ
0: นั่นเพื่อไม่ใช่เลยหน้าแต่วันนี้นะ
1: ฮะ
0: ไม่เพื่อไม่เลยหน้ารบกันจริงตัดสวัสดิการตัดไอ้เบี้ยบำนาญตัดไอ้เบี้ยขาของข้าวหานะ
1: คุณหม้อวารุงเดชคิดวิกรมสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยพรรคดี
0: ครับ
1: คือตอนนี้มีการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองนะครับในไล่ๆพรรคนะครับเมื่อกับทรงกระแสในทางกระซิบข้างหูแล้วก็บอกกันโดยตรงว่าอาจจะมีการเลือกตั้งเร็วๆนี
0: ่โอ้ยนาเซียวนาเซียวนาเซียว
1: ดังนั้นการเคลื่อนไหวของไล่ๆฐานเนี่ยผมเห็นเลยนะทางในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาก็ถามผมว่ามันจะมีการเลือกตั้งอะไรเกิดขึ้น
0: วันที่28แล้วเรื่องอะไร
1: คือผมตอบไปอย่างนี้ก่อนผมตอบว่าที่ใกล้ที่สุดเนี่ยก็คืออบจ
0: อ
1: บจนี่ได้ตอนแรกปีว่า
0: ปีว่าครับ
1: ได้ลองต่อมาก็คือเทศบาล
0: ครับ
1: นั่นก็ต่อไปแล้วก็อบตแต่ว่าอาจารย์เป็นการเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งอบจมาแต่บางคนเขาบอกไม่ขายนะมันคือการเลือกตั้งทั่วไปของสมาชิกสภาผู้แทนราษ
0: ฎร
1: ที ่อาจจะเกิดขึ้นก่อนใครเผือน
0: เป็นไปได
1: ้ก็ต้องติดตามที่อาจารย์มองแต่ว่าหม้อวารุงเดชกิจวิกรมเนี่ยนะครับแกจะมาสุราษฎร
0: ์มาต่อเรื่อง
1: วันที่27กันยายนนี้นะครับแกขึ้นรูปแกเลยนะ
0: ก็อาทิตย์นะอาทิตย์หน้า
1: ครับ
0: อาทิตย์หน้านู่นก่อนชิ้น
1: เดือนใช่แกขึ้นเลยว่าชาวพลังชาวสุราษฎร์ธานีคือพลังสำคัญของไทยพรรคดีแล้วก็มีรู้ว่าใจสีเขียว
0: อุตส่าห์เด้งหัวเสี้ยงบัญชีรายชื่อฝ่ายบันโรมาแม
1: ่ดูว่าแกจะไปตรงไหนแกบอกการเมืองก็คือข้อเชิญพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาร่วมคิดร่วมเสนอร่วมสร้างพรรคไทยพรรคดีไปด้วยกันในการประชุมใหญ่สามัญสาขาพรรคไทยพรรคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่27กันยายนเวลา 17:00 น.-19:00 น.ที่บ้านริมฝ้ายโฮมสเตย์ตำบลคลองจ้างอุ่นอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธาน
0: ีไปถึงพนมเลยนะ
1: บ้านริมฝ้ายเคยไปยัง
0: ไม่เคยไปที
1: ่บ้านริมฝ้ายนี่รู้สึกว่าโปรโมทมาเหมือนกันแกบอกว่าจะได้พบแล้วก็พูดคุยกันอย่างใกล้ชิดกับแกเนี่ยนายแพทย์วรงเดชกิจวิกร
0: ม
1: สสบัญชีรายชื่อเลยว่านะพรรคไทยพรรคดี
0: ครับ
1: ทุกเสียงของคุณมีความหมายมารวมพลังกันสร้างการเมืองสะอาดไปด้วยกันแล้วพบกันนะครับ
0: ทำไมต้องไปพนม
1: ก็สาขาเขาอยู่นั่นเลย
0: โอ้
1: ก็เส้นนี้มันหนังหัวใหญ่ของบ้านริมฝ้ายนี่ไม่ใช่ธรรมดานี่ต้อง
0: โอ้นะใครนะ
1: หนังหัวใหญ่บ้านริมฝ้ายใครอ่ะ
0: ไม่รู้อ่ะ
1: เดี๋ยวก็ไปขนให้เอาแล้วเลยนะ
0: ก็ไปเช็คแล้ว
1: นั่นแหละซึ่งนี่คือการเคลื่อนไหวนี่นะครับของคุณหม้อวารุงนี่ชัดเจนแล้วนะครับนะมีพรรคมีส่งมาชวนเหมือนกันนะครับ มีมาพึ่งมาประชุมเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วแต่ประชุมที่นคร
0: ชวนท่านหาซื้อมวลชน
1: ชวนข้าวหลวงพักเลยแต่ผมเนี่ย
0: คือต่อมาเพื่อต่อมาเพื่อ
1: ผมเนี่ยนะครับผมจะฟังคือการเมืองในแบบที่เป็นซ่อซ่ออะไรนี่นะข้อโทษข้อภัยนะคือผมข้อเว้นวักนะ
0: ขอบคุณที่ชวน
1: ขอบคุณที่ชวนคือผมได้ทำการถีของผมเนี่ยพอสมควรแล้วผมก็เห็นไรมาพอสมควรแล้วก็ไอ้ระบบพักเนี่ยผมว่าให้คนอื่นทำเถอะนะ
0: ไม่เหมาะกับเรา
1: ไม่เหมาะเลยไม่เหมาะเลยดูแล้วผมกล่าวไม่ถึงนะครับผมก็ปฏิเสธไปแบบนึงก่อนนะครับนะแต่มีการเคลื่อนไหวของคนแถวชัยยาแถวไรเนี่ยทีนี้
0: โอ้ยยับ
1: ก็ยับยกมือไหว้มีพับไหว้เดินไหว้ออกมาแล้ว
0: บอกคนบอกว่าพร้อม
1: ใช่สีเขียวเนี่ยนะ
0: สีเขียวพร้อมแล้ว
1: สีเขียว
0: ส่งสัญญาณได้ไม่รู้นะ
1: ส่งสัญญาณได้ไม่รู้สีเขียวเนี่ยส่งมาได้ข้าวว่าสีเขียว
0: ก่อนเพลงก็ไม่มาร์กนั่น
1: คือตอนนี้ได้ข้าวว่าสีเขียวกับสีน้ำเงินหนึ่งกำลังจะจับมือนะ
0: ไม่รู้นัดในแต่ว่าในระดับพื้นที่นี่ยังคงต้องคุยกันยาวเรื่อยนั่นพื้นที
1: ่ระดับพื้นที่อาจจะคุยกันยาวแต่ว่าอย่างคุณอดุลทินชันวีรกุลกับคุณธรรมนัสตุ่มเป้าเนี่ยตอนนี้นะเขาบอกว่าหลังจากที่โหวตนุ่นหลังประมาณเนี่ยนะปี70ผ่านไปแล้วเนี่ยแล้วนี่นะคุณธรรมนัสบอกว่าเราเป็นเพื่อนซีกันมากี่สิบปีแล้วถ้าเทียบรุ่นกันรุ่นเดียวกันนี่เอาคุณอนุทินพูดเนี่ยคือดูเมื่อกับแกที่จับมือกันนี่น่าเร็วๆนี
0: ่อ
1: าจจะดึงเข้ามาหรือว่าเอาแดงออกไปนี่เรา
0: การเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูเท่าวนใช้ได้เหมือนเดิมคำนี
1: ้เอาแน่นอนคือการเมืองกับการเมืองเป็นเรื่องของการเมืองครับนะ
0: เมืองก็เรื่องการพลิกแพลง
1: ก็ต้องให้ตัวเองอยู่ได้ในอำนาจ
0: นะ
1: การเมืองคืออำนาจครับใครเป็นซ่อซ่อใครสมัครแล้วไปตั้งพรรคการเมืองยากเป็นฝ่ายค้านมั้ง
0: โอ้ใช่
1: ยักเป็นฝ่ายรัฐบาลเพ่ง
0: ในอำนาจ
1: ก็ใช้ได้สั่งโน่นสั่งนี่ได
0: ้
1: มันพิษกันแล้วหัวหน้าฝ่ายค้านกับหัวหน้ารัฐบาล
0: คนละเบอร์นะคนละเบอร์เดี๋ยวสักเดี๋ยวผักซุ่มผักเสี่ยงในบ้านครับพบชิงน่าสนใจจากทางสถานีแล้วก็เดี๋ยวฟังเรื่องข้องบริจาคเหลือตะกี้ตรงนุ่มนะแล้วก็กลับมาพบช่วงต่อไปกับเรื่องโกงทองทิ้นมีทีมาทีไปเยอะแล้ว
1: โกงทองทิ้นหลายๆคนย้ายให้พูดอะไรนะสมีชด
0: เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอเคครับเดี๋ยวมาช่วงต่อไปครับ
2: คุณกำลังฟัง M-Cod Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ขณะนี้เวลา 11:00 น. Mcard Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐมนตรียุติธรรมเผยเตรียมปฏิบัติการเครือข่ายอิสราเอลยึดครองที่ดินไทยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ในรายการคุยกับครม.อนุทินในเรื่องการยกระดับแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติว่ากระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานหลักคือปปส.และมีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทหารซึ่งการดำเนินการต้องทำทุกมิติทั้งการป้องกันการปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูและเฝ้าระวังส่วนเรื่องการป้องกันได้ดำเนินการตั้งแต่ภายนอกประเทศเพื่อเป็นการสกัดกั้นทั้งพม่าและลาวในส่วนของการปราบปรามเน้นผู้ค้าและผู้มีอิทธิพลซึ่งในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาสามารถปราบปรามยึดสารตั้งต้นได้จำนวนมากซึ่งหากปล่อยให้หลุดรอดไปจะสามารถนำไปผลิตยาบ้าได้กว่า 1,000 ล้านเม็ดส่วนการแก้ปัญหาสแกมเมอร์และบัญชีม้านายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้ตนเป็นประธานอนุกรรมการในการตรวจสอบและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติหลังกลุ่มคนร้ายเปลี่ยนจากบัญชีม้าเป็นนิติบุคคลที่ผ่านมาช่วยเหลือเหยื่อออนไลน์ตามเงินคืนแล้ว130ล้านบาทส่วนเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติเช่นกรณีชาวอิสราเอลที่เข้ามายึดครองที่ดินในประเทศไทยตอนนี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นลงพื้นที่ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีรวบรวมหลักฐานได้พอสมควรเป็นเครือข่ายรายใหญ่ภายในเดือนนี้จะมีปฏิบัติการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการแก้ไขหนี้ครัวเรือนกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิช่วยก่อนฟ้องและกรมบังคับคดีช่วยหลังศาลมีคำสั่งปีงบประมาณ2569จัดไกล่เกลี่ย23ครั้งทั่วประเทศซึ่งการไกล่เกลี่ยช่วยลดภาระประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาท2เจ้าหน้าที่ DSI ได้ประกันตัวปัดเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นความคืบหน้ากรณีตำรวจบุกจับกลุ่มนายประวิตรอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยในข้อหาเรียกรับผลประโยชน์โดยแอบอ้างสามารถช่วยเหลือสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้ซึ่งต่อมาได้ขยายผลการสืบสวนจนพบความเชื่อมโยงถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมสอบสวนคดีพิเศษและได้มีการนำกำลังเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มอีก2คนคือนายอิทธิพลอายุ49ปีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศและนายอนุรักษ์อายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษตามหมายศาลอย่างไรก็ตามการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคนยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและได้ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้ตำแหน่งค้ำประกันซึ่งพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ต้องหามีหน้าที่การงานที่มั่นคงและเป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไฟไหม้เรือเฟอร์รี่ในฟิลิปปินส์ยอดเสียชีวิตพุ่งเป็น35คนเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าทีมกู้ภัยพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก30คนจากเหตุเพลิงไหม้เรือเฟอร์รี่ขณะแล่นจากกรุงมะนิลามุ่งหน้าเกาะโครอนที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันพุธทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มเป็น35คนทันทีหลังทีมกู้ภัยสามารถดับไฟที่ลุกไหม้รุนแรงและเข้าสู่ตัวเรือได้เป็นครั้งแรกพบว่าภายในซากเรือเฟอร์รี่ได้รับความเสียหายอย่างหนักเตียงนอนถูกไฟเผาจนเหลือแต่เศษเหล็กบิดเบี้ยวเหตุไฟไหม้เรือเฟอร์รี่เกิดขึ้นขณะมีคนอยู่บนเรือกว่า130คนโดยยังไม่รู้ยอดผู้สูญหายที่แน่ชัดแต่ก่อนหน้าที่จะพบผู้เสียชีวิตเพิ่มเจ้าหน้าที่รายงานตัวเลขผู้สูญหายไว้ที่84คนส่วนผู้ถูกช่วยเหลือมีอยู่43คน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: จะดีแค่ไหน
6: ใหม่ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
11: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
12: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
13: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
14: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบ

0: ทิงทุกที่ทุกเวลา
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: พลังของการให้ยิ่งใหญ่กว่าที่คิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไทย Honda Big Blood Donation ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตส่งต่อเลือดส่งต่อชีวิตสร้างความหวังให้ผู้ป่วยที่กำลังรอความช่วยเหลือพบกันวันเสาร์ที่19กันยายน2569เวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.ณบริษัทสุภกิจมอเตอร์สำนักงานใหญ่4แยกแสงเพชรอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี1คนให้หลายชีวิตมีความหวัง Super Power of Giving พลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่

0: กลับมาพบกับรายการนกเข้าเดินดินกับวันเศร้านกเข้าเดินดินประจำวันเศร้าที่12กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้แรมคำเดือน10กับชั่วโมงที่2กันแล้วนายบ้านนายผู้ก็มาคุกคูคุยเคี้ยเหมือนเดิมนี่ชายาเราเปลี่ยนเอานายบ้าน
1: เรียนหลวงพ่อครับ
0: เป็นนายบ้านนกเข้าเดินดินนายผู้นกเข้าเดินดินไอ้ส่วนดีว่าข้านข้ากับกองหนึ่งฮะคนละเรื่องเวลาวันเศร้านี่เราเป็นนางผู้นั่นนะกันนะ
1: เป็นนางผู้ไง
0: นายผู้นกเข้าเดินดิน
1: นายผู้นกนายบ้านนกเข้าเดินดิน
0: ว่ากันไปว่ากันไปก็คุณโตโยต้าสุราษฎร์ธานีนะครับปีนี้งานเดือน11โตโยต้าออกบูธยิ่งใหญ่แน่นอนพี่น้องครับโปรโมชั่นนี่มากความวัดดีทั้งปีครับไม่ว่าจะเป็นสงกรานต์เดือนทิพย์เดือนทิพย์11ลอยกระทงปีใหม่จุดจีนดีทุกทั้งปีเลยครับสำหรับโตโยต้าสุราษฎร์ธานีครับทุกโชว์รูมทุกสาขานะครับเวียงซะเราก็มีตาคุ้นเราก็ยังดอนซักก็มีท่าทองก็มีสมุยก็มีนะครับอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีสำนักงานใหญ่พี่น้องครับที่0772779191โตโยต้าสุราษฎร์ธานีนะครับบริษัทพันทิพย์ทราเวลจำกัดกับเรื่องของการเดินทางขึ้นรถลงเรือไปเนื้อลองตายนะเรื่องของการโดยสารสาธารณะนะครับโดยพี่ยอดเอกสิทธิ์กนกวิจิตเรื่องของจะชาวโม่รถตู้รถบัสรถมินิบัสเดินทางเป็นหมู่คณะไปมากมากไปคลักคลักไปคันละคารุย9คันยีบคัน30คันได้ทั้งเพ่ครับติดต่อพันทิพย์ทราเวลเลยครับ0611722751ครับติดต่อปินพันทิพย์ได้เลยอู่ชอคนละการครับบริการซ่อมซี่และตัวทั้งรถยนต์ทุกชนิดนายบ้านครับช่วงหลังนี่ตอนนี้ก็รับผลกันสนิมกัน
1: โอ้ดีน่าสนใจ
0: บ้านเรามันปนีบ้านเรามันหนามเข็มแบบนี้ไปเข็มมั่งเลยมั่งรถเป็นนิ่มกันมาก
1: ไปผ่อนช่วงหลังเนี่ยคิดอยู่
0: ผ่อนกันซะนิ่มแล้วก็ทีนี้ก็เรื่องของบางทีเศษหินมั่งแดงมาทบนู่ทบนี่ทำไมเกิดนิ่มได
1: ้เอาใช่ผมมันทะลอกทั้งมันทิ้งไว้นั่น
0: เป็นนิ่มที่ของพี่ดำนี่ก็มีอย่างดีเลยกับเรื่องผ่อนกันซะนิ่มกับรับรองคุณภาพเลย
1: เดี๋ยวบางที
0: รถไม่รถเก่าได้
1: ท
0: ันที
1: เ
0: ป็นเลยรถจองคิวนะที่พวกนะรถไม่รถเก่ากระบะรถเก่งได้หมดเลยผ่อนได้ถูกยี่ห้อครับ
1: โอ้เยี่ยม
0: ชอบคนละกันนะครับก่อนถึงไฟแดงวัดมาปริ้งครับแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุต้องซ่อมมีประกันไม่มีประกันค่อยมา
1: ครับ
0: คุยกันก่อนบอกกันก่อนนัดวันเวลาชัดเจนจงมาตรงไปนะครับชอบคนละกันพี่ดำกระซูน84198956นะครับคนนี้สุขุมนิ่มนวลกับปักพวกนี้แรงดีมากครับน่ารักน่ารักพี่ดำพี่ดำลงคนชิลครับร้านอาหารของคนสบายสบายบรรยากาศเป็นกันเองราคาเบาๆลงคนชิลบางใบไม้ก่อนถึงปั๊มน้ำมันปตท.อยู่ฝั่งซ้ายมือเชียงหวาจะเปิดกลางวันกันเหร
1: อสมควร
0: เลยเปิดกลางวันเพราะมันนางใบลมรื่นเพื่อว่าใครสั่งไปว่าเป็นไรเดอร์บางอะไรบางกำลังจะเปิด
1: ก็ได้เหมือนกัน
0: เพื่อว่าตามสั่งไปบางทีเล็กๆน้อยๆก็
1: เขาบอกอาหารอร่อยอยู่นะครับ
0: มือเย็นก็ว่าไปเรื่องนึงไม่เป็นได้นะแดดลมลมแผ้วไอ้นู่นนะ
1: นั่นก็ว่าฟังเพลงเบาๆ
0: ฟกซองฟกซ
1: องใช่ไหม
0: โอ้วันนั้นไปนั่งเพลงซากุนย่างพร้อเลย
1: ไอ้ยะ
0: ไปนั่งฟังคิดถึงบ้านเลย
1: ที่บ้านฟังเพลงซากุนนะ
0: ซากุนนะฟังพร้อกับดนตรีฝีมือสุดยอดเลยล่งคนชิวนะครับจำลองจองโต๊ะ0815405333 Shape Outบริหารจัดการ
1: โอ้ต้องชิมนะครับแต่ผมก็ชิมหลายทีเลยคนเชฟออดเนี่ยนะครับ
0: ฝีมือนะคนนี้
1: ฝีมือกับฝีมือนะครับนะในขณะเดียวกันนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคก็ต้องนึกถึงสากลการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีกับสองร้านครับร้านยิ่งร้านหนึ่งอยู่ที่ข้างที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีตลาดไม่ซอย7แล้วก็อีกร้านหนึ่งศูนย์กระจายสินค้านะครับอยู่ที่ไหนบ้างนะครับทุกเช้าวันอังคารก็จะเป็นตลาดนัดเพื่อการเกษตรนะครับสินค้าการเกษตรของสากลแล้วก็อาหารทะเลสดๆจากพี่น้องชาวไหนบ้างและเราก็ปรารถนาที่จะให้ฐานนะครับโดยเฉพาะอย่างหญิงพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่กำลังจะเกษียณอายุแล้วก็หันหน้าไปสู่การเป็นเกษตรกรนั่น
0: วัยอิสระ
1: วัยอิสระนะครับก็สามารถจะรวมมาเป็นสมาชิกของเราได้นะครับที่สร้างกลไกการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับเรามารวมกันนะครับในยุคเศรษฐกิจพันนี้นะครับรวมพลังเป้าหมายเดียวกันนะครับไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของการมีกำไรสูงสุดแต่ว่ามุ่งเน้นในการให้ทุกคนอยู่ดีกินดีและก็ช่วยซึ่งกันและกันเพิ่มอำนาจต่อรองกระจายรายได้นะครับแล้วก็เป็น ขอป้องกันในเรื่องของการเงินแล้วก็สร้างธุรกิจฐานรากอย่างมั่นคงโทรไปคุยกันก็ได้นะครับ0772724610 0772724610สำหรับสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีครับผม
0: ชัดเจนไม่ต้องมุ่นแพงเลยสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ช่วงนี้เกษตรก็ลืมเลี้ยงกันบ้างอย่าง
1: เลี้ยงกันเมื่อคืนก็เลี้ยงไล่คนนี่นะครับเลี้ยงไล
0: ่
1: ทำล่ากันไล
0: ่ตาจิตนะ
1: ไล่วงการนะครับไล่วงจริงในผมนี่ถ้าอยู่ในราชการนะครับนายผู้กับท่านผู้ฟัง
0: ปีนี้ไม
1: ่คือแต่ผมอยู่ในราชการคือผมก็จะเกษียณปีนี้ครับ
0: โอ้
1: ฮะก็จะอยู่ในปีนี้ครับคือเกษียณ30กันยาน
0: ี้โอ้
1: คือผมเนี่ยเกิด2508แต่ผมเกิดเดือนธันวา
0: อยู่กรมประชาใช่ไหมครับ
1: อยู่กรมพยามพันธ์แต่เกิดเดือนธันวาทีนี้เขาต่
0: อเดี๋ยวปีนึงแล้วเลย
1: จากการเต้นจากการเต้นนี่แต่ว่าผมลาออกมา10ปีแล้วนะครับเป็นข้าราชการบำนาญมา10ปีแล้ว
0: โอ้แสดงว่าออกตอน50
1: ออกตอน50ครับ
0: โอ้อย่างเบาเวียบ
1: ๆนะนี่ตอนนี้ก็อย่างบาง
0: อย่างเวียบเออ
1: นะครับ
0: ซึ่งได้ข่าวว่ารองอธิบดีกรมประชาเสียชีวิต
1: ก็เสียชีวิตได้เอ็นดูมากนะครับน่าเป็นหลวงเวิร์นนะครับหลวงชัยวัฒน์นะแกน
0: ี่ก็รู้จักกันนะ
1: ก็เป็นเพื่อนกันในนั่นแหละครับก็เป็นแค่อยู่55ปีนี
0: ่
1: คือมันเป็นเรื่องที่ว่าน่าเอ็นดูมากแบบคือในกรมพยามพันเนี่ยนะครับอธิบดีเนี่ยนะเมื่อวานนี้ก็มีมาเปิด
0: เมื่อวานพบกับไปนะ
1: มาเปิดตึกเนี่ยนะคือ
0: เป็นสปทตอนนี้สปท5
1: เป็นสำนักพยาม
0: พันที่5ประชาสัมพันธ์ที่5
1: นั่นแหละซึ่งคือกรมพยามพันเนี่ยจริงๆแล้วนะครับกรมพยามพันจะมีข้าราชการ
0: คร
1: ับ เกษียณอายุเนี่ยก็คืออธิบดี
0: รอบนี้ใช่ไหม
1: อ
0: ธิบดีซึ่งรองอะรอง
1: นี่ก็สองฐาน
0: สองรอง
1: คือก็แม้มันมีรองสามคนนะครับ
0: โครงสร้างนี่คืออธิบดีหนึ่งรองสาม
1: ใช่นั่นนะครับ
0: แสดงว่ารองที่รองชัยวัฒน์ที่ท่านเสียชีวิตเมื่อแต่ว่านี
1: ้ท่านไม่เกษียณนะครับ
0: คันดิเดตขึ้นอธิบดี
1: ถูกต้องครับคือท่านเนี่ยเป็นคันดิเดตคือรองอธิบดีเนี่ยก็จะมีรองอธิบดีคนบ้าน
0: เป็นเบอร์เป็นเบอร์
1: บ้านเราเนี่ยก็จะเป็นคุณสุภพงษ์ชวาเลนเนี่ยรองอธิบดีเนี่ย
0: กาเซียนเหมือนกันปีนี
1: ้กาเซียนครับกาเซียนนะครับนะทีนี้ท่านรอง
0: พี่หน่อย
1: ท่านรองเนี่ยท่านก็เป็นแคนดิเดต
0: อ
1: ธิบดี
0: อายุเท่า

0: เนื้อนะครับคือทั้งสโต๊กนะครับแล้วก็ข้าวผ่าตัดแล้วก็นอนนิ่งไปอยู่หลายวันนะครับมันเป็นเดือนนับเดือนนะครับนะคือทำงานนักที่อุบลราชธานีนะครับแล้วก็ที่สุดนี่ก็เฮ้ก็ได้ข่าวว่าทันก็นอนอยู่แล้วก็ตัดสินใจว่าทันก็คงไม่ได้กลับมาแล้วเนี่ยก็คือจะได้บริจาค
1: ร่างกายอวัยวะ
0: อวัยวะนะครับคือทันก็เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับก็น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายคนดีกำลังนั้น
1: ก็แสดงว่าเรื่องเนี่ยเรื่องรกไอ้รกไฟอีกหลายตัวเนี่ยเรื่องว่านมันเข้มเนี่ยความด้านเข้มมันบอกว่านเนี่ยสำคัญ
0: อันนี้สำคัญบางคนก็จ่อจ่อที่จะขึ้นก็เป็นบ่ายพาดก็มีนะครับ
1: ก็ผมตอนนี้ถามถาม
0: ถามถามนะ
1: ผมบอกว่านถามถามไข้มันถามถามความด้านถามถาม
0: พ้องกับผ่านมาแล้วพ้องกับผ่านไปกินได้ไหมแต่ว่าข้าวสู่ระบบแล้วไม่พื้นเลยนะครับ
1: โอ้
0: เพราะว่ากินยาแล้วนะครับ
1: อันนี้กินยาเขาเรียกอายุวัฒนะเลย
0: ใช่ครับคือก็ไปพบหมอทุก3เดือนนะครับแล้วก็แต่ว่าคนที่ไม่แสดงอาการแล้วมันเกิดขึ้นมานี่ต้องระวังนะระวังนะครับโดยเฉพาะอายุ50ปีขึ้นไปนะครับนะผู้ชายเนี่ยจะเหลิมตอน50ปีขึ้นไปผู้หญิงเนี่ย45ปีนะครับ
1: ไม่ใช่50เด็กหญิงพวกปีหารุ่นโซโล่กันนั้นหัวใจจะรู้
0: หัวใจเหมือนกัน
1: ครับหัวใจนั่นแหละมีตัวเนื้อกับเหลืองไล่ตายนะ49ปีถือว่าเรย์แมคโดนัลด์ก็49
0: ก็อันนี้นะครับคือเราเนี่ยทุกวันนี้เราทำงานแข่งขันเราเครียดเรามีงานจึงแรงรัด
1: อาหารการกิน
0: กันอาหารการกินด้วยแล้วเขาก็กินกันมากมายเขาก็เมื่อก่อนสมัยแรกๆเนี่ยกินหมูกินเห็ดเป็นแป๊บกินไก่เนี่ยเขาจะกินตอนเทศกาลเท่านั้นนะ
1: ใช่ท
0: ีนี้กันเป็นบ้าเล่นเลยตั้งแต่อาหารแบบเขาเรียกอาหาร
1: ขยะ
0: เขาดูแลสุขภาพกันด้วยนะ
1: แสดงว่าเราเนี่ยพวกแกงส้มแกงคั่วแกง
0: นั่นดีที่สุดนะครับจริงๆอาหารภาคใต้เนี่ยเป็นอาหารดีมีเครื่องปรุงรสที่เรียกว่าจัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเทียมพริกหรือว่าขมิ้นอะไรต่างๆ
1: สมุนไพร
0: สมุนไพรครับนั่นนะมันต้องเป็นแบบนั้นนะครับ
1: เ
0: ดี๋ยวนี้เราก็ไปกินอาหารแบบเป็นมันเป็นอาหารต่างประเทศเนี่ยนะอาหารที่ไม่ได้เกี่ยวกับวิถีชีวิตกับเราเนี่ย
1: คือต่างประเทศที่มันต้องกินมันเหมือนเมืองเน่านะเมืองเน่าตรงร่างกายต้องสะสมไขมันบริเวณมาใช้
0: คืออย่าว่าแต่ต่างประเทศเลยประเทศไทยเนี่ยแต่ละผาเนี่ยก็อาหารจะไม่เหมือนกันแล้วไปผังเนื้อนี่เราก็จะอาหารมันจะเป็นมันเป็นฟัด
1: เล่มๆเป็นเล่มๆเลี่ยนเลี่ยน
0: แต่ภาคใต้จะมีรสจัดที่จัดจานเผ็ดเลยเผื่อจะ
1: ดูเดือด
0: จัดจานนั่นแหละนะครับ
1: มันตามดีไซน์ไหม
0: ตามดีไซน
1: ์ตามดีไซน์คนไทยดูเดือดอยู่แล้ว
0: อันนี้ก็มาถึงตรงนั้นทีนี้
1: ก็เลยเมื่อวานผมไปรวมงานของสปท.5เมื่อวานดีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มากับท่านสุรไทยเลิศเกษมมานะครับรวมกับท่านรองอธิบดีกับคณะมีน้องนกวีดมากันเมื่อวานนกวีดก็พ่อย่า NBT
0: ครับ
1: NBT 2นะครับแล้วก็อีกหัวหน้าส่วนมักเมื่อวาน
0: โอ้เห็นแล้ว
1: หัวหน้าส่วนมักแล้วก็มีพิธีพระมีพิธีเรื่องการเปิดป้ายเจิมป้ายกับไปรวมแสดงความยินดีท่านโสพลเขียมกันพอสำนักประชาสัมพันธ์ที่5นะครับ
0: ครับ
1: ดูแล7จังหวัดภาคใต้ตอนบน
0: คร
1: ับรวมยินดีเหมือนแต่ว่าคนไปคลักๆในบ้าน
0: ครับ
1: ผมที่จอดรถไม่มี
0: ผมย้ํานะผมก็
1: นอนความเครื่องไ
0: ข่ผมก็เอาที่จอดรถให้เขาจอดนะ
1: ผมไม่ได้เข้าไปในนั้นจอดดีกว่า
0: เอาล่ะ
1: ถึงทหารมายิกทีนี้ทหารปิ๊ดๆๆจอดไม่ได้ขอสักแป๊บน้องเดี๋ยวมามอบกระเช้าหน่อยแป๊บนึงแต่ว่าแป๊บก็รอครึ่งวันตกลงแล้วก็โทษน้องทหารกัน
0: เออที่จริงจอดไฟนี่มันจอดข้างหน้า
1: ทหารผ่านศึกทำมาทีรอพอเหมือนแต่ว่าก็เรียบร้อยดีนะครับขอบพระคุณทีที่เชิญนะครับดีใจจะไปร่วมงานนะครับเหมือนแต่ว่า
0: ก็ดีครับสำนักประจำพันธ์ที่5ก็ดูแล7จังหวัดภาคใต้ตรงบนนะครับไม่ไว่าจะเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแล้วก็ประจำพันธ์จังหวัดประจำพันธ์จังหวัดนี
1: ่
0: ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวหน้าเขตเหมือนกันนะครับเป็นเขตดูแล7จังหวัดเหมือนกันนะครับแต่เป็นจังหวัดสุราษฎร์นะพิเศษนะครับพิเศษถึงแล้วเราก็คงจะมีการยกย้ายกันพอสมควรในเดือนตุลาเนี่ยค
1: ือ
0: ต
1: อนนี้เขาก็ยามนี่อ่ะยามนี่
0: เขาก็แน่นอนก็คือตอนนี้กรมประชาสัมพันธ์เนี่ย
1: ครับ
0: ก็ยังที่บอกกันไปแล้วเนี่ยว่าอธิบดีเกษียณอาจจะไปเป็นที่ปรึกษาแล้วก็รองสองคนเกษียณทีนี้รองอีฐานก็เสียชีวิตเนี่ยนะก็แสดงว่า4ตำแหน่งเนี่ยวางหมดเลยนะครับระดับบิ๊กนะครับระดับบอยท่านนะครับ
1: ระดับบอสนะ
0: ระดับบอสเนี่ยว่างนะครับ4ตำแหน่งนะครับทางอธิบดีและรองอีก3ฐานต้องคิดก็ดูงั้นว่าใครจะได้เป็น
1: ถ้าก็ว่าโรงนี้ว่างซ้ํามันนี่นะ
0: รองว่างซ้ํามันที
1: เดียวก็เช่นซ่องเสียชีวิตนึงใช่มั้ยซี่ทางดีดี
0: ครับ
1: โอ้โห
0: พ
1: ูดถึงยุคนี้มันบัดนี้เรื่องของการขึ้นมาไม่กระลําบากเหมือนกันนะคนรุ่นไม่ กูทำงาน
0: ก็นี่เป็นโอกาสของคนรุ่นใหม่ที่จะขึ้นพาดขึ้นไปนะครับพาดขึ้นไปก็ต้องดูว่าใครไปว่าที่สำคัญนะครับเมื่อขึ้นไปแล้วเนี่ยตำแหน่งที่ขึ้นไปแล้วเนี่ยงานในปัจจุบันเนี่ย

0: ก็เราก็รู้ในเรื่องของระบบการเมืองที่เขาเป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยเขาก็จะต้องการสำคัญแบบที่เอาเลยเนี่ยทุกวันนี้คือทำงานแบบไม่ใช่เหมือนมาก่อนเนี่ยพอทำเรื่องของต้องชุบชับต้องชุบชับถึงพอชุบชับเนี่ยนะมันก็เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันนะคือจะมีความเครียดนะครับผมบอกได้เลยนะครับข้าการเดี๋ยวนี้นะครับจะอยู่แบบข้าการแบบมาก่อนไม่ได้นะครับจะบอกเป็นข้าการแบบไว้ไม่ได้นะครับ
1: ขึ้นกรมประชานี่การเข้าไปเป็นข้าราชการกรมประชานี่ต้องซอ
0: ็มีวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์เพิ่มขึ้นมาเนี่ยส่วนกลางนี่หมายถึงว่าผู้ที่มาดำรงตำแหน่งที่นี่เป็นข้าราชการที่ขึ้นกับอธิบดีกรมพยัญพันธ์นะครับ
1: โอ้เหรอ
0: ไม่ใช่ภูมิภาคนะครับ
1: โอ้
0: ไม่ใช่นะครับนะ
1: เอกเทศพอทุกคน
0: คือขึ้นกับตรงนั้นแต่ว่าต้องทำงานประสานกับผู้ว่าทีนี้ภายหลังเนี่ยก็มีสำนักงานที่เพิ่มขึ้นมาเป็นสำนักงานในภูมิภาคเขาเรียกว่าสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
1: ครับครับ
0: สำนักงานประจำจังหวัดเนี่ยเป็นข้าราชการที่ใหม่ประจำอยู่ในภูมิภาคคือเป็นข้าราชการส่วนภูมิภาคว่าเพราะนั้นผู้บังคับบัญชาคือผู้ว่าราชการจังหวัด
1: โอ้
0: เขาจะไม่รับเนี่ยอันนี้นะครับนะ
1: ก็เมื่อคนรับให้ผู้ว่ารับงานรับ
0: ดังนั้นเวลาเราจะได้ความดีความชอบเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมอยู่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเนี่ยเขาจะให้ความดีความชอบของเราก็คือเขตเป็นเจ้านายเขตแล้วก็อธิบดีเป็นผู้อนุมัติ
1: ผู้ว่าคอมเมนต์ได้ไหม
0: ฮะ
1: ผู้ว่าคอมเมนต์ด้วยจะไม่
0: ผู้ว่าจะไปคอมเมนต์เหลืองประชาบัญญัติครับ
1: โอ
0: ้ไอ้นั่นจึงให้ความดีความชอบอันนั้นกัน
1: โอ้
0: เข้าใจว่าข้าการเนี่ยมีข้าการส่วนกลางข้าการส่วนบุพภาข้าการส่วนตรงทิ้น
1: โอ้เข้าใจนะแสดงว่าของสปทนี่ก็ตรงกับส่วนกลางเลย
0: ครับ
1: อืออ
0: ันนี้ก็เมื่อก็เป็นหน่วยงานที่เป็นนั่นมา
1: แต่ยังได้ทำได้ทำมากันตัวเชื่อมกัน
0: ทุกต้องทุกต้องคือก็เป็นการประสานงานนะครับโดยจะให้ความสำคัญครับพื้นที่เป็นที่ตั้งนะครับนะ
1: เรื่องเหลืองส่วนกลางเรื่องการสอบทองทิ้นบอบหรือมั่งในบ้านนี่มีความเคลื่อนไหวถึงแล้วดิ
0: ส่วนทองทิ้นเนี่ยดูสักว่ายังไม่จบไปเช่นต่อแล้วว่าจบแล้วนะ
1: เออไม่ได้
0: ส่วนของมหาไทยบอกจบแล้วทีนี้มันล้ำไปที่อื่นเนี่ยดิพอไปจับนายกเฮงเนี่ย
1: เออไม่รู้พูดถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่นายกเฮงเนี่ยผู้ใหญ่เฮงเนี่ย
0: นายกเฮงก็มายอมไหม
1: เอาเรื่องอะไรที่แต่ชวน
0: เขาบอกมาเนี่ยทุกกระบวนการในการที่ว่าโกงเนี่ยไม่ว่าโกงไรโกงคอสอบโกงหัวสวเนี่ย
1: ครับ
0: นักวิเคราะห์บอกเลยว่าไม่มีทางที่คนที่จะเป็นขึ้นรายชื่อมาวันที่14เนี่ยจะบอกแต่ส่วนไม่มีทาง
1: ต้องลากไปกัน
0: เช่นเดียวกับสอบท้องถิ่นเนี่ยครับนะมันไม่จบแค่ตรงนั้นแล้วครับตอนนี้มันลามไปที่ DSI
1: คือล่าสุดนี่ระดับสูงสุดที่ว่าทุกสอบทุกตังค์ก็5คืออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช่ไหมครับในบ้าน
0: อันนั้นบอกว่าที่สุดของมหาไทย
1: มหาไทยนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยครับเนี่ยเมื่อแต่ว่าเนี่ยที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปมันน่าจะมีคำว่าปปนี่น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นปปช
0: ปปน้ำหน้าเนี่ยนะ
1: ปชปปชปปทนะครับนี่เมื่อแต่ว่านี้บิ๊กเต่าขับจรูนเกียรติปานแก้วถันนี่ล่าสุดเป็นผลรัฐโทแล้ว
0: ก็จะไปเป็นเจรตำรวจ
1: ล่าสุดนี่ปรากฏว่าแถลงข่าวเหมือนแต่ว่ารวมกับคณะไล่คนในบ้านครับเรื่องขยายผลการจับกุมเจ้าหน้าที่ของรัฐซ่องไร
0: ่
1: ตามไม่จับโครงสร้างอาญาคดีถูกจริตประพฤติมิชอบภาคสามข้อห้าเกี่ยวกับผลประโยชน
0: ์
1: มาก็ได้ชื่อนายอิทธิพลนะ
0: อิทธิพล
1: นามสกุลไม่ต้องบอกนะ
0: เขาไม่บอกกันแล้ว
1: 49ปีเป็นเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการนะครับจับกลุ่มในที่ลานจอดรถของ DSI ชลบุรีเลยที่สำนักงานเลยคนที่ซอกชื่อนายอนุรักษ์นะครับคนนี้46ปีนะครับตำแหน่งเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
0: ดร.นะ
1: จับกลุ่มในที่ DSI กรุงเทพ
0: ดร.ต่อ
1: สำนักงาน DSI เลยบุกขาดังเลยได้ไงสอบส
0: วนกลางบุกว่าบุกเข้าไปเนี่ยเกี่ยวข้องกับเงินใช่ไหม
1: ตัวก่อนหน้านี้มีการจับกลุ่มนายเฮงนายกเฮงเลยครับนายประวิตรจารุรัชกุลกับมายิบเจ็ดสิงห์ห้าที่ผ่านมาเดือนที่แล้วเรื่องคดีครับเรียกเงินผู้สมัครสอบท้องถิ่น นายกเฮงก็บอกว่าการติดต่อสองคนนี้แหละนะอ้างว่ามีโควตาจากบอสมีอำนาจจัดสอบหลังจากนั้นนำเงินสดรวม55 ล้านพร้อมกับรายชื่อผู้สมัครสอบ701 รายใส่ซองไปมอบทั้งสองคนนี้แหละนะ
0: ใช่สองคนนี้
1: เพื่อเป็นเงินมัดจำเล็กกับการช่วยเหลือบรรจุตำแหน่งรับราชการกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.ในบ้านใส่ซองไป55 ล้านพร้อมกับรายชื
0: ่อ
1: ปรากฏว่าพอเล่ๆทั้งสองคนนี้ไม่ใช่มีบอสมีเบ็ดไม่มีไหน
0: เว้ยไม่เกี่ยวเขาเลย
1: ทำในฐานะส่วนตัว
0: แต่ว่าตัวเอง DSI ไง
1: ตำแหน่งมันยังในซี่มันมี
0: DSI มันน่าเชื่อถือนะ
1: มีซี่เสื้อแต่ตำรักอะไรไม่ใช่เกี่ยวของเลย DSI
0: ไม่เกี่ยวเลยอันนั้นก็นั่นเนี่ยแต่เป็นตัวกลาง
1: ทั้งหมด701 รายนี่มีคนมาจุจริงได้ไร
0: รายเดียวนะ
1: รายเดียว
0: อาจจะสอบเองได
1: ้ไม่แน่เหมือนกันอีก700นี่ควักดองปลอมหมดเลย
0: ไปอยู่ไปนะ
1: ตั้งใจไปแล้วพอจ่ายไปแล้วปั๊บไม่ได้คืนเลยครับต้องทวงเลยครับ
0: ต้องทวง
1: คนนู้นก็ทวงคนนี้ก็ทวงคนนั้นก็ทวงถึงพอทวงปั๊บนายกหิ่งแกไม่ให้
0: ไม่ให้
1: เหนือค่าปากเสื้ออ้อยค่าปากช่างไปเดียวในบ้าน
0: ไม่ให้
1: ไม่คืนผมไม่คืนโมนิ่มแจ้งความ
0: แจ้งความ
1: พอแจ้งความปั๊บก็กลายเป็นบอแซ่สำคัญให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานทั้งเส้นเงินทั้งพยานทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งข้อมูลจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นำไปสู่การอนุมัติหมายจับจับนายกหิ่งก่อนเช็ดปั๊บลายแพร่มาจับซ่องคนนี้อายุดีเอสไ
0: อ
1: แต่ว่าดิซ่องคนนี้มันไม่ธรรมดา
0: ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา
1: ในการปฏิเสธตลอดข้อกล่าวฮะเข้าไปที่บ้านยังว่าบ้าน
0: โอ้ยใหญ่โตมโหฬารครับเป็นบ้านนะครับพึ่งสื่อไม่เลยนะครับ
1: โอนโอนแล้วนะ
0: โอนแล้วเท่าดอนเมืองจะว่าราคาถึง20 ล้าน
1: สื่อบ้านนั่ง20 ล้าน
0: เลยเป็นเจ้าหน้าที่ระดับไหน
1: ระดับไหนชำนาญการ
0: ชำนาญการเนี่ยนะ
1: สื่อเงินสดเลยเงินสดเลย
0: เงินสดและอยู่ระหว่างตบแต่ง
1: จะได้มาได้55 ล้านนี่ไม่ให้ใครเลยผมเหมือนจะชวนเลย
0: เจ้านี่มันมุมมามมุมมาม
1: ก็
0: เลย
1: กิน
0: เออมุมมามมุมมามนะ
1: นึกว่าใครไม่ฮั่น
0: นั่นสิ
1: ถึงตอนนี้เขาบอกว่าจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดเลยไม่เว้นว่าจะตำแหน่งใหญ่มาจากไหน
0: อ
1: ิทธิพลแขนก็ตามแต่ทางด้านปปช.ก็บอกว่าคดีเรื่องการโกงสอบทองทิ้นตอนนี้มีความคืบหน้าไปมากและกระจายเห็นผลสรุปที่ชัดเจนภายใน6 เดือนนี้อย่างแน่นอน6 เดือนนี้ก็ปีหน้านะก็อย่างดี
0: ก็เดินดำเนินการต่อไปแต่คำว่าฟ้องคนนี้ไม่เกี่ยวกับใครเลยไม่เกี่ยวกับไรแต่ไปเอาเงินจากนายกเฮงเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็จำเป็นชนวนว่าฉายหรือไม่ฉาย
1: ตอนนี
0: ้อยู่เนี่ยไม่มีใครสั่งแล้วไปเรียกเอาเงิน55 ล้าน
1: ยกเฮงซีสเกตใช่ไหมนายกซีสเกต
0: นั่นมันเป็นไปได้เพื่อยู่แบบตัวเองเด้อต้องไปเลี้ยงบอกเอามาที่มาล่ะ
1: มันนิ่งๆอุปโลกขึ้นผุดมาได้ไหม
0: เนี่ยมันเป็นไปได้เนี่ยผมก็พอพูดบอกว่าฟ้องคนนี้ไม่เกี่ยวมันมีเหตุไรที่ต้องไปทำแบบนั้นมันต้องมีไอ้ช่องทางช่องโง่หรือหลุดจักกับใครว่าเธออยากได้ตั้งไม่ไปทำแบบนี้
1: แต่เขาว่าซ่องคนนี้มันเฉื่อยกับนายพิชิต
0: นี่เห็นไหม
1: นายพิชิตที่ว่าอยู่ไงเพชรบุญ
0: นั่นนะถึงนายพิชิตมาจากใครล่ะ
1: ดร.วินนายแก๊งเนี่ยสามคน
0: เห็นไหมมันเป็นโยงใหญ่เมื่อเช้านี่ก็มีไอ้แมงมุมเ
1: มียโยงใหญ่ให้คลาด
0: โยงใหญ่ให้คลาดดังนั้นไม่ค่อยเชื่อว่าสองคนนี้มันคิดขึ้นมาเองมันต้องมีอะไรได้ติเปิดช่องทางง่ายเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันโยงใหญ่กันไปหมดแล้วครับนายผู้ตาท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับนะเห็นไหมครับเรานี่มันเหนื่อยใจนะครับดูไม่ดูเดี๋ยวจะไปผัวกับใครง่ายๆนะบางทีมันอยู่ในกระบวนการนั้นก็ไม่รู
1: ้แต่ภาคใต้มากกว่าเพื่อน
0: ก็ท้องถิ่นไงตัวท้องถิ่นกับภาคใต้สุราษฎร์ธานีสุนทรใช่ไหม
1: นี่เขาว่าคนใต้ปัญญาฉลาดเรียนหนังสือมากตกลงที่ผ่านมาไม่รู้ผลน
0: ะ
1: เนี่ย
0: อย่านะ
1: เสียหายหมด
0: ส่วนมากก็คนใหญ่เพนะคนเด็กๆนี่มันก็ไม่ค่อยเท่าไรนะ
1: แต่ยุคลังๆนี่รู้สึกว่าลักษณะมันมีกลิ่นมานานแล้วเรื่องสอบท้องถิ่นเนี่ยหลายปีแล้วครับ
0: กลิ่น
1: มันจับไม่ได้สักที
0: แต่คราว
1: นี้ขานั่งขาเข้าเลย
0: ก็อาจจะถึงเวลาที่ต้องลงโทษผู้กระทำผิดกันบ้างแล้วนะร้อนร้อนเดาเน่านะตอนนี้ไปไหนนี่จะถ่ายรู้กับใครนี่ต้องระวังไอ้พวกที่เป็นสลังว่าสังรังว่าหนูลั่งร้อนร้อนนี่นะ
1: นี่เรื่องโกงสอบทองทิ้นนี่มันจะบานปลายถึงเรื่องการเมืองไม่ในบ้านเรื่องการอภิปรายไม่ไหววางใจที่ถึงนี่เป็นไปได้ไหม
0: คันถ้าโยงใหญ่ไปถึงใครก็ตรงนั้นแหละ
1: มันปัญหาคือมันไม่ถึงในตอนนี้เรื่องก็คือว่ามันสร้างไม่ถึง
0: มันไปยุติอดีตอธิบดีกรมท้องถิ่นนั่นใช่ไหม
1: ที่สตูลนั่นสตูลนายกอบต.เหมือนกันนะที่ว่าถูกจับนะพร้อมเงินสดเป็นล้านนั่นนะนี่เป็นนะกองปราบตามไปจับได้นะปรากฏว่าพอมีการโยงปั๊บถึงมันโยงไปถึงโยงไปผู้มีอำนาจในสตูลนะซึ่งตอนนี้สตูลนั้นซ่อๆสตูลนั้นมีอำนาจวาสนาเป็นมทซีอยู่คนน
0: ึงนะสตูลเนี่ยนะเป็นจังหวัดที่มีสวมากจังหวัดหนึ่งเหมือนก
1: ัน6 คน
0: นะ
1: 6 คน
0: ซึ่งคนที่เกี่ยวข้องกับสตูลเนี่ยนะก็มีโกเกียรติเลียงประสิทธิ
1: ์อ๋อนี่ผอของมทซีครับ
0: ซึ่งคุณพิพัฒน์นี
1: ่โกเกียร
0: ติแกสตูลมา
1: แกนคนสงขลาไอ้คนนะยัย
0: คนสตูล
1: แต่ว่าธรรมะกินอยู่ในโซนนั้นโซนทะเลสตูลนะ
0: แกคนสตูลมันอยู่หาดยัยครับ
1: พิพัฒน์รัชกิจประการนั่นนะ
0: ทั้งในเหลืองบางเหลืองในเหลืองก็มีลูกชายเงี้ยไปแก้ห้องน้ำ
1: เออลูกชายเป็นซ่อซ่อบัญชีรายชื่
0: อมันเกี่ยวกันมดนะ
1: หลังเม็ดนะ
0: เออหนึ่งนั้นนะครับจากเหลืองโกงคอซอบนะครับที่บอกว่าจะเกี่ยวข้องคือทุกอย่างตอนนี้นะมันเกี่ยวกับองค์กรอิสระเกี่ยวกับผักการเมืองซึ่งทุกอย่างนี่ก็เป็นตัวหัวใหญ่ๆทั้งเพนะครับนะซึ่งเขาก็โยงใหญ่ไปว่าผู้ที่ได้เป็นผู้พิจารณาให
1: ้
0: เข้าไปอยู่ในดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระต่างๆไม่ว่ากกต.ด้วย
1: สว.ไหม
0: ก็สว.ที
1: ่โอ้ยับบีบหน้าแล้วช่วงน
0: ี้ดังนั้นสว.ที่พิจารณาแต่งตั้งกันไปแล้วเนี่ยมันก็มีปัญหาแล้วก็รอวันจันทร์เนี่ย
1: เดี๋ยวเข้าวันที่14ใช่ไหมกกต.จันทร
0: ์กันยายนครับกันยายน
1: วันจันทร์นี่แหละ14นี
0: ่วันนี้แหละครับที่นี่มันเป็นเรื่องที่คนติดตามว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของการเมืองอย่างไร
1: ไปสู้แล้วก็พูดถึงกันมาก
0: สุรัตน
1: ์สวสุรัตน
0: ์ส่งนี่นี่เขาส่งมาแล้วนี่อันนี้ครบเดี๋ยวใจเลยเนี่ย
1: อันไหนดีนะอย่าเล่าเล่านะ
0: ไม่เล่าเล่าเอาเป็นว่าสุรัตน์ก็รู้กันแล้วนะครับว่าสุรัตน์ธานีนะครับก็ผู้ที่มีตำแหน่งสวสุรัตน์ธานีนะท่านก็รู้ว่าเป็นใคร
1: ครับ
0: เกี่ยวข้องโยงใหญ่ครับหัวสวทั้งสิ้นแล้วก็รวมไปถึงสสท่านหนึ่งด้วย
1: อ๋อเหรอโอ
0: ้ซึ่งเป็นพรรคที่เขาเรียกว่าสายสีน้ำเงินนี่แหละ
1: โอ้
0: ไม่รู้ด้วยใช่ไหม
1: นี่ถือว่าชุดที่26ไหมครับที่ว่าเนี่ยที่ว่า
0: นี่นะครับคือความเห็นชอบของเลขาธิการกกต.คดีโกงหรือตั้งในเห็นชอบสั่งฟ้องเนี่ยมีแล้ว
1: ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับร่วมไปถึงนายกอบจ.จังหวัดใกล้เคียงด้วย
1: อ๋อเหรอโอ้นี่เรื่องจริงก็ลุงนะนี่ตอนนี้เริ่มเปิดเผยมาเลย
0: เราไม่รู้ว่าเรื่องจริงไม่เรื่องจริงนะครับแต่ล่าสุดนะครับไปที่นครแก่นมีเอกสารลุดคดีหัวสวยืนกับประธานกกต.เมื่อปี68
1: ครับปีที่แล้ว
0: กับคำให้การอ้างมาทุกข่มขู่นะล่อลวงยัดคดีให้สัตว์ทอดพรรคภูมิใจไทยพร้อมกับคำให้การ
1: อ๋อครับคำ
0: ว่ามีแบบนี้เข้ามาแล้วกับคำให้การมันต้องมีตัวแก้ต่างนะครับนะดังนั้น
1: แก้ทางมวยนะฮะ
0: แก้ทางมวยว่าอาจจะไม่ใช้นะ
1: เป็นไปได้เป็นไปได
0: ้
1: สู้รัฐได้ข่าวว่าเรื่องข้องเส้นเงินมันมีข้องผู้ช่วยซ่อๆคนนึงครับตอนนี้ที่เข้าโยงนะโอ้โหเลยลูกก็ต้องมาโอนไปให้ใครมั่งเด็กบัญชีได้โอนวันทีเท่าไรให้ใครไปบ้างก่อนลั่งคณะโอ้โห
0: โยงไปที่ซ่อๆคนนี้หมดเลย
1: คนเดียวเลย
0: คนเดียวเลยคร
1: ับแต่ว่าซ่อวอนี้ช่างว่าก็รับผลกระทบด้วยนะ
0: ก็โยงไปที่สวนั่นไง
1: เราพูดกระทบด้วยนะ
0: สวทั้งสามคนนี่โยงมดนะครับ
1: ไอ้ยาลังก้า
0: อันนี้นะครับอันนี้เป็นข้าวที่พูดคุยแล้วก็สรุปกันให้ฟังนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเรารอนะครับว่าวันที่14นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับรวมไปถึงจนถึงวันที่28ใช่ไหม
1: 28ดิซันรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องของที่ว่าโคตรบัตรเลือกตั้งไหม
0: นั่นนี่นั่นนี่ครับนะ
1: แต่14นี่กกต.จะแถลงเรื่องของเนี้ยเรื่องสวเรื่องหัวเนี่ยยังจะปั่นปือยังจะฟ้องใครไม่ฟ้องใครแบบไหนตอนนี้มีกระแสมาบังเลยจังว่าจะฟ้อง
0: จะฟ้องอาจจะฟ้องอยู่ประมาณ140คนนะครับ
1: แต่จังว่าที่ว่าฟ้องนี่คือปลากริ่มกับปลาชิวกับปลาส้อยไปตัวลูกไม่ได
0: ้ปลากริ่มปลากริ่มต้องสัตว์ท้อนะครับ
1: ลูกปลาลูกปลา
0: เออบอกไม่ช่วยไม่หนูที่เบ้าหนูไม่ไปทำหนู
1: ไม่รู้นัดไหนบางนี่หนูไม่รับกันบ้าง
0: นั่นเองครับนะ
1: ขอบคุณโตโยต้าสุราษฎร์ธานีนะครับเรื่องข้องโชว์รูมทุกทีทุกซ่าค่าข้อเชิญไปใช้บริการกันได้นะครับรถจนโตโยต้าเจาะจงมั่นใจกันเลยครับค่ายมือซ่อมก็ราคาดีจะชุกเชิญเสียให้ได้กระฉังซ่อมเป็นเพย์โตโยต้าซุ่นก็มีมักอะไรก็ไม่แพงโต โตโยต้าสุราษฎร์ธานีสำนักงานใหญ่กับศูนย์772-77919นะครับโปรโมชั่นดีทั้งปีนะครับแต่ถ้าว่าใครยังไม่ไปเอาทีช่วงนี้นะเตรียมตั้งงานเดือนที่แปดนะบอกให้นะมีพิเศษนะงานเดือนที่แปดนะ นะศูนย์772-77919เร่งเบาๆนะครับโตโยต้าสุราษฎร์ธานีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์772-77919บริษัทพันทิพย์ทราเวล1970ครับเรื่องของการขนส่งสาธารณะเรื่องของการเดินทางเรื่องของการขึ้นรถลงเรือไปเนื้อลองใต้นะพันทิพย์1970กับโดยคุณเอกสิทธิ์กนกวิจิตรนะครับนี่บิ๊กบอสใหญ่บริหารมือขว้าก็คือปิ่นพันทิพย์อวิรุธชูมีนะครับจะชาวรถตู้จะชาวมินิบัสจะเดินทางไปไหนมาไหนจะจังหวัดไหนก็ตามแต่รถทัวร์รถแท็กได้ทั้งพี่0611722751พันทิพย์ทราเวล1970 0611722751นะครับโกดัมอมฤตคุณพันนารายครับอู่ชอคนละกันที่จริงงั้นก้องแกที่ได้ตั้งว่าเป็นศูนย์บริการซ่อมซี่และตัวทั้งแต่ว่าอู่นี่คือเล่นเข้าใจแฮะอู่ชอคนละกันนี่เรื่องของรถของฐานผู้ฟังนะครับมีประกันภัยทุกบริษัทกับรับซ่อมหมดเลยไม่มีประกันภัยค่อยมาคุยกันได้เรื่องของราคาเรื่องของเวลาเรื่องของวัสดุเรื่องของกระไรต่อกระไรโคดำใจดีพี่น้องครับตอนนี้บริหารกันลูกบ้ามาช่วยกันแล้วน้องเมกคุณพันนาได้ครับคุณภาพคู่คุณธรรมครับมีธรรมาภิบาลช่อคนละกันนะครับ0841928956กับบางทีเพื่อรถตอนนี้กำมั่งเลือกที่เคลมไปซ่อมแค่ไหนดีช่อคนละกันนี่กว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างรถนี้จอดในล้มย่างใบเลยลงคนชิวครับก่อนถึงปั๊มน้ำมันปตท.บางใบไม้วันที่26กันยายนนี้จังหวะล่วงไกลมา
0: 26กันยายน
1: วันเช้าเราเข้าเดินดินนะวันเช้าล่วงไกลมาจังหวะโต๊ะละ 3,000 นะครับหนังกันบายบายอาหารดีเครื่องดื่มดีดนตรีเพราะบรรยากาศเป็นกันเองที่ลงคนชิวบางใบไม้ก่อนถึงปั๊มน้ำมันปตท.เชฟออดรับประกันคุณภาพกับ0815405333 0815405333ในบ้านครับ
0: มาถึงสร้างก่อนการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะข้าวสั้นกาแฟนะครับน้ำมันมะพร้าวนะครับสินค้าที่เป็นสินค้าโอท็อปเนี่ยนะของสุราษฎร์ธานีสินค้าพื้นบ้านสินค้าชุมชนของฝากของฟันเนี่ยที่เราจะสามารถทำเป็นแพ็กเกจไปมอบให้คนที่รักคนที่คิดถึงได้เนี่ยเดินไปที่สร้างก่อนการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีร้านยุติตลาดไม่ซอยเจ็ดข้างที่ว่าการอำเภอและอีกร้านก็คือศูนย์กระจายสินค้าที่ไหนบ้างนะครับบางใบไม้ไปวันอังคารเช้าๆก็ได้จะได้ไปเลือกซื้อผักสดๆของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็อาหารทะเลสดๆจากชาวในบ้างนะครับนะสากลการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีเปิดรับสมาชิกด้วยเหมือนกันนะครับโทรไปคุยกับเราได้0772724461ครับผมนะ
1: ขออนุญาตประกาศงานสักนิดหน่อยบ้านเอ้ย
0: เอาเลย
1: นี่ฝากกันมานี่งานซี่ดำเป็นหน้าที่ของพวกเรานะไม่ว่าไม่ได้ไปก็จริงแต่ว่าเสี่ยงเราไปถึงนะบางทีไม่ได้ใช่สองไม่ได้ช่วยงานไม่รู้มาอะไรแต่ว่าเสี่ยงไปถึงครับงานซี่ดำของคุณพ่อซ่ามาร์ทซ่าลีครับอายุ79ปีทันได้ถึงแก่กรรมลงแล้วคณะจาภาพตั้งการสวดบำเพ็ญกุศลที่บ้านเลขที่93หมู่5ตำบลป่าเวอำเภอไชยะสุราษฎร์ธานีอยู่ตรงข้ามปั๊มช้างป่าเวนั่นแหละนะประชุมเพลิงวันจันทร์ที่14กันยายนคืนนี้คืนสุดท้ายนะครับนี่เผ่าที่วัดเววนอำเภอไชยะครับเคยไปวัดเววน
0: วัดเววนเคยไปเหรอ
1: ชื่อแปลกนะ อย่าไปถ้ำงานซี่ดำอีกหนึ่งการนะครับฝากกันมานี่การไล่วันแล้วเหมือนกันนะครับเมื่อแต่ครูช่วงเข้ารายการกับผู้ถึงงานซี่ดำของวัวนาโกมลใจสว่างนะครับอายุ65ปีนะครับนิทานเป็นอดีตวัวนาสูนรักษาพันชัดป่าอุทยานนู้นไล่เหลืองครับไอ้ที
0: เขตรักษาพันช
1: ัดป่าเขตรักษาพันชัดป่าข้อภัยครับอาทานตั้งการทีบ้านตนเรียงตำบลชอบพออำเภอสีชนนครสีธรรมราชนะครับ10ถึง14กันยายนเผ่ากับวันอาคารที่15กันยาต่อรือ
0: ครับ
1: ต่อรือเผ่าแล้วนะครับขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้วายชนกันด้วยนะครับนะเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญครับนี้ลานปั๊มทานทองคลองภายธุรกิจน้ำตกวิภาวดีรณีปั๊มทลายรับซื้อ8บาท40สตางค์ครับปั๊มหลวง9บาทกลมๆนะผู้ใหญ่ชัยเมืองประเทศกับบริหารลานปั๊มทานทองคลองภายธุรกิจในบ้านนะครับน้ำย่างสดครับวันนี้คุณอำนวยน้ำย่างสดที่แยกก่อนถึงน้ำตกวิภาวดี กิโลละ74บาทกับสำหรับราคาน้ำย่างซาทุชนคนเวียนคนแต่ตัดไม่มือถือดีแต่ตัดย่างไหม
0: ฝนตก
1: เออ
0: น่าจะฝนตกเลยนะครับเสียงฝนตกเลย
1: ลงระหึมนะอ๋อฝนตกมาแล้วได้ยินปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บฝนตกนอนใบ
0: นอนใบแต่ว่าขับรถขับราต้องระมัดระวังนะ
1: ระมัดระวังนะครับหน้ามือถือพวงมาลัยใจกับกฎจราจรนะครับเรื่องของฝนตกเออเอามา
0: เอามาถึงพี่น้องนะครับที่หลับหลับฟังหลับชมทาง Facebook เนี่ยนะครับของอสมทนะบอกต่อๆกันไปด้วยแชร์ด้วยนะบางคนก็แชร์ที่ห้องกระจายข้าวต้องขอบคุณอย่างยิ่งเลยคุณสุริยันดิตการนะครับพี่ติ๊กนำส้มนะครับนะเขียนมาเลยนะครับน้องบิลดิติไกนะครับนะคุณนิวัฒน์จิตตาพิรมบอกว่าตอนนี้กำลังเปิดห้องกระจายข้าวอยู่ขอบคุณนะครับ
1: บางคนบางคนบางคน
0: คุณดุษฎีนะครับนะพี่ดีระพิพัฒน์วันนาบอกว่าพัดแซงฟังกันเถื่อนไพร
1: คนนี้ขายย่อยขายย่อยขายย่อย
0: นะครับนะแล้วก็บางมดนะครับบางอ้อสวัสดีสองฐานคุณพงศักดิ์สันติธารยนต์นะครับสวัสดีครับนะคนรักยานะครับนะขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับในการรับชมแชร์กันด้วยนะครับนะ
1: แชร์มั่ง
0: แชร์มั่งแชร์มั่ง
1: กดไลค์มั่ง
0: กดไลค์มั่งอ
1: ยากฟังเชยเชย
0: เอาเอาไว้เพื่อนฟังมั่งนะ
1: มีส่วนรวมกันโอ้ซาเล่ไอ้ควังเลย
0: มีเรื่องอยู่เรื่องนะก่อนจะไปซีมาซามี่ซามี่นะมาเรื่องนี้ว่ากันนะคืออ่านเลยน่ากลัว
1: เรื่องไรครับ
0: เรื่องยูอิสราเอลเนี่ย
1: โอ้เถื่อนเพลย์เถื่อนเพลย์เถื่อนเพลย
0: ์คืออิสราเอลเนี่ยจริงๆข้าวเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากแหล่งท้องถิ่นที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นไป
1: ก็บางงานซ่อน
0: บางซ่อนก็บางงานก็สมุยนะครับแล้วก็เรื่องที่มันเช่าเช่ามาเนี่ยก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับก่อสมุยก็คือเรื่องของที่ป้าไปรับร้านคนเนี้ยนะที่ก่อสมุยครับไอ้ส่วนสัตว์นะ
1: โอ้โมนี่อยู่แค่ไหนทำเจ้าของผีมั้ย
0: ส่วนสัตว์
1: ก็เดี๋ยวทำเจ้าทำเจ้า
0: ไปขอสมุยไปลังแก่นะครับนะแล้วก็ปาฟอดวานนายกรัฐมนตรีในประเทศนายเควินเนี่ยนะครับนะอิสราเอลออกนอกประเทศต่อมาก็ในประเทศสามีของคนไทยที่เป็นเจ้าของส่วนทรัพย์
1: ฝรั่งเศส
0: ฝรั่งเศสออกลาวก็ได้มีการชุมนุมกันไปเรียกร้องความเป็นธรรม
1: นี่ยิกทั้งคู
0: ่คือก็เห็นคลิปของคุณฝรั่งเศสแกก
1: ็มาน้อยไม่น้อย
0: แกพอเห็นอิสราเอลที่ไหนแกก็ไม่ยอมเหมือนกัน
1: ข้อขึ้น
0: ก้องขึ้นแกก็ไม่ยอมดังนั้นแกก็ไปหยอกล้อหยอกไล่มั้งก็ถือว่าแกผิด
1: นะพ่อไปทุบตุรกีนี่วิสราเอล
0: ใช่ไหมไปทุบก้อน
1: ๆใช่
0: ไ
1: ห
0: มไปทุบคาไปเรื่องเอาปากก้อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แกก็โดนในประเทศเหมือนกันแต่ว่าข้าวที่นักที่สุดคือการสื่อที่ดินแล้วก็ทำเป็นสุสานฝังศพอันนี้สิ
1: ชาติเชิงเซาที่บางคลาบางคลา
0: ชาติเชิงเซานะ
1: ชาติเชิงเซาครับ
0: มีการทำพิธีมีการอะไรต่างๆและปรากฏว่าสืบสาวลาวเหลืองไปแล้วเนี่ย มันโยงใยกับบริษัทโนเมนีที่มีคนไทยช่วยอิสราเอลเนี่ย
1: โอ้ธุรกิจนะเน
0: ี่ยเกี่ยวข้องกับว่าตั้งแต่ป้ายมาถึงก็พังงานก็สมัยภูเก็ตนี่เกี่ยวข้องก
1: ันหมดเลยถึงหมดเลยเป็นยันเลย
0: โอ้โหนะ
1: สาวยันเว้ย
0: เราก็ดูแล้วจริงๆแล้วคนบอกว่ามันไอ้ชาวต่างดาวเนี่ยนะที่มาในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีเยอะแยะมากมายนะครับที่มาทำงานไม่ว่าจะเป็นพม่านะคาเมียนลาวอะไรเนี่ย
1: จีน
0: พูดเราไม่มีปัญหาแต่ว่าไม่นอนมีปัญหาครับยิวครับอิสราเอล
1: ม
0: ัน
1: ชอบทำเจ้า
0: ทำเจ้า มันไม่ได้มาทำงานมันมาเที่ยวแล้วมันมายึดครองธุรกิจอะไรต่างๆใช่ไหมอ่ะใช่ไหม
1: มันปณีในบ้านคนยิวนี่เขาอยู่ทำกลางสงครามใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ทำกลางความกดดันแล้วก็มีการรบตลอดเวลาทึ่งที่นี่เพราะว่ารบมังมังมันเชื่อน
0: เชื่อนเนื้อ
1: ช็อตต้องห้าซุ่นบำบัดทางจิตใจปลาคอดว่าเลือกมาเลือกไปเลือกไปเลือกมา
0: ประเทศไทยดีที่สุด
1: เหมาะว่าเพื่อนบานโรกัญชาพร้อมน้ำทอมมี อุปกรณ์สี่ดีทุกอย่างคนไทยให้เกียรติแต่ว่าให้เกียรติไปเรื่อยให้เกียรติไปเรื่อยให้เกียรติไปเรื่อยมันมากขึ้นเพิ่ม
0: คนมาเพิ่มมาในลักษณะของนักท่องเที่ยวแล้วก็มาซื้อที่ดินที่ก่อพังงันก็มีการประกาศ land for sale เนี่ยนะ
1: ขึ้นภาษายิวเลย
0: ขึ้นภาษาจิวติดต่อเบอร์ซะเรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: เป็นเจ้าของที่ดินในก่อพังงันเนี่ยนะ
1: เดี๋ยวเรา
0: ไปทำมาเราไปแล้วมาเอ้ากลายเป็นเปิดโรงเรียน
1: โรงเรียนมีซุ้นเล็กๆแต่ว่าโรงเรียนนะที่เอารู้ไปฝากไว้นะเจ้าของโรงเรียนเป็นคนอิหร่าน
0: เอานั่นนะ
1: ยิวรู้ไปฝากเลี้ยงแล้วเปิดชาบัตชาบัตก็เมื่อวัดยิวเนี่ย
0: ชาบัตใช่ไหม
1: ชาบัตชาบัตที่ก่อพังงันนะครับที่ซี่ธนูได้นะ
0: คำว่าชาบัตเนี่ยมันสำคัญที่นี่เหลืองนี่นะครับเราก็ไปต้องดูว่าไปหลายคำว่ายิวยิวเนี่ยนะ สมัยก่อนเด็กๆเนี่ยมันก็ไปทำหัวหม้ออะไรเนี่ยก็เรียกว่ายิว
1: ยิวยิวยิว
0: ยิวเราก็ไม่เข้าใจนะต้องลงเป็นอิสราเอลนะครับยิวเนี่ยนะ
1: ก็พูดมานานแล้วก็มายิว
0: พูดมานานที่ว่าสมัยสงครามโลกนี่ฮิตเลอร์นี่ไม่ชอบเลยนะ
1: แกรวม
0: แก๊สแกรวมพวกพันเลยแต่ว่าล้างไม่หมดป้าก็ลือคนไปนะครับท่านผู้ฟังตาผู้ขับนะ
1: ไม่ใช่ว่าภูเก็ตกับประท้วงกันนัก
0: ประท้วงครับเขาไม่ยอมเลยนะครับนาลายแห้งเนี่ยคุณส้มเตี๋ยริมตองคุณก็ประท้วงเอาที่ดินขึ้นมาก็เดืองเขายิ้วนี่แหละ
1: คนยับข้าวตาเหมือนคนผู้ไม่ชอบเลยช่วงนี้พอใช้ได้
0: ใครยัง
1: เต้อาชิว
0: เต้อาชิวไว้เขาไม่เอายิ้ว
1: ไว้ไว้
0: เ
1: ขาไว้เขาพวกนี้ไว้เขา
0: แกก็ไม่เอายิ้ว
1: ไม่เอาไม่เอาไม่เอา
0: ปากดหวาพอคนไปแล้วท่านฟังเราต้องน่าใจให้นะครับคือดินแดนในที่ยิ้วเนี่ยสามารถจะข้าวไปได้หรือหยุดครองไปได้เนี่ยเขาเชื่อในคำสัญญาของพระเจ้านะครับ
1: ดินแดนพันธสัญญา
0: เขาบอกชาวยิวเนี่ยเขาเชื่อในตัวเองว่าเขาเป็นชาติฉลาดที่สุดประเสริฐที่สุดนะครับนะดังนั้นดินแดนพันธสัญญาไม่ว่าเขาไปอยู่ในดินแดนในดินแดนนั้นพระเจ้าให้เขาไปนะครับ
1: ของเขาไป
0: ให้เขาไปอยู่นะครับนะที่เขามีปัญหาอยู่ที่ตะวันออกกลางเนี่ยชนนกาซาเนี่ยเขาบอกเป็นดินแดนของเขานะ
1: ปาเลสไตน์ใช่ไหมนะช่องแคบโกลันไงที่รับถุงโกลัน
0: นั่นคือเป็นดินแดนที่พระเจ้าให้ซึ่งทีนี้ตอนนี้ที่เขามาอยู่ในประเทศไทยเขาก็มีความเชื่อว่าถ้าเขาหยุดกองดินแดนตรงไหนได้นั่นพระเจ้าให้มานะแต่มันที่ว่าชั่วรายว่านั่นคือคนไทยที่เป็นโนมินีให้นี
1: ่อย่าพวกไอ้นี่ที่กำมันพลางนี่เนี่ยน่ากลัวพวกนี้ค่ายชัดโดยตรงเลยนะนี่เขาบอกว่าปรับปรุงกฎหมายนะพวกไอ้โนมินีพวกนี้พวกอําพรางต่างๆในลุงตัวนี้นักกว่าดื้มนะ
0: ใช่ดิมันต้องในละเทศด้วยในเทศไปอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวนี
1: ้เอาอยู่ขมิ้น
0: ฮะเขาก็ไม่เอา
1: คน
0: เขาไม่เอาครับคนในละเทศที่เป็นคนไทยดังนั้นครับเรื่องนี้นะครับไม่ได้มาอยู่ให้เราไปเกลียดชังนะครับแต่ว่าให้เราระแวดระวังว่าเขาอยู่อย่างภูเก็ตเนี่ยเขาบอกอยู่ไม่เกิน15วันนะมันเป็นอย่างเดียวเนี่ย
1: บ้านเรามีไหม
0: บ้านเรามีไหม
1: ที่ว่าเดินมีบ้างไหมฝรั่งมีมาก
0: ไหมไม่ถ้าคุณเห็นฝรั่งหน้าตาเป็นฝรั่งตัวไม่สู้หมาเนี่ยไปท่านเลย
1: ตัวตาเท้าเรานะ
0: หน้าดาวเราเนี
1: ่ยแต่ว่าคนที่ดีก็เราต้องแย่ๆนะครับนะบางทีคนที่มาสร้างปัญหาก็ว่าไปตามเรื่องในนักท่องเที่ยวที่ดีแม้แต่ว่าจะเป็นยิวเนี่ยคนดีก็น่าจะมี
0: แต่อย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์ของชาวต่างดาวก็พูดรวมกันไปเลยนะครับในคณะที่ผู้ว่าจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับกรณีคนต่างดาวในรัฐจักเข้ามาเนี่ยนะครับเพื่อจะพูดคุยกันนะครับในเรื่องของกรณีที่ว่ามีการเนรเทศนะครับของคนสองคนออกนอกประเทศเนี่ยนะครับ
1: ก
0: ็ประชุมต้องดูนะครับต้องดูนะครับรับผิดชอบกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับสำนักงานคนส่งผู้ประกอบธุรกิจรถเช่าอะไรต่างๆผ่านนิดเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องดู
1: บูรณาการหมดเลย
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง12หน่วยงานนั้นนะตรวจมัดทั้งหมดทั้งเพธุรกิจที่เข้ามาทำมีโนมินีผันเพื่อรวมไปถึงเรื่องของการศึกษาสังคมเรื่องของที่ดินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนี่คนไทยนะครับพวกเราพี่น้องประชาชนเนี่ยครับก็ต้องเป็นนุ่งเป็นใย
1: เราเจ้าของแผ่นดินพูดถึงนะบรรพบุรุษอุตสาหรักษาไว้นะชายเลือดเนื้อชลุมนะต้องไปฝึกดาบที่วัดพุทธไทยสวรรค์มั้งเลยมั้งเลย
0: ร
1: ้องนะ
0: อ้าววัดพุทธไทยสวรรค์นี่แม่เอ้ยวัดท่านเนี่ยนะครับมีมาก่อนกรุงศรีอยุธยานะครับนะ
1: อายุวัดใน700ปีได้ไหม680ปีนะ
0: คือกันนั่นสิ
1: พระเจ้าอู่ทอง
0: คือพระเจ้าอู่ทองเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งกรุงศรีอยุธยาสถาปนานะครับนะอยุธยานี่มีอายุ400ปีนะครับ700ปีนี่กระถาเขาสุโขทัยคือสมัยก่อนเนี่ยสยามเป็นเมืองไม่เขาเรียกไม่ใช่อาณาจักรเขาเรียกอาณาจักรสยามก็เป็นเมืองมีเมืองสุโขทัยมีเมืองเชียงแสนมีเมืองหัวเมืองก็มีลานนามีเนรลานช้างมีซีวิชัยนครศรีธรรมราชปัตตานีนะ
1: ก็ยังก็เคยก่อม
0: ันยังอยุธยาทีนี้วัดนี้นะครับเป็นวัดที่มีมานานนะครับนะวัดไอ้เนี่ย
1: พุทธไทยสวรรค
0: ์ที่เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กคือลำดับเราเรียนกระบี่กระบองว่าที่เรียนที่ไหนต้องไปเรียนที่สำนักพุทธไทยสวรรค
1: ์โอ้นี่แสดงว่าเมื่อไปเซาลินเลยนะ
0: ใช่ทีนี้นะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยแต่ผู้ดูดีแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วเขาก็ไปซื้อเอาเรื่องของการอยากยอกเงินนะครับเริ่มต้นที่92ล้านบาท
1: มันปัจจุบันเลยเรื่องของเรื่องมันมีปัญหาในวัดก็คือเจ้าวัดหัววัดไงอุวัดก็คืออ
0: าจารย์ชด
1: ล่วงชดนี่
0: แหละล่วงชด
1: เรียกล่วงชดไม่ใช่อาจารย์เลยนะไม่มี
0: เดี๋ยวนี้สามีชดแล้ว
1: เราไม่ได้เป็นลูกศิษย์นะเรียกล่วงชดพ่อ
0: ล่วงชด
1: ล่วงชดเนี่ย
0: ล่วงกันเลี้ยงไม่ได
1: ้ล่วงชดที่66ปีในบ้านล่วงเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงเพื่อเดียวเบา
0: คุณชดเบาชด
1: แต่เลี้ยงไอ้กันนัก
0: คือล่วงเนี่ยคำว่าพระ
1: ค
0: นที่เป็นพระนะครับทางใต้นะ พระแต่คนที่เป็นพระอะไรสักแล้วเขาเรียกล่วงเจ้าเน้น
1: เน
0: ้
1: น
0: ถ้าเป็นพังเนื้อเขาเรียกเป็นทิศเป็นเล่ยเป็นนู่นเป็นคือจะเรียกไม่เหมือนกัน
1: ถ้าเรียกบาชุดมาใครบาผู้แล้วทีนี้
0: ไม่ได้ครับบ้าก็ไม่ได้คือซัมมี่สามีมาจากคำว่าสามีนะครับก็คือผู้ที่มีเมีย
1: ก็เรียกมี่นะมี่ชดนะ
0: มี่ชดได้มี่ชดได
1: ้มี่ชดนี่แกนี่เป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยที่ลั่งมันมีคนเห็นเรื่องไม่ดีไม่งามที่ลั่งเรียกว่าโรงปฏิกองปราบรบพึ่งแรงแต่ว่าไม่มีหลักฐานนี่มันชัดเจน
0: ไม่มีหลักฐาน
1: ที่ลั่งไปหลักตั้งกลองพอหลักตั้งกลองปั๊บก็ถึงนี่ตำนานโต๊ะสีส้มมันไม่เกิดทันทีในบ้าน
0: เป็นเรื่องที่เลวร้าย
1: มากแรงใดใดในโลก
0: เสมือนแรงกรรมไม่มี
1: ไม่ใช่ไม่เหมือนแรงโยกอาตมา
0: เอาละเวรกรรม
1: ปรากฏว่าซี่กาบนโต๊ะนั่นน่ะโต๊ะชั้น
0: โต๊ะชั้นโต๊ะกินข้าว
1: นอกจากชั้นข้าวชั้นอื่นกันได้เหลือง
0: โต๊ะชั้น
1: คลิปออกไปนี่ตอนนี้คนเห็นกันทั้งประเทศครับปรากฏว่าเขาอิยาลาก้าล่วงโฉดแข่งแรงเลือกเกินปนูปนีปนันแต่ประเด็นที่ว่ามันมาไปกว่านั้นคือตำรวจกองปราบเอาไม้จับไปครับพี่มึงโอ้ชาวในบ้าน
0: จับ
1: กำมั่งทาดีที่กินข้าวโอ้ชาวพอดีบ้าน
0: โอ้อาหารเต็มเม็ด
1: กับข้าวเต็มโต๊ะคนกินยาเป็นชิบ
0: ถ้วยจานครอบทอง
1: มีเรียนมีอะไรมี
0: ไ
1: อชาบูมีโอ้อะไรต่ออะไรมาจะมากินแบบเจ้าซั่วกินเลยไม่ง่ายสุดท้ายตำรวจเอาไม้จับไปก็ทำเป็นอ่านไม้นู่นนั่นแล้วก็ล็อกตัวไว้พร้อมซี่กะ
0: คร
1: ับ ก็ตรวจสอบเพิ่มเติมที่ไหน92ล้านเห็นป่ะ
0: ที่ไหน92ล้าน92ล้านนะครับเริ่มต้นมาคือคนที่ไปร้องเนี่ยจริงๆเขาก็บอกว่าเป็นลูกศิษย์นี่แหละ
1: คนใน
0: คนในครับซึ่งไปร้องเนี่ยอันแรงไม่มีหลักฐานก็ดูไปปรากฏว่ามีลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นตำรวจกองปราบนะครับเมื่อวานแกออกรายการมาแล้วแกก็ข้าวไปถึงแกก็ดูพฤติกรรมเลยแกติดกล้องจนเป็ดต่างหากคือล่วงโชดล่วงโชดได้มีโชดเนี่ย
1: มีโชด
0: เนี่ยแกก็ดูวงจรปิดตลอดเวลาแกปฏิบัติการเนี่ยนะแกก็ดูในวงจรปิดที่แกติดตั้งแล้วว่าใครเข้าเขาตรงนั้นมั้ง
1: เล่เพื่อเล่กล้องเลยเล่กล้องเลย
0: แต่ว่าไอ้ที่เป็นคลิปเนี่ยเข้าไปนั่นมาแกไม่รู
1: ้โอ้
0: แกไม่รู
1: ้แสดงเขาสอนกล้อง
0: ไงแต่นั่นก็มีภาพเลยปรากฏมาตรงนั้นนะครับออกมาตรงนั้นทีนี้ก็คือลูกศิษย์ที่กล้าฉีดอะไรเป็นผู้นั้นเพราะว่าเห็นแกอะไรไม่ไหวแล้วแต่ลูกศิษย์คนนี้ฉลาดนะครับพันตำรวจโท
1: ครับ
0: แค่รู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วเป็นเดือนแล้วแค่ค่ายพลาหมดเลยนะ
1: ออกปล่อยคล้องก่อน
0: แค่ค่ายมันเลยนะ
1: โอ้วายทำ
0: ไมเนื้อดวงในแค่ค่ายมดแกไม่บอกใครเลยนะ
1: สร้างรุ่นเนื้อดวงมา
0: แค่ค่ายมันเลยแกไม่บอกใคร
1: เงียบ
0: จึ๊บเลยคือมันแพงมากเลย
1: พลาแพงหรือจะมีการปั้นไหม
0: ปั้นนี
1: ่มัน
0: แพงเพราะสัดแล้วแกฆ่ามดแล้วแกก็เลยฆ่าไปถึงกระบวนการจับต่อก็ได้ไปคนในกุฏิรวมไปถึงที่บ้านของศรีกาอะไรต่างๆรวมๆแล้วขณะนี้เป็นทองคำเป็นเลยรถ720ล้านบาท
1: โอ้เงินสดเป็นมัดมัดไปพ่อปฏิกเลยในบ้าน
0: นี่นั่นๆ
1: ไปเบิกว่าแต่นี่เคยโอ้มันเหรอ
0: นี่สิเข้าใจว่าแกพูดมีลูกศิษย์ชื่อนัดเนี่ยไปห้าที่แกบอกไม่รู้เราจะรอดวันไหนแกพูดเป็นไหนๆนะ
1: โอ้น
0: ั่
1: น
0: ๆเหมือนกับแกดูตัวว่าหรือว่าแกเตรียมตัวที่จะลาศิษย์ข้าไปอยู่ครับสี่ข้าท่านนี
1: ่น้องเอน้องเอ
0: แกมีรถมีนี่มีบ้านมีนี่เรียบร้อยหมดบ้านแพงด้วยนะ
1: โอ้บ้านแพง
0: แกก็เตรียมตัวพอแกก็สามารถจะลาศิษย์ข้าได้อายุ66เนี่ยนะ
1: เงินไปลงล่างลงย่างนิ่มๆมันนะ
0: โดยไม่มีใครรู้ก็ได้เงินไปครอบครอง700ว่าล้านเนี่ยนะครับนะมันเป็นเสบันเนแต่
1: สุดท้ายไม่ทัน
0: ไม่ทันครับนี่คือความรู้ก็มีคลิปออกมาสมัยท่านสันเพชรนะท่านสันเพชรท่านก็เล่าให้ฟังว่าคนที่ไปทำอัจตุคามมีอันเป็นไปเพ่ง
1: หลังจากปี44มาเร็วนี่มาก็มาค่อยดีมาทำอัจตุคามในเช่นว่าล่วงนุยล่วงนุย
0: ก็ไม่บายต้องลาศิษย์ข้าก่อน
1: มีชด
0: แล้วก็ตาย
1: มีชดเหมือนกัน
0: มีชดอดีตข้าการก็มีติดคุกเพิ่งออกมานี
1: ่นักธุรกิจก็มีนะ
0: มี
1: เส้นเลือดแตกเสียมั่งติดเตียงเสียมั่ง
0: เ
1: ลยมั่ง
0: ใครที่ไปนั่นนะครับ
1: เราไม่ได
0: ้คือจตุคามเนี่ยท่านบอกว่าจตุคามเนี่ยแกเป็นกษัตริย์ที่ดูแลพระบรมธาตุสร้างบารมีฟ้าบรมธาตุเนี่ย
1: ครับ
0: คือกษัตริย์เนี่ยไม่ใช่พระนะไม่เมตตาไม่มีนะถ้าผิดก็ต้องลงโทษ
1: โทษเลยนะโทษนะ
0: โทษเองโทษนะครับนะดังนั้นใครเกี่ยวข้องกับจตุคามเนี่ยน่าขี้คลาดแต่ผมอยากให้ดูมุมมองพันนี้นะครับนะมุมมองเนี่ยในการที่ทุกคนเนี่ยเอามาโพสเอามาแชร์กันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อาจจะมองเป็นความซาใจแต่คนที่ไปเจเนเรตให้มันเป็นพระหลุนบนโต๊ะคาโต๊ะอะไรแบบนี้นะเขามองได้เลยนะครับว่าฐานบอกถึงดิไซน์ของฐานนะบางคนเอามาเป็นหน้าโปรไฟล์อะไรเนี่ยเราต้องมา คือทันไปช็อปแบบนั้นนะ
1: ไม่กำลังจะกล้าสู้บ่วงกำด้วย
0: กำลังจะเป็นบ่วงกำนะคือเหตุมันไม่เป็นทีที่ไม่ควรนะครับนะคือที่ผ่านๆมากรณีพระซุ่งกับสีกาเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่ในที่ลับในห้องแล้วคนก็ไปแอบจับ
1: แล้วมันติดแย้งมัน
0: แต่นี่มันเป็นที่แจ้งคือที่แจ้งหมายความเป็นที่ที่คนสามารถจะเดินเข้าออกในบริเวณนั้นได้ใช่ไหมแล้วก็เราไปเห็นภาพแบบนั้นมันอุจจาระนะครับก็ไม่ควรส่งต่อแล้วคนในนี้คนท่ามหมายว่าโต๊ะสี่ซมนั่นน่ะทำไมต้องเอาออกมาสามไหมครับ
1: เอาออกมาเพราะต้องพาไปทำไร่เพราะว่าไม่นี่คน
0: เดียวมันเป็นเรื่องคนจะไปดูคนจะไปดู
1: แล้ว
0: มันเป็นขยะแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีอ
1: ่
0: ะ
1: เสื่อมทางจิตใจ
0: ก็เลยเอาออกมานะครับนะดังนั้นนั่นเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับดังนั้นเราที่คนที่จะดูแลพระพุทธศาสนาภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเราต้องช่วยกันนะครับนะช่วยกันนะครับตรงไหนที่ผิดปกติก็ช่วยเป็นหุ้นเป็นท่าแจ้งเขามีคนโพสต์เหมือนกันวะสุราษฎร์ก็มีจ้าผมเหมือนหมดเลยสุราษฎร์ก็มีจ้านี่ผมรู้ด้วยคนโพสต์คือใครนะถ้าท่านรู้ท่านก็บอกนะ
1: เอ้าเวลาหมดแล้วได้ไม่บอกโตโยต้าสุราษฎร์ธานีขอบคุณครับปันทิพย์1970อุชกุลกานลงคนชิวสากลเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีกับวันนี้จำเจจำจรไปกันก่อนนะครับนะกลับมาพบกับนกเข้าเดินดินกันไม่วันเสาร์หน้าในบ้าน
0: ครับผมนะขอบคุณอย่างยิ่งนะครับสากลการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีแวะเวียนกันไปนะครับตลาดไม่สอยใจกับที่ไหนบ้างนะครับส่วนกระจายสินค้าครับผม
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 40

ขณะนี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ษเครียดหนักโดนเค้นสอบตลอดคืนพร้อมกับสีกาเอเช้านี้นั่งนิ่งไม่กินข้าวตำรวจขยายผลตรวจยึดทรัพย์เพิ่มตำรวจปัตตานีเปิดวงจรปิดละ
1: ขณะนี้เวลา 12:00 น
2: เวลา 12:00 นาฬิกา
1: ขณะนี้เวลา 12:00 นาฬิกาโรดนอนคุก2เจ้าหน้าที่ DSI ได้ประกันตัวปัดเกี่ยวคดีผู้ใหญ่เฮงโกงสอบท้องถิ่นต่อคดีสมีโชตและสีกาคนสนิทหลังศาลไม่ให้ประกันส่งเข้าเรือนจำสระบุรีเปิดเส้นเงินพบรวยระดับร้อยล้านกรมการขนส่งทางบกปรับขึ้นค่าโดยสารรถทัวร์ระหว่างจังหวัด3สตางค์ต่อกิโลเมตรเริ่ม15กันยายนนี้หลังราคาน้ำมันดีเซลปรับสูงขึ้นทรัมป์และอดีตประธานาธิบดีสหรัฐร่วมพิธีรำลึก25ปีเหตุวินาศกรรม 9/11 ที่เพนทากอนและกราวด์ซีโร่จุดตั้งอาคาร World Trade Center ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
2: ้สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้วันที่12กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาธนะธนากุลดิฉันดาราการทองลิ่มนะคะขอเริ่มกันที่ข่าวที่เป็นที่สนใจของสังคมในตอนนี้กันก่อนนะคะก็คือข่าวของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และสีกาคนสนิทนะคะเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนกองปราบปรามก็คุมตัวนายอติโชตหรือว่าสมีโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และก็นางสาวปุญญวีนหรือสีกาเอออกจากกองบังคับการกองปราบปรามไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีฝากขังผัดแรกค่ะก็ผู้สื่อข่าวก็ไปสังเกตสีหน้าสีตานะคะก็พบว่าอิดโรยค่ะระหว่างที่เดินขึ้นรถควบคุมผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามทั้งสองถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการเสพเมถุนนะคะแต่ว่าทั้งสองก็ไม่ได้ตอบคำถามค่ะคดีนี้นะคะทั้งสองถูกแจ้งข้อหาความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เบียดบังทรัพย์และก็ร่วมกันฟอกเงินมีรายงานว่าสมีโชตให้การปฏิเสธข้อหายักยอกทรัพย์นะคะส่วนกรณีคลิปเฉาเจ้าตัวรับสารภาพค่ะโดยบอกว่าเริ่มมีความสัมพันธ์มาประมาณ2ปีนะคะแล้วก็ท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเพราะเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือว่าเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเพราะว่าคดีนี้มีมูลค่าความเสียหายมหาศาลกว่า700ล้านบาทค่ะผู้ต้องหาทั้งสองนะคะได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งศาลพิเคราะห์แล้วก็เห็นว่าทั้งสองเป็นบุคคลตามหมายจับถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินและความผิดตามกฎหมายอื่นที่มีอัตราโทษสูงต้องสอบสวนเส้นทางการเงินขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็พนักงานสอบสวนค้านประกันตัวหากให้ปล่อยตัวอาจจะไปยุ่งเหยิงกับหลักฐานได้ค่ะจึงยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวราชทัณฑ์ก็นำตัวทั้งสองคนไปที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีนะคะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาและปปงก็ตั้งโต๊ะแถลงผลการจับกลุ่มค่ะโดยเฉพาะเรื่องการไปตรวจค้นทรัพย์สินของสมีโชตและสีกาเอพร้อมกับบอกว่าเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีคนแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีนะคะว่าเจ้าอาวาสวัดมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมสงสัยว่าอาจจะมีการทุจริตเงินวัดเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจสอบพบหลักฐานก่อนจะขออนุมัติศาลออกหมายจับค่ะพฤติการเนี่ยพบว่าเวลามีคนมาทำบุญนะคะก็จะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในชื่อวัดแต่ว่าเงินไม่ได้เข้าไปที่วัดค่ะกลับนำเข้าบัญชีส่วนตัวและบุคคลอื่นนำไปสู่การตรวจค้นขยายผลที่วัดและก็ที่บ้านของสีกาเอพบเงินสดสกุลไทยต่างประเทศกว่า138ล้านบาททองคำแท่งทองคำรูปพรรณน้ำหนักกว่า 1,000 บาทเป็นมูลค่าร่วม70ล้านบาทนะคะนอกจากนี้ยังมีพระเครื่องโฉนดที่ดินสมุดบัญชีอีกหลายรายการค่ะ เส้นทางเงินก็มี2เส้นใหญ่ๆนะคะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในการจัดซื้อวัตถุมงคล 2.8 ล้านแสนบาทและออกใบอนุโมทนาบัตรสำหรับเงินบริจาคบำรุงวัด89ล้านค่ะทั้ง2ส่วนนี้พอมารวมกันอยู่ที่ประมาณ92ล้านบาทนะคะพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบัญชีวัดก็ไปพบว่าเงินดังกล่าวไม่ได้เข้าบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวค่ะเชื่อว่าเจ้าอาวาสทุจริตวัดจริงนะคะ ในช่วง3เดือนเนี่ยเข้าบัญชีมูลนิธิที่เจ้าอาวาสตั้งขึ้นและโอนเงินออกจากมูลนิธิเข้าบัญชีส่วนตัวของเจ้าอาวาสโดยที่มูลนิธิไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องค่ะนอกจากนี้ยังไปพบว่าสมีโชติเนี่ยมีพฤติกรรมเชิงชู้สาวกับสีกาเอซีกาเอเนี่ยมีอาชีพไม่ได้มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งนะคะแต่ว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติช่วงปี2ปีที่ผ่านมาค่ะมีทาวน์เฮาส์2หลังมูลค่ากว่า4ล้านบาท Toyota Fortuner นะคะแลกเงินบัญชีกว่า5ล้านบาทโดยอำพรางการถือครองด้วยการใส่ชื่อลูกสาวพฤติกรรมน่าเชื่อว่ามีการสมคบกันฟอกเงินกับสมีโชติค่ะนอกจากนี้ยังพบข้อมูลว่าสีกาเนี่ยเข้ามาอยู่ที่วัดตั้งแต่ปี2550เป็นโยมอุปถากทราบเพียงว่าสีกาเอเนี่ยมีสภาพการเป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่ปี2562ก่อนปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายได้เมื่อปี2565จากนั้นก็เริ่มมีทรัพย์สินจำนวนมากทั้งที่ไม่ได้ทำมาหากินอะไรค่ะ
1: ขณะที่ทางอธิบดีกรมสรรพากรนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ค่ะก็เปิดเผยว่าได้มีการออกกำหนดไว้เรื่องของวัดมูลนิธิองค์กรสาธารณกุศลต้องรับบริจาคผ่านระบบอีโดเนตตั้งแต่1มกราคมที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการคืนเงินภาษีลดปัญหาการฟอกเงินการยักยอกทรัพย์ซึ่งล่าสุดก็มีศาสนสถานทุกศาสนาเข้าระบบแล้วมากกว่า 46,000 แห่งทั่วประเทศเป็นวัดค่ะเกือบทั้งหมดนะคะประมาณ 43,000 แห่งมาตรการดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาการยักยอกทรัพย์เพราะว่าอำนาจตามกฎหมายของสรรพากรเข้าไม่ถึงอย่างไรก็ตามก็พร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่รวมทั้งติดตามการตรวจสอบการเสียภาษีรายได้ของมูลนิธิที่เกิดขึ้นนะคะรวมไปทั้งนางสาวปุญญวีหรือว่าสีกาเอว่ามีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ส่วนเรื่องของปัญหาการยักยอกเงินบริจาควัตถุมงคลของวัดพุทธไทยสวรรค์ผ่านมูลนิธิวรรณโชตนะคะก็พบว่ามีการออกใบอนุญาตเป็นอนุโมทนาบัตรและแบบกระดาษในนามของวัดซึ่งก็ยอมรับว่าปัญหาการจัดตั้งมูลนิธิของวัดหรือว่าเจ้าอาวาสกลายเป็นช่องโหว่ของระบบการเงินค่ะไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของทางกรมสรรพากรเนื่องจากมูลนิธินี้ไม่ใช่องค์กรหรือว่าเป็นสถานที่สาธารณกุศลแต่จะตั้งเป็นนิติบุคคลแยกส่วนกับวัดทั้งทางบัญชีและทางกฎหมายในการกำกับดูแลค่ะโดยเตรียมรวบรวมข้อมูลหารือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ22กันยายนเพื่อพิจารณาแนวทางปิดช่องโหว่สกัดการยักยอกเงินบริจาคให้มีความ

0: ดกลุ่มมากยิ่งขึ้นส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะนางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักพุทธนะคะก็ระบุว่ามหาเถรสมาคมกับสำนักพุทธได้วางมาตรการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพย์สินของวัดมาอย่างต่อเนื่องเน้นการแยกทรัพย์สินวัดออกจากทรัพย์สินส่วนตัวของพระอย่างเด็ดขาดเพื่อความโปร่งใสก็ได้กำหนดแนวทางวัดทั่วประเทศปฏิบัติ3ส่วนหลักก็คือบัญชีเงินฝากวัดต้องเปิดในบัญชีนามวัดแยกต่างหากแล้วก็กำหนดผู้ที่มีอำนาจลงนามเบิกจ่าย3คนด้วยกันคือเจ้าอาวาสวยาวัจกรและบุคคลที่เจ้าอาวาสเห็นสมควรเพื่อป้องกันการใช้อำนาจคนเดียวบัญชีรายรับรายจ่ายของวัดจะต้องทำบัญชีรายงานต่อสำนักพุทธจังหวัดสำนักพุทธแห่งชาติเพื่อเป็นรายเดือนนะคะโดยจะทำเป็นรายเดือนและรายปีซึ่งปัจจุบันมีวัดดำเนินการแล้ว 85% จาก 40,000 กว่าวัดส่วนระบบ e-donation ค่ะส่งเสริมการบริจาคเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความโปร่งใสลดหย่อนภาษีได้แบบอัตโนมัติซึ่งปัจจุบันมีวัดเข้าร่วมแล้วกว่า 95% ซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เตรียมเสนอมหาเถรสมาคมมีมติอย่างชัดเจนค่ะว่าเงินกฐินที่มีเจ้าภาพและเป็นเงินแน่นอนมีเงินจำนวนแน่นอนหรือว่าเป็นเงินบริจาคจะต้องนำเข้าบัญชีวัดทันทีเพื่อแก้ไขปัญหาพบว่าบางวัดยังมีการเก็บเงินเอาไว้ที่เจ้าอาวาสหรือกรรมการวัดและผู้ใหญ่ภายในวัดหรือว่าผู้ใหญ่บ้านมาตรการเหล่านี้จะเป็นการป้องกันเรื่องตัวบุคคลค่ะซึ่งพัฒนาฐานข้อมูลประวัติพระสงฆ์โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเพื่อสแกนคัดคนเข้าบวช ด้วยระบบนี้จะทำหน้าที่บันทึกประวัติความผิดทางพระธรรมวินัยโดยเฉพาะหากพระรูปใดต้องอาบัติปาราชิกข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ในระบบเมื่อนำเลข13หลักไปตรวจสอบในระบบก็จะทำให้ไม่สามารถแอบไปบวชที่อื่นได้ที่ผ่านมาในอดีตยังไม่เคยมีระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้ตอนนี้ทำได้เกือบ 100% แล้วค่ะส่วนเมื่อถามว่าจะมีบัญชีส่วนตัวได้หรือไม่มีได้ค่ะเพราะว่าพระสังฆาธิการต้องรับเงินนิตยพัตรหรือว่าเงินเดือนพระตามตำแหน่งก็สามารถปีบัญชีส่วนตัวได้แต่ว่าถ้าเป็นเงินของวัดต้องเอาเข้าบัญชีวัดเท่านั้นหากมีการยกย้ายเงินวัดเข้าไปในบัญชีส่วนตัวหรือบุคคลใกล้ชิดนี้ทำไม่ได้นอกจากนี้ค่ะในด้านการปกครองคณะสงฆ์และการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพย์สินของวัดทางพศจะเข้าไปดำเนินการช่วยโดยจะดูแลส่วนนี้ด้วยความห่วงใยเพราะไม่อยากให้พระเนนที่อยู่ในวัดต้องมารับผลกระทบจากแค่คนเดียวพร้อมกับนำประเด็นการจัดการทรัพย์สินภายในวัดเข้าสู่ที่ประชุมมหาเถรสมาคมต่อไปเพื่อหาแนวทางการยกระดับในการกำกับดูแลเรื่องนี้ให้ดีขึ้นค่ะ
1: ไปดูตลาดวงการพระเครื่องกันหน่อยนะคะหลังจากมีกระแสข่าวเกี่ยวกับพระเกจิชื่อดังสมีโชติผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นเหรียญเนื้อดวงค่ะก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็จับตาไปถึงสถานการณ์ราคาซื้อขายในตลาดพระเครื่องด้วยผู้สื่อข่าวไปที่ชมรมพระเครื่องบ้านเลื่อมตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งเป็นตลาดพระเครื่องดังก็ไปสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาซื้อขายพระเครื่องดังรุ่นนี้ค่ะซึ่งก็พบกับนายเบเบ้ประธานชมรมพระเครื่องบ้านเลื่อมก็เปิดเผยถึงสถานการณ์ในตลาดพระเครื่องนะคะว่าราคาซื้อขายเหรียญเหนือดวงได้รับผลกระทบจากกระแสข่าวอย่างชัดเจนค่ะโดยบอกว่าก่อนหน้านี้ในเหรียญบางเนื้อโดยเฉพาะเนื้อทองคำและเนื้อเงินเคยมีราคาซื้อขายสูงถึงระดับหลักล้านบาทนะคะแต่พอเกิดกระแสข่าวกับอดีตพระอติโชติกับสีกาเอจนเป็นข่าวดังกระชอนราคาเหรียญเหนือดวงกลับปรับลดลงอย่างมากเหลือเพียงระดับหลักหมื่นบาทค่ะขึ้นอยู่กับเนื้อสภาพแล้วก็รายละเอียดของเหรียญแต่ละองค์แม้ราคาจะปรับตัวลงอย่างหนักแต่ก็ยังมีการซื้อขายเหรียญรุ่นนี้อยู่บ้างในบางเนื้อนะคะโดยทางร้านยังเปิดรับซื้อในราคาหลักหมื่นอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่มีนักสะสมนำเหรียญรุ่นดังกล่าวมาปล่อยขายแต่อย่างใดค่ะพอสอบถามถึงความรู้สึกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนายเบเบ้ก็บอกว่าเมื่อกว่า10ปีก่อนค่ะพระเกจิรูปดังกล่าวเคยเดินทางมาที่อุดรธานีแล้วก็เป็นพระเกจิที่อยู่ในสายวัตถุมงคลขององค์พ่อจตุคามรามเทพซึ่งตอนนั้นได้รับความศรัทธาจากผู้ที่อยู่ในวงการพระเครื่องอย่างมากอย่างไรก็ตามพอมีกระแสข่าวเกิดขึ้นก็ยอมรับว่าส่งผลต่อความรู้สึกและก็ความเชื่อมั่นส่วนตัวในฐานะพุทธศาสนิกชนและผู้ที่อยู่ในวงการพระเครื่องก็บอกว่าหมดศรัทธาในตัวพระเกจิรูปดังกล่าวแล้วแต่ความเคารพศรัทธาที่มีต่อองค์พ่อจตุคามรามเทพยังเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นค่ะ
0: ซึ่งข่าวนี้นะคะก็เป็นที่สนใจของประชาชนค่ะปรากฏว่ามี2พ่อลูกเถียงกันเรื่องข่าวนี้แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของพระพยอมนะคะทำให้บานปลายถึงขั้นตีกันค่ะพ่อก็เจ็บลูกก็เจ็บเย็บไป13เข็มในประ

0: หรือว่าแจ็คอายุ30ปีค่ะไปชี้จุดเกิดเหตุที่บ้านในตำบลหูทำนบอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากที่ใช้คราดถางถางหญ้านะคะตีนายลำดวนอายุ52ปีก็คือพ่อของตัวเองจนได้รับบาดเจ็บที่หน้าท้องกับลำตัวส่วนพ่อก็ป้องกันตัวด้วยการใช้มีดฟันที่แขนซ้ายของลูกค่ะจนลูกก็เจ็บเย็บไป13เข็มเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้โดยนายแจ็คบอกว่าก่อนเกิดเหตุพ่อนั่งดื่มสุราอยู่กับเพื่อนข้างบ้านค่ะตนก็นอนอยู่ที่เปลหน้าบ้านห่างกันประมาณ5เมตรระหว่างนั้นก็ได้ยินพ่อคุยกับเพื่อนบ้านนะคะเรื่องของสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์กับสีกาเอยักยอกเงินวัดรวมไปถึงความสัมพันธ์กับสีกาด้วยในทํานองตําหนิพระทั่วไปเหมารวมว่าพระทั่วประเทศเหมือนกันหมดเวลามีเงินชอบเอาไปเปสาวทำให้ตนก็เลยลุกขึ้นมาโต้แย้งมีการกล่าวพาดพิงไปถึงพระพยอมว่าบางทีท่านก็สอนรู้เรื่องบางทีท่านก็สอนไม่รู้เรื่องทำให้พ่อซึ่งเป็นแฟนคลับเป็น FC ของพระพยอมไม่พอใจลูกชายค่ะจึงเกิดการโต้เถียงกันขึ้นทางลูกชายก็เลยคว้าเอาคราดถางหญ้ามาตีพ่อ2ครั้งส่วนพ่อก็วิ่งไปคว้าเอามีดในบ้านมาฟันลูกชายจนได้รับบาดเจ็บก็เจ็บไปทั้งคู่ค่ะเบื้องต้นตำรวจยังไม่ดำเนินคดีกับใครนะคะเพราะว่าไม่มีการแจ้งความซึ่งผู้ใหญ่บ้านบอกว่าประเด็นการทะเลาะวิวาทก็เริ่มมาจากเรื่องของข่าวสมีโชติแล้วก็ลามไปถึงพระพยอมนายลำดวนค่ะซึ่งเป็นผู้เป็นพ่อนะคะอาการเมาสุราอยู่ก่อนแล้วมีความเห็นไม่ตรงกับลูกพ่อก็เป็นแฟนคลับ FC พระพยอมด้วยก็เลยทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็ช่วงหน้าค่ะมาดูเรื่องของ DSI 2รายนะคะที่เมื่อวานนี้ตำรวจเข้าไปจับกุมเพราะว่าไปเอี่ยวกับคดีโกงสอบท้องถิ่นค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลก

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับกุมนายประวิตรจารุรัชกุลอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยหรือว่าผู้ใหญ่เฮงในข้อหาเรียกรับผลประโยชน์โดยแอบอ้างว่าสามารถจะช่วยเหลือการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้ซึ่งต่อมาก็ได้มีการขยายผลสืบสวนจนพบความเชื่อมโยงไปถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะต่อมาเจ้าหน้าที่ก็นำกำลังไปจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก2รายก็คือนายอิทธิพลหรือว่าวิกเตอร์อายุ49ปีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศและนายอนุรักษ์หรือว่าด็อกเตอร์ต่ออายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะซึ่งผู้ต้องหาทั้งสองรายถูกจับกุมตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ค่ะท่านนี้รายงานข่าวจากกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.ระบุว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและได้ยื่นขอรับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเบื้องต้นพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วนะคะเห็นว่าผู้ต้องหามีหน้าที่การงานมั่นคงเป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวค่ะ
1: ขณะที่ทางกระทรวงยุติธรรมค่ะก็สั่งการทันทีกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ DSI เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะว่าดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยทางกระทรวงยุติธรรมค่ะสั่งการให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการตามระเบียบข้าราชการพลเรือนทันทีกรณีที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบท้องถิ่นค่ะพิจารณาดำเนินการออกจากราชการไว้ก่อนตามอำนาจหน้าที่และตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนว่าด้วยการดำเนิน

การทางวินัยรวมถึงประมวลจริยธรรมพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษนะคะให้เป็นไปอย่างโปร่งใสปราศจากข้อครหายืนยันว่าไม่มีนโยบายในการปกป้องช่วยเหลือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดไม่มีการละเว้นไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใดในกระทรวงยุติธรรมหากผลการสอบสวนค่ะพบว่ามีความกระทำความผิดทั้งก็จะมีการกระทำความผิดทั้งทางวินัย

0: ก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายและตามระเบียบอย่างเคร่งครัดไม่มีละเว้นไม่เลือกปฏิบัตินะคะพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่ากระทรวงยุติธรรมจะยืนอยู่บนหลักความถูกต้องหากคนของกระทรวงทำผิดต้องรับผิดและได้รับโทษทางกฎหมายเช่นเดียวกันค่ะพักกันอีกครู่นึงค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02 114 3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา

0: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะกรมการขนส่งทางบกค่ะปรับขึ้นค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับขึ้นมาอยู่ที่39.84 บาทต่อลิตรเริ่ม15 กันยายนนี้ค่ะกรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันค่ะโดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของการจัดการเดินรถโดยได้ดำเนินการปรับเพิ่มและลดอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลที่มีความผันผวนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมาโดยการปรับเพิ่มปรับลดเป็นจำนวน5 ครั้งตามราคาน้ำมันและหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะซึ่งล่าสุดนะคะสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่39.84 บาทต่อลิตรซึ่งเกินกว่าฐานราคาปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่34 บาทต่อลิตรค่ะทางคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกรางก็ได้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นจากอัตราต้นทุนพลังงานเพิ่มสูงขึ้นจากฐานราคาเดิมถึง5 บาทต่อลิตรและเพื่อให้การให้บริการในระบบสาธารณะระหว่างเมืองจากกรุงเทพมหานครไปยังต่างจังหวัดไม่เกิดผลกระทบต่อการให้บริการในภาพรวมคณะกรรมการจึงมีมติปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางหมวด2กรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3ระหว่างจังหวัดปรับขึ้น3 สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งอย่างเช่นการเดินทาง100 กิโลเมตรปรับขึ้น3 บาทต่อที่นั่งเริ่มมีผลตั้งแต่15 กันยายนนี้เป็นต้นไปค่ะสำหรับการยกเว้นหรือว่าลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆก็ยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปรับอัตราค่าโดยสารมีความเหมาะสมเป็นธรรมและไม่สร้างภาระให้กับประชาชนค่ะ
1: รัฐมนตรียุติธรรมเผยเตรียมปฏิบัติการเครือข่ายอิสราเอลยึดครองที่ดินไทยค่ะพลตำรวจโทรุทธพงศ์นวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ในรายการคุยกับครม.อนุทินเรื่องการยกระดับแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติว่ากระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานหลักก็คือปปส.และมีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทหารซึ่งการดำเนินการต้องทำทุกมิตินะคะทั้งการป้องกันปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูและการเฝ้าระวังค่ะเรื่องของการป้องกันก็ได้ดำเนินการตั้งแต่ภายนอกประเทศเป็นการสกัดกั้นทั้งพม่าและลาวส่วนการปราบปรามก็เน้นผู้ค้าและผู้มีอิทธิพลอายัดทรัพย์สินนะคะซึ่งที่ผ่านมา1 ปีก็สามารถจะปราบปรามยึดสารตั้งต้นซึ่งถ้าปล่อยให้หลุดลอดไปได้ก็จะสามารถนำไปผลิตยาบ้าได้กว่า 1,000 ล้านเม็ดค่ะส่วนการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์บัญชีม้านะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้แต่งตั้งให้เป็นประธานอนุกรรมการในการตรวจสอบและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติในส่วนของ DSI เรื่องการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็แบ่งออกเป็น7 ชุดย่อยทั้งในเรื่องออนไลน์ไม่ใช่เป็นบัญชีบุคคลแล้วแต่ว่าใช้บัญชีนิติบุคคลซึ่งการติดตามเป็นเรื่องค่อนข้างยากค่ะส่วนเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเช่นกรณีชาวอิสราเอลนะคะที่เข้ามาแล้วก็ถือครองที่ดินในประเทศไทยตอนนี้ก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นลงพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีรวบรวมหลักฐานได้พอสมควรค่ะพบว่าเป็นเครือข่ายรายใหญ่ภายในเดือนนี้ก็น่าจะมีปฏิบัติการในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่ถูกสแกมเมอร์หลอกลวงเงินไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าสิ่งที่เหยื่อออนไลน์ต้องการที่สุดก็คือเงินที่ถูกหลอกต้องตามคืนให้ได้ค่ะตำรวจก็เลยตั้งศูนย์ ACSC เป็นวอร์รูมมีตำรวจปปง.และก็ธนาคารร่วมกันนะคะเมื่อแจ้งเหตุก็จะสกัดเส้นทางเงินจากบัญชีม้าแถวแรกไปจนถึงแถวต่อไปรวมถึงจุดเกิดเงินสดโดยคดีที่ยึดทรัพย์ได้แล้วตำรวจและ DSI ประสานปปง.

0: ขายทอดตลาดทรัพย์สินเช่นรถหรูเพื่อนำเงินเฉลี่ยคืนผู้เสียหายทำแล้วเกือบ700รายค่ะผู้เสียหายเกือบ600คนวงเงิน130ล้านบาทค่ะ
1: ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะลงพื้นที่ไปสุ่มตรวจบรรดาร้านอาหารสถานบริการลักษณะคล้ายสถานบริการค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจสน.วังทองหลางค่ะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะทั้งใน3โซนด้วยกันลาดพร้าวทาวน์อินทาวน์ซอยมหาดไทยซึ่งการตรวจก็มีทั้งร้านคาราโอเกะบ่อตกกุ้งร้านอาหารร้านค้าที่มีลักษณะคล้ายสถานบันเทิงเพื่อป้องกันและตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางพันตำรวจเอกสดาอย่างนอกก็บอกว่าการลงพื้นที่ตรวจสอบเกิดขึ้นหลังจากได้รับเบาะแสสถานบริการสถานประกอบการบางแห่งอาจจะมีการกระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดทั้งในร้านคาราโอเกะร้านค้าประเภทต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบแม้ที่ผ่านมาจะกวดขันตรวจตราสถานบริการเป็นประจำแต่ตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังโดยเฉพาะในคืนวันศุกร์และวันเสาร์เนื่องจากเป็นช่วงที่มีประชาชนมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการจำนวนมากค่ะซึ่งการเพิ่มมาตรการตรวจสอบเป้าหมายก็เพื่อป้องกันการกระทำความผิดสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการในพื้นที่ส่วนผลการตรวจสอบทั้ง3โซนค่ะตำรวจก็จะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาดำเนินคดีอีกครั้งค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะ25ปีหลังเหตุวินาศกรรม9/11นะคะอดีตประธานาธิบดีและประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันก็ร่วมรำลึกในพิธีค่ะเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานในพิธีรำลึกที่จัดขึ้นที่เพนตากอนเทศมณฑลอาร์ลิงตันรัฐเวอร์จิเนียโดยทรัมป์ได้เข้าร่วมพิธีรำลึกเคียงข้างบรรดารัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีและนางคอนโดลิซาไรซ์ผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติในช่วงเกิดเหตุ9/11นายทรัมป์กล่าวว่าวันนี้มาร่วมกันให้คำสัตย์ปฏิญาณอันศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นคำปฏิญาณที่เคยเปล่งไว้ครั้งแรกในนามของพวกเขาเมื่อ25ปีก่อนจะไม่มีวันลืมเป็นอันขาดนั่นคือเหตุผลที่เราต่อสู้ในวันนี้เราไม่มีทางเลือกอื่นชัยชนะเท่านั้นคือสิ่งเดียวที่เป็นไปได้นายทรัมป์ยังพยายามเชื่อมโยงสงครามต่อต้านการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นตามมาหลังเหตุการณ์9/11ซึ่งจุดชนวนให้สหรัฐเข้าไปพัวพันในสงครามตะวันออกกลางนานหลายปีเข้ากับความขัดแย้งในปัจจุบันของเขากับอิหร่านโดยระบุว่าอิหร่านจะไม่มีวันมีการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดขณะที่รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ค่ะเข้าร่วมพิธีรำลึกในบริเวณกราวซีโร่หรือจุดตั้งอาคาร World Trade Center ในนครนิวยอร์กพร้อมด้วยบรรดาอดีตประธานาธิบดีประกอบด้วยจอร์จ W. Bushซึ่งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในขณะเกิดเหตุร่วมด้วยอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนบารักโอบามาและบิลคลินตันและบรรดาอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งสหรัฐค่ะโดยมีการยืนไว้อาลัยตามช่วงเวลาที่เกิดเหตุเครื่องบินชนและมีการอ่านรายชื่อผู้เสียชีวิตเกือบ 3,000 คนส่วนในช่วงค่ำวันเดียวกันแสงไฟสองลำส่องสว่างขึ้นบนท้องฟ้าของแมนฮัตตันสำหรับพิธี Tribute in Light แทนอาคารตึกแฝดและก็ที่แลนด์มาร์คอื่นๆในนครนิวยอร์กก็เปิดไฟสีฟ้าเพื่อรำลึกเช่นกันค่ะทันทีทุกๆวันที่11กันยายนนะคะเสียงระฆังจะดังขึ้นเพื่อรำลึกถึงเวลาที่เครื่องบินทั้ง4ลำตกและเวลาที่ตึกแฝดถล่มลงมาเสียงระฆังแต่ละครั้งจากทั้งหมด6ครั้งจะตามด้วยการยืนไว้อาลัยแต่ปีนี้มีการตีระฆังครั้งที่7เพิ่มขึ้นมาค่ะเพื่อรำลึกถึงผู้คนนับพันคนที่เสียชีวิตด้วยโรคภัยแค่เจ็บต่างๆรวมถึงโรคมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นและควันจากการพังทลายของอาคารเทอร์ลีสตราด้านักเคลื่อนไหวและประธานกลุ่มเหตุการณ์9/11ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ซาอุดิอาระเบียและสิ่งที่เธอระบุว่าเป็นความล้มเหลวของเจ้าหน้าที่สหรัฐในการเอาผิดกับราชอาณาจักรแห่งนี้และว่าจะเป็นไปได้อย่างไรที่ผ่านมา25ปีแล้วแต่เรายังไม่ได้รับความยุติธรรมสำหรับบทบาทที่ซาอุดิอาระเบียมีต่อการฆาตกรรมสามีของเธอและผู้เสียชีวิตคนอื่นๆภูมิกลุ่มผู้ก่อเหตุในเหตุการณ์9/11ส่วนใหญ่มาจากซาอุดิอาระเบียค่ะและมีการวางแผนโดยโอซามะ บิน ลาเดนผู้ก่อตั้งเครือข่ายก่อการร้ายอัลกออิดะห์ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ซาอุดิอาระเบียปฏิเสธความเกี่ยวข้องมาโดยตลอดและในปี2547รายงานของคณะกรรมการ911ระบุไม่พบหลักฐานว่าซาอุดิอาระเบียให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มอัลกออิดะไม่ว่าจะในฐานะรัฐบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายบุคคลนอกจากนี้ยังมีการจัดพิธีรำลึกที่เมืองแซงส์วิลล์รัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นจุดที่เที่ยวบินที่93ตกหลังจากผู้โดยสารบนเที่ยวบินลุกฮือต่อสู้กับกลุ่มสลัดอากาศและยังมีการจัดกิจกรรมในประเทศอื่นๆเพื่อรำลึกถึงวาระ25ปีเหตุวินาศกรรมนี้ด้วยค่ะ
1: ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะได้มีการกล่าวย้ำอีกครั้งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถึงคำมั่นสัญญาที่ให้ในสัปดาห์นี้ว่าจะมอบเงิน $5,000หรือประมาณ160,000กว่าบาทให้กับผู้ใหญ่ชาวอเมริกันทุกคนถ้าพรรครีพับลิกันชนะการเลือกตั้งยังครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรต่อไปในการเลือกตั้งกลางเทอมช่วงปลายปีนี้ค่ะและเขาก็ยังกล่าวยืนยันอย่างมั่นใจนะคะว่าเขาจะสามารถเอาชัยชนะในการเลือกตั้งกลางเทอมได้ท่ามกลางคะแนนนิยมที่กำลังตกต่ำอยู่ในระดับต่ำสุดในเส้นทางการเมืองของเขาได้เผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเขามีแผนที่จะจัดสรรเงินสนับสนุนให้พรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางเทอมระหว่าง $400-$500ในประมาณ 1.3-1.6 หมื่นล้านบาทค่ะ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงค่ะคุณพจนาธนธนากุลดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ข่าวเยาวรุ่นสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการบอกข่าวเยาวรุ่นนะคะรายการเครือข่ายวิทยุอสมททั่วภาคใต้นะคะสัปดาห์นี้อสมทพัทลุงแม่ข่ายนะคะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังพร้อมกันนะคะทุกสถานีวิทยุแล้วก็ผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะวันนี้นะคะอยู่พี่จ๋ากฎชนิพานนิลเขตนะคะวันนี้ร่วมพูดคุยนะคะกับเยาวรุ่นคนเก่งนะคะเราเคยคุยกับน้องประพึงมาครั้งนึงแล้วตอนนั้นแบบเล็กมากๆนะคะตอนนี้ติดตามความเก่งนะคะของเยาวชนเยาวรุ่นของพัทลุงนะคะอีกครั้งนะคะแนะนำตัวกันอีกครั้งนั่นคือน้องพระพลึงนางสาวทอแสงจันพรแสงทับทองนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เสียงใสกันเลยทีเดียวระหว่างคุยนี่ตอนนี้พระพลึงอยู่ที่ไหน
1: ตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเพราะว่ามีงานร้องเพลงในงานรำลึกของคุณลุงสายันสัญญาค่ะ
0: โอ้โหไปไกลมากๆเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ไม่เฉพาะแบบว่ารำมโนราแต่ว่ายังมีร้องเพลงขับกลอนเยอะมากเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็ล่าสุดนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันวันนี้นั่นคือรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นใช่ไหมคะจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2569อันนี้ยินดีด้วยนะคะรับเริง
1: ขอบคุณมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ให้พูดถึงรางวัลนี้มีความเป็นไปเป็นมายังไงบ้างคะกว่าจะได้รางวัลนี้อะค่ะ
1: ค่ะก็รางวัลนี้นะคะก็จะเป็นรางวัลที่เขาก็จะสอหาเกี่ยวกับเด็กแล้วก็เยาวชนใช่ไหมคะที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือว่าเป็นด้านต่างๆด้านวิชาการแบบนี้ค่ะแล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงกำลังปิดเทอมพอดีค่ะของประมาณแถวๆต้นปีนี้คุณครูก็ประสานงานมาว่าอยากจะส่งแล้วก็ได้รวบรวมค่ะผลงานมีทั้งหมดก็หลักๆก็ประมาณ3ด้านค่ะด้านวิชาการด้านศิลปะแล้วก็ด้านของจิตอาสาค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะรวบรวมรางวัลต่างๆแล้วก็จะทำในลักษณะเป็นเล่มเลยค่ะพี่ดีเจจ๋าแล้วก็ส่งไปค่ะให้เขาได้ประเมินแล้วก็มีการสัมภาษณ์ด้วยค่ะแล้วก็ได้รับรางวัลมาแล้วก็จะไปรับโล่ในวันที่20กันยายนนี้ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อใกล้ๆที่จะถึงนี้เองรับโล่โดยใครคะ
1: อันนี้จะรับโล่โดยทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเลยค
0: ่
1: ะ
0: พอประกาศชื่อนี่เป็นไงรู้สึกยังไง
1: โอ้ตอนประกาศชื่อตอนนั้นหนูจำได้ว่าอยู่บนเครื่องค่ะกำลังไปแข่งขันพอดีก็เลยไม่สามารถหรือว่ากรี๊ดกราดได้แต่ว่าดีใจมากๆเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ว่าเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่มากๆในระดับประเทศเลยค่ะ
0: ค่ะตอนนี้พระปึงเรียนอยู่ที่ไหนคะอายุเท่าไหร่แล้ว
1: ตอนนี้ก็อายุ15ปีค่ะกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุงห้องเรียนพิเศษ SME ค่ะ
0: โอ้โหแล้วเราเนี่ยมีความสามารถเหมือนทุกด้านเลยนะเมื่อกี้บอกว่าในช่วงการส่งอะค่ะก็มีทั้งด้านวิชาการแล้วก็จิตอาสาแล้วก็วัฒนธรรมในส่วนของด้านวิชาการพระพึงมีเสนอผลงานในส่วนตรงไหนที่เราเหมือนกับว่าให้เป็นที่ประจักษ์ให้แก่คณะกรรมการนะคะ
1: ก็จะมีเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ค่ะเป็นลักษณะของภาษาอังกฤษทำในรายการ VC ค่ะเกี่ยวกับการทดลองการยับยั้งประสิทธิภาพของแอลกอฮอล์จากพืชสมุนไพรท้องถิ่นค่ะก็ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับนานาชาติมาค่ะแล้วก็จะมีเป็นโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนของ AFX ค่ะเป็นการสอบเพื่อขอทุนค่ะเป็นการสอบไปต่างประเทศซึ่งหนูสอบติดประเทศจีนค่ะแล้วก็ เป็นหลักๆในด้านวิชาการ ใช
0: ่โอ้เยอะมากนี่รวมอยู่ที่ตัวพระพึ่งคนเดียวเลยนะแล้วในส่วนของจิตอาสาก็ละกันเพราะว่าวัฒนธรรมนี่คือชัดเจนมากๆในส่วนของจิตอาสาค่ะพระพึงส่งผลงานในด้านไหนไปหรือว่าการทำจิตอาสาอะไรไปอะคะ
1: ถ้าเป็นปกติก็จะเป็นด้านของกิจกรรมทั่วไปเลยค่ะเป็นตัวแทนการร้องเพลงธงชาติแบบว่าเชิญเสาธงนำสวดมนต์หรือว่าถ้าเป็นผลงานหลักๆก็จะมีในด้านของการเป็นประธานนักเรียนค่ะในตอนประถมแล้วก็เป็นตัวแทนแกนนำทูวีนัมเบอร์วันหรือว่าเป็นวิทยากรในการนำเสนอผลงานต่างๆหรือว่าเป็นวิทยากรในการสอนกิจกรรมต่างๆเช่นชุมนุมโอเอวิหารรายของโรงเรียนเป็นต้นค่ะ
0: ค่ะผมกำลังจะถามเพราะครั้งก่อนเคยได้เจอคุณพ่อคุณพ่อบอกว่าเนี่ยเพิ่งได้รับรางวัลมานะ OA พี่จ๋าก็นั่งนึกเอ๊ะมันคืออะไรนะ OA นี่คืออะไรอยากจะให้ป้าปืนอธิบายหน่อย
1: OA เนี่ยเป็นการสวดค่ะเหมือนกับว่าเป็นการสวดจริงๆแล้วใช่ไหมคะมันจะเป็นการตำนานเลยก็คือเป็นบทที่แต่งขึ้นเพื่อสอนให้กับพูดเป็นภาษาแบบว่าที่เข้าใจง่ายก็คือลูกของกษัตริย์ประมาณนี้เลยค่ะแบบว่าใช้ในการสอนเป็นแม่กอกาเป็นมาตราของตัวสะกดแบบนี้ค่ะแล้วก็ทีนี้ก็กลายเป็นการสวดที่จะนิยมสวดกันในวันเข้าพรรษาซึ่งจะสวดในวิหารรายก็คือจะเป็นศาลารายรอบๆวังนั่นเองค่ะก็เลยเป็นที่มาของโอเอวิหารรายซึ่งพอหลังๆเขาก็มีการอนุรักษ์ให้แบบว่าคงอยู่สืบสานต่อไปก็เลยเกิดเป็นการแข่งขันขึ้นค่ะ
0: อ๋ออันนี้คือไม่รู้เลยนะโอเอนี่คืออะไร
1: ใช่
0: แปลว่าก่อนที่พระพึงจะไปแข่งหนูก็ต้องแบบศึกษาดูก่อนใช่ไหมคะว่าโอเอคืออะไรก่อนนั้นนี่เรารู้จักไหมคะหรือว่าเอ๊ะเพิ่งมารู้จักตอนที่เราเริ่มที่จะมานำสวดอะไรประมาณนี้
1: หนูเพิ่งรู้จักตอนหนูเข้าม.1เลยค่ะก็คือที่โรงเรียนจะมีชุมนุมโอเอใช่ค่ะชุมนุมเล็กๆก็ได้รู้จักจากที่โรงเรียนค่ะแล้วก็หลังจากนั้นโอเอก็ค่อนข้างที่จะเป็นที่รู้จักมากๆเลยในประเทศไทยค่ะหลังจากที่กรมศาสนาได้จัดการแข่งขันขึ้นค่ะ
0: สักท่อนหนึ่งได้ไหมคะนิดนึง
1: ได้เลยได้ค่ะ
0: ยังไม่เคยได้ยินเหมือนกัน
1: ค่ะ

0: ประมาณนี้ค่ะ
1: เสียงนี่คนละแบบกันเลยนะมีพลังมากๆเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะก็ต้องมีการใช้อีกโทนนึงเพื่ออรรถรส
1: แล้วเวลาตอนที่เราไปแข่งเนี่ยคือป้าพึงเขาแข่งเป็นทีมหรือว่าเป็นเดี่ยวอะคะ
0: เวลาแข่งก็จะแข่งเป็นทีมค่ะโดยจะมีเป็นทีมผสมทีมชายล้วนแล้วก็ทีมหญิงล้วนค่ะใช่ค่ะหนึ่งทีมก็มีประมาณ10คนค่ะซึ่งจะมีต้นเสียงของแต่ละหนึ่งทำนองก็คือทำนองละหนึ่งคนค่ะ
1: ค่ะโอ้โหนี่ก็ถ้าแบบเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าสวดใช่ไหม
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: สวดพร้อมๆกันนี่ก็น่าจะโอ้น่าฟังนะขนาดป้าปึงสวดคนเดียวนี่ก็ยังน่าฟังมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วก็ต้องใช้ทั้งความจำแล้วก็คำที่ใช้นี่ก็มันก็ไม่ใช่คำธรรมดาเหมือนกันนะแล้วก็ทำนองอีกเพราะว่าทำนองก็ต้องแบบมีขึ้นมีลงอะไรอีกนะคะโอ้นี่เราก็ต้องใช้ความพยายามมากนะคะแล้วก็ในช่วงการฝึกฝนนี่ใช้เวลาฝึกฝนนานไหมคะ
0: อันนี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างนานมากค่ะกว่าแต่ละทีมจะสามารถปรับกันให้สามารถแบบไปด้วยกันได้ยิ่งทีมผสมยิ่งยากเลยค่ะเพราะว่าด้วยความว่าผู้หญิงผู้ชายโทนเสียงคีย์ก็จะแตกต่างกันแล้วก็ต้องมาทำความเข้าใจกันในเรื่องของการเว้นจังหวะการหายใจก็หมายถึงว่าทุกลมหายใจเราต้องแบบว่าเป็นจังหวะเดียวกันเลยค่ะเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงกันในการท่องค่ะ
1: อันนี้ในส่วนของกิจกรรมจิตอาสาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งอยู่ในหมวดหมู่อันนี้นะก็เหมือนกับเราก็ไปเป็นตัวแทนให้กับโรงเรียนส่วนหนึ่งก็เป็นเสียสละเวลาส่วนตัวด้วยใช่ไหม
0: ใช่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: ก็เลยไปอยู่ในกิจกรรมจิตอาสาบางคนนี่อาจจะยังไม่ทราบนะเหมือนอาจจะคิดไม่ถึงหรืออาจจะคิดไม่ทราบในส่วนเชิญเสาธงเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้นั่นก็คือจิตอาสาที่เราสามารถฝึกได้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: กิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะนี่ก็คือจิตอาสาคือเราเหมือนมีส่วนร่วมกับชุมชนมีส่วนร่วมกับที่อยู่ในโรงเรียนหรือว่ากลุ่มเพื่อน
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้ก็หนูเคยแบบว่าผลงานที่ยื่นไปใช่ไหมคะเกี่ยวกับการร้องเพลงแบบว่าระดมทุนเพื่อนำไปบริจาคหรือว่าสมทบทุนกับมูลนิธิต่างๆก็มีเยอะอยู่เหมือนกันค่ะ
1: 15ปีผมไม่น่าเชื่อนะเหมือนกับเห็นตลอดเวลาแล้วก็กิจกรรมของพระพึงนี่คือเยอะมากๆนะคะแต่ว่าครบมีทั้งวิชาการจิตอาสาแล้วก็วัฒนธรรมด้านวัฒนธรรมนี่คือแบบว่าโดดเด่นมากๆปัจจุบันนี้ก็คือพระพึงก็ยังคงรำมโนรา
0: ใช่ค่ะเมื่อกี้ก็เพิ่งรำเสร็จไปเลยค่ะตอนนี้หนูยังแข็งหน้าอยู่เลยค่ะใช่
1: ยังรำมโนราเหมือนเดิม
0: แล้วก
1: ็ร้องเพลงด้วย
0: ได้แล้วค่ะ
1: โอ้โหครบหมดเลยนะคะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของมโนรามากๆเลยทั้งขับกลอนทั้งรำมโนราแต่เดี๋ยวนี้จะเห็นในสื่อโซเชียลจะเห็นบ่อยเหมือนกันนะคะบางครั้งก็ดันฟีดขึ้นมาก็จะเห็นพระพึงมีร้องเพลงด้วยล่าสุดที่เนเน่ร้องพระพึงก็ร้องได้นะจะบอกให
0: ้
1: เข้าไปแอบดูไว้เหมือนกันนะคะแล้วก็ติดตามผลงานของพระพึงมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมอื่นๆนะคะรางวัลอื่นๆในปีนี้พระพึงมีได้รับรางวัลอะไรเพิ่มเติมมาบ้างคะ
0: ก็จะมีทำนองสนอนะคะทำนองสนอก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าค่ะก็แข่งขันไปเมื่อแบบเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดนครนายกค่ะแล้วก็จะมีสุนทรพจน์ของรายการทักษะวิชาการท้องถิ่นระดับประเทศก็ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นการกล่าวสุนทรพจน์ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนิธิราชเจ้าเหมือนกันที่จังหวัดพิษณุโลกค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหไปหลายจังหวัดเลยนะเนี่ยอันนี้ผู้ที่สนับสนุนเบื้องหลังนี่คือโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่
0: ใช่ค่ะหลักๆก็คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทางโรงเรียนเลยค่ะ
1: เขาจะบอกเรามาตลอดไหมคะว่ามีกิจกรรมอันนี้พระพึงสนใจไหมประมาณนี้ไหมคะหรือว่าตัวเราไปคัดเลือกมาเอง
0: มีบ้างค่ะแบบว่าช่วยกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือหนูก็พยายาม ค้นคว้าด้วยตัวเองด้วยค่ะเหมือนต้นปีที่ผ่านมาก็ทางโรงเรียนก็สนับสนุนซัพพอร์ตค่ะทั้งโรงเรียนอุบลรัตน์แล้วก็โรงเรียนสอนดนตรีที่หนูเรียนอยู่เหมือนกันก็คือมาสตูดิโอก็มีโอกาสได้ส่งเป็นคลิปการแข่งขันออดิชั่นไปแล้วก็ติดไปถึงฮ่องกงแล้วก็ได้รับรางวัลแชมเปี้ยนกลับมาด้วย
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องขอบคุณทางโรงเรียนด้วยค่ะที่สนับสนุนแล้วก็แบบว่าหาช่องทางให้เราได้แสดงความสามารถมาแบบตลอดระยะเวลาของการศึกษาเลยค่ะ
1: ค่ะมีอะไรที่เรายังไม่ได้ถามบ้างต้องถามแบบนี้แล้วแหละ
0: ก็ตอนนี้หนูกำลังหาประสบการณ์เกี่ยวกับด้านของภาษาเพิ่มเติมแล้วก็ด้านของกีฬาค่ะแบบว่ายังมีหลายอย่างที่อยากจะพัฒนาต่อก็ฝากคุณพ่อแม่ติดตามค่ะ
1: ค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่มีส่วนสำคัญไหมคะในส่วนการสนับสนุนเพราะเมื่อสักครู่นี้เราพูดละว่ามีคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนตลอดเลย
0: สำคัญมากมากค่ะก็เป็นเบื้องหลังหลักๆที่ถ้าไม่มีพวกเขาก็หนูไม่สามารถแบบว่าทำทุกๆอย่างมาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะอย่างคุณพ่อก็คือซัพพอร์ตตลอดระยะเวลาทั้งแบบหน้างานหรือหลังงานสามารถทุ่มได้สุดตัวค่ะไม่ว่าจะไปไหนก็คือคุณพ่อจะพร้อมขับรถไปแค่ไหนก็คือทนได้ตลอดค่ะเพราะคุณพ่อก็มีงานที่เยอะมากๆแต่ก
1: ็
0: ยังสามารถสนับสนุนหนูได้เต็มที่ทุกๆงานแล้วก็คุณแม่ก็เป็นเบื้องหลังเป็นเหมือนกับผู้กำกับการแสดงของหนูที่คอยหาโอกาสคอยหาสิ่งมาประยุกต์ใช้หรือว่าเป็นคนที่ช่วยขัดเกลาแบบว่าทำให้หนูได้เป็นตัวของตัวเองหาสิ่งที่เข้ากับเราได้แล้วก็ช่วยปรับปรุงให้พัฒนาต่อไปได้อย่างเต็มที่ค่ะ
1: ค่ะเหมือนตอนเล็กๆอะค่ะพับพึงชื่นชอบในเรื่องของรำมโนราใช่ไหมแล้วก็เหมือนปกความจำความได้ก็เรียกว่าจำความได้นะก็ทางบ้านก็คือสนับสนุนเราทันทีทันใดเลย
0: ใช่ค่ะตอนนั้นหนูอยากรำมากก็เลยบอกคุณพ่อว่าสอนหนูรำหน่อยค่ะแต่ว่าคุณพ่อก็ไม่ได้เป็นมโนราก็เลยพาไปหาคุณย่ามโนราอ้อมจิตให้คุณย่าสอนให้ค่ะก็ได้ฝึกรำจากคุณย่ามโนราอ้อมจิตค่ะจากนั้นก็ฝึกต่อจากคุณอาเพียงเดชมโนราเพียงเดชหรือว่านายกสมาคมแล้วก็จากนั้นก็ฝึกต่อมาเรื่อยๆค่ะทั้งกับคุณลุงเอกชัยหรือว่าไข่เลี่ยมสอนชัยช่างแบบว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเรื่อยๆเลยค่ะ
1: แล้วก็คุณพ่อก็ช่างพาไปเนาะพาไปตัวทบหมดเลย
0: พาไปทุกที่เลยค่ะ
1: พาไปหาตัวทบๆทั้งนั้นเลยนะอันนี้ก็ไม่ต้องสงสัยแล้วแหละว่าได้ในส่วนของมโนรานะคะมาจากไหนนะคะเพราะว่าเก็บเกี่ยวนะคะจากประสบการณ์นะคะของครูผู้สอนเนี่ยก็ได้มาเยอะเหมือนกันคราวนี้พระปึงต้องเรียนไปด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมไปด้วยอันนี้แบ่งเวลายังไงเผื่อว่าจะบอกเพื่อนๆเยาวชนที่ฟังกันอยู่แล้วก็อยากจะทำกิจกรรมแบบพระปึงแล้วก็ถือว่าต้องบอกว่าถือว่าสำเร็จด้วยแหละเพราะว่าเราก็ได้รับรางวัลแล้วก็ที่สำคัญก็ยังคงต่อเนื่องต่อยอดในเรื่องของรางวัลต่างๆแล้วก็ต่อยอดในเรื่องของกิจกรรมของเรายังคงต่อยอดไปเรื่อยๆด้วยค่ะเผื่อว่าเพื่อนๆที่ฟังอยู่ก็อยากจะเริ่มต้นหรือว่าเริ่มต้นใหม่อาจจะพลาดบ้างไม่ได้รางวัลบ้างอาจจะหมดใจไปบ้างเติมไฟให้เพื่อนๆหน่อย
0: ได้ค่ะก็สำหรับหนูนะคะหนูคิดว่าทุกอย่างเราสามารถทำได้ถ้าเราสามารถจัดการกับตัวเองได้ดีพอค่ะหมายถึงว่าหนูจะเป็นคนที่ค่อนข้างจัดระเบียบแบบว่าแยกแยะเวลาแบ่งเวลาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะเรื่องไหนที่เราคิดว่ายังไม่จำเป็นนะตอนนี้หนูก็คิดว่าเราควรจะตัดออกไปนิดนึงเช่นหนูเป็นคนหนึ่งที่ยอมรับว่าหนูเล่นเกมไม่ค่อยเป็นค่ะ ใช่ก็คือจะใช้เวลาส่วนมากไปกับการทำกิจกรรมซึ่งวิธีคลายเครียดของหนูจากการเรียนในส่วนของเรียนเราก็เรียนอย่างเต็มที่นะคะก็คือตั้งแต่7โมงเช้าไปโรงเรียนกลับตอนเย็นอาจจะ5โมงเย็นเลยด้วยซ้ำแต่ว่าพอกลับมาถึงบ้านเวลาคลายเครียดของหนูแทนที่จะไปลงกับการเล่นเกมหรือว่าการทำสิ่งต่างๆหนูก็อาจจะเอามาปรับ ับใช้เช่นการฝึกซ้อมดนตรีการวาดรูปการร้องเพลงอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งหนูคิดว่าถ้าเรามีกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมกับตัวเราได้เราก็สามารถลงทุนกับสิ่งตรงนั้นได้ให้เกิดความคุ้มค่าได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ถ้าเราแบ่งเวลาได้อย่างดีอย่างเป็นระบบหนูเชื่อว่า24ชั่วโมงของเราก็ใช้ได้อย่างคุ้มค่ามากๆมันอาจจะมีส่วนหนึ่งค่ะที่เราอาจจะทำมันหล่นหายหรือว่าไม่ได้ไปสัมผัสเหมือนกับเพื่อนในรุ่นเดียวกับเราเช่นเราอาจจะไม่ได้มีมุมที่นั่งหัวเราะคิกคักคิกคักกับเพื่อนๆในเกม แต่ว่าหนูคิดว่าเวลานั้นที่เราไม่ได้ไปสัมผัสแล้วก็สามารถเอาความสุขจากส่วนอื่นซึ่งเป็นประโยชน์กับตัวเราได้เหมือนกันมันก็อาจจะมีสิ่งที่เราไม่ได้รับขาดหายไปบ้างแต่อีกมุมนึงเราก็จะได้สิ่งที่คุ้มค่าแล้วก็เกิดขึ้นได้เพียงแค่ไม่กี่ครั้งในชีวิตแล้วก็หนูก็อยากบอกทุกคนว่าทุกๆคนมีความสามารถในตัวเองอยู่แล้วค่ะเราไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบกับใครว่าคนไหนเก่งด้านไหนคนนี้ถนัดด้านไหนสมมติว่าเพื่อนหนูเก่งการเล่นเกมหรือการใช้คอมพิวเตอร์มากๆอนาคตเขาอาจจะเป็นนักโปรแกรมเมอร์ที่ดังแล้วก็รวยที่สุดในโลกก็ได้ค่ะอยากให้ทุกคนโฟกัสกับเป้าหมายของตนเองแล้วก็อย่าลืมเก็บเกี่ยวความสุขระหว่างทางค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกว่าชีวิตของเราไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่า no limit not impossible ค่ะ
1: นี่แล้วตอนนี้เป้าหมายที่พะพึงโฟกัสอยู่คืออะไรคะนิดนึง
0: ตอนนี้ถ้าเป้าหมายเล็กๆของหนูก็คือการเข้าม.4นี่แหละค่ะหนูอยากเข้าม.4ห้องเตรียมแพทย์ของโรงเรียนแล้วก็ใช่ค่ะบวกกับว่าตอนนี้ก็คือถ้าในด้านศิลปะวัฒนธรรมก็อยากจะดำเนินเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไปเรื่อยๆใช่ค่ะสักวันหนึ่งอยากจะนำศิลปะพื้นบ้านของภาคใต้เนี่ยไปอยู่บนเวทีโลกแล้วก็อยากจะทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นที่ประจักษ์ต่อโลกใช่ค่ะก็เป็นว่าความฝันเล็กๆหลักๆของหนูค่ะ
1: ค่ะความฝันไม่เปลี่ยนเลยนะจำได้เพราะว่า3ปีที่แล้วก็ยังบอกว่าพะพึงอยากเป็นอะไรพะพึงก็ยังบอกนะคะว่าอยากเป็นคุณหมอ
0: ใช่ค่ะอยากจะเรียนแพทย์ค่ะจะได้ช่วยเหลือสังคมด้วยเรียกว่ารักษาทุกคนทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจใช่ค่ะ
1: ค่ะโหอันนี้ก็คือใครเป็นพ่อเป็นแม่นี่ฟังแล้วยิ้มภูมิใจมากๆเลยอ่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะอันนี้คือการปลูกฝังแล้วก็การคิดการอ่านการพูดอันนี้เราคุณพ่อคุณแม่คอยบอกหรือว่าส่วนหนึ่งหรือว่าเราซึมซับมาเองเรื่อยๆจากการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่เราศึกษาอยู่หรือว่าจะเป็นซึมซับสิ่งรอบข้างที่เราได้ไปพบไปเจอมามันทำให้เกิดความคิดความอ่านของเป็นพระพึงจนถึงวันนี้ด้วยหรือเปล่าพระพึงว่ามีส่วนไหม
0: โอ้คิดว่ามีส่วนมากเลยนะคะพ่อแม่ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆก็อันนั้นเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าประสบการณ์ชีวิตหนูคิดว่าด้วยความว่าหนูเป็นเด็กคนหนึ่งที่ค่อนข้างทำงานเยอะมากตั้งแต่วัยเด็กทำให้สัมผัสกับสถานการณ์ต่างๆมาก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็แตกต่างหลากหลายค่ะทำให้แบบเราก็เกิดการขัดเกลามาทุกๆสถานการณ์ทุกๆประสบการณ์จนแบบมันสะสมมาจนถึงทุกวันนี้มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้สัมผัสมากกว่าคนอื่นๆในเรื่องของการแบบว่าเข้าสังคมใช่ไหมคะก็เลยทำให้คิดว่าด้วยเหตุนี้เราอาจจะทำให้เราปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นค่ะ
1: ค่ะเป็นถือว่าเป็นความโชคดีของเราด้วยนะการได้เจอหลากหลายสถานการณ์แล้วก็ได้เจอกับเหมือนผู้ที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่พะพึงเจอก็จะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้วทั้งนั้นเขาสามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวให้กับเราแล้วเราก็มาเรียบเรียงแล้วก็กลายมาเป็นมันเป็นเหมือนกับว่ามาหล่อหลอมให้เป็นตัวพลับพลึงจนถึงวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะ
0: ใช่เลยค่ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญเราก็รู้จักแบบแยกแยะ ในส่วนของตรงไหนที่ควรไม่ควรนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะของเยาวชนคนเก่งนะคะอันนี้ฟังแล้วแบบภูมิใจมากๆเลยนะคะจะเป็นกำลังใจให้กับพระพึงนะคะแล้วก็ยินดีด้วยกับรางวัลล่าสุดนะคะสำหรับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ปี2569นะคะแล้วก็ที่สำคัญรอนะคะรอแสดงความยินดีกับคุณหมอด้วยนะคะคุณหมอทอแสงจันพรแสงทับทองด้วยนะคะนี่ก็นี่จะเห็นแบบภาพคุณพ่อคุณแม่ยืนยิ้มข้างๆแล้วก็มีน้องสาวอีกหนึ่งคนนะคะเพราะว่าเวลาเห็นพระพึ่งเนี่ยก็คือเห็นทั้งสี่คนตลอดเลยไปไหนเนี่ยคือถ้าเห็นคุณพ่อพระพึ่งต้องหยุดตรงไหนสักแห่งนึงนะคะในจุดๆนั้นนะคะคุณพ่อก็จะไปนั่งรอคุณแม่ก็จะเดินมาพร้อมกันนะคะสามสาวที่คุณพ่อจะต้องดูแลใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณนะคะน้องพระพึงมากๆเยาวชนคนเก่งนะคะที่เหมือนกับว่าประสบการณ์พระพึงนะคะตลอด15ปีนะคะแต่ว่าประสบการณ์นี่เกินไปแล้วแหละเกินเด็กอายุ15ปีนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวมีการแชร์ประสบการณ์ต่างๆนะคะให้กับน้องๆเยาวชนนะคะที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณพระพึงนะคะ
0: ขอบคุณพี่เจ๊จ้าจ๋ามากๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: บอกข่าวเยาวรุ่นเด็กฟัง

0: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วล่ะค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันอีกครั้งในช่วงของรายการแดนดินถิ่นใต้ค่ะ
1: บอกข้าวเยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือว่ามีข้องที่อยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทสัวภาคใต้บอกข้าวเยาวรุ่นเยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือว่ามีข้องที่อยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทครอบลุ่มทั่วภาคใต้บอกข้าวเยาวรุ่นบอกข่าวเยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือมีของอยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้บอกข่าวเยาวรุ่น

M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจเปิดพฤติการ2เจ้าหน้าที่ DSI รับหิ้วเงินสดพบเรียกเงินผู้ซื้อสิทธิ์เข้าบรรจุข้าราชการเพิ่มเท่าตัวเตรียมขยายผลเชื่อยังมีข้าราชการเอี่ยวอีกหลายรายความคืบหน้าการจับกุมเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI 2รายประกอบด้วยนายอิทธิพลหรือวิกเตอร์อายุ49ปีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศและนายอนุรักษ์หรือด็อกเตอร์ต่ออายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยเจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2รายทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานคอยหิ้วเงินสดระหว่างลูกค้าไปยังจ่าพิชิตที่เป็นตัวกลางของขบวนการโดยมีการเรียกเก็บเงินจากผู้ที่ต้องการได้โควต้าเพิ่มอีกเท่าตัวหรืออาจมากกว่าเช่นจ่าพิชิตเรียกเก็บเงินจากการได้สิทธิ์เข้าบรรจุข้าราชการ 250,000 บาทแต่2เจ้าหน้าที่ DSI จะเรียกเก็บเงินเพิ่มอีก 250,000 บาทโดยอ้างเป็นค่าดำเนินการเพิ่มเติมนอกจากนี้จากรายงานยังระบุว่าเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีดังกล่าวเป็นเงินสดจึงไม่มีหลักฐานที่เป็นเส้นเงินแต่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบหลักฐานสำคัญที่นำไปสู่การจับกุมเป็นคลิปเสียงการสนทนาผ่านไลน์รวมถึงภาพถ่ายวันเวลาและข้อมูลอื่นๆที่ใช้ประกอบเป็นพยานหลักฐานตำรวจจึงทำการรวบรวมพยานหลักฐานที่มีเตรียมขยายผลไปยังบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเชื่อว่ายังมีบุคคลที่เป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้อีกหลายรายด้วยกองปราบส่งเอกสารประสานปปง.ขอตรวจสอบเส้นทางการเงินสมีโชติศรีกาเอเชื่อมีตัวละครเพิ่มอีก 1-2 คนพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าคดีอดีตพระโชติและศรีกาเอว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบ2ส่วนในส่วนแรกคือการที่อดีตพระโชติได้กระทำผิดวินัยของสงฆ์โดยการยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ได้มีการออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและตรวจสอบหาเส้นเงินผู้กระทำความผิดร่วมเนื่องจากเส้นเงินที่พบมีทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคใบอนุโมทนาในการออกใบเช่าพระรวมไปถึงใบอนุโมทนาในการร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมกว่า215ล้านบาทคาดว่าในคดีนี้จะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวซึ่งคาดว่าน่าจะ 1-2 คนอีกทั้งในส่วนที่ว่าเป็นศีกาหรือพระภิกษุนั้นยังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้พนักงานสอบสวนได้ส่งเอกสารให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบหาเส้นเงินการทุจริตเพื่อเกี่ยวโยงผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีสำหรับกรอบระยะเวลายังไม่สามารถระบุได้แต่จะทำให้เร็วที่สุดและจะออกมาแถลงอีกครั้งต่อไปสื่อเวียดนามมาเลเซียชูถ่ายท็อปโลกอันดับ3ดิจิทัลโนมัดอันดับ4วัยเกษียณรัฐบาลต่อยอดดึงกำลังซื้อเข้าไทย365วันนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า VN Express International ของเวียดนามและ The Star ของมาเลเซียรายงานผลรูมาวิGlobal Relocation Index 2026ซึ่งประเมิน192ประเทศและดินแดนทั่วโลกโดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นจุดหมายอันดับ3ของโลกสำหรับ Digital Nomad ด้วยคะแนน 75.4 และอันดับ4ของโลกสำหรับผู้เกษียณด้วยคะแนน 74.3 สะท้อนว่าไทยไม่ได้โดดเด่นเพียงด้านการท่องเที่ยวแต่มีศักยภาพเป็นจุดหมายสำหรับอยู่นานทำงานและใช้ชีวิตในระดับโลกนางสาวลลิดากล่าวว่ารัฐบาลมองอันดับดังกล่าวเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจเพราะดิจิทัลโนมัดและผู้เกษียณต่างชาติเป็นกลุ่มที่มีโอกาสพำนักและใช้จ่ายในประเทศต่อเนื่องทั้งที่พักอาหารการเดินทางสุขภาพและบริการต่างๆหากสามารถดึงดูดให้พำนักนานขึ้นย่อมเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนและกระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการและชุมชนได้ตลอดทั้งปีเป้าหมายไม่ใช่แค่ทำให้คนทั่วโลกอยากมาเที่ยวไทยแต่ต้องให้คนที่มีศักยภาพอยากอยู่ไทยนานขึ้นและใช้จ่ายในไทยมากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจ

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
6: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: ับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน MCOT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้เสนอรายการแดนดินถิ่นใต้โดยอสมทพัทลุง

0: จอกันอีกครั้งนะคะในช่วงรายการแดนดินถิ่นใต้นะคะออกอากาศทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงนะคะพัทลุงเป็นแม่ข่ายนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างนะคะช่วงนี้ก็จะได้ยินกันบ่อยครั้งมากเลยนะคะวันนี้ก็เลยเชิญนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยนะคะนั่นคือนางสาวอาติการจุนนันโทนิติกรชำนาญการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงนะคะเพราะว่าข้อมูลคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เงินเดือนเรานี้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปร่วมพูดคุยกันนะคะในช่วงของ MCOT South นะคะร่วมทำเมืองใต้ให้น่าอยู่ค่ะ
1: MCOT South ร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู่

0: ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2กันนะคะต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วนะคะช่วงนี้นะคะเราอยู่ด้วยกันกับรายการแดนดินถิ่นใต้ออกอากาศนะคะครอบคลุมทั่วภาคใต้ผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะช่วงนี้ไปจนถึงเวลา14นาฬิกานะคะทุกวันเสาร์เราจะอยู่ด้วยกันนะคะจะจากกฎชนิพานินาเขตค่ะยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการกันอยู่นะคะวันนี้อย่างที่แจ้งให้ทราบกันนะคะเราก็จะมาพูดคุยนะคะกับต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหม่มากๆเลยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เริ่มใช้นั่นก็คือในเรื่องของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างนะคะหลายท่านอาจจะได้ยินมาหลายเดือนแล้วนะคะแต่ว่าเอ๊ะมันคืออะไรและใครต้องใช้บ้างแล้วเราจะนำส่งเงินยังไงแตกต่างกับประกันสังคมไหมแล้วมันจะซ้อนกันไหมหรืออะไรยังไงนะคะคราวนี้ก็เลยต้องแบบมาร่วมพูดคุยกันนะคะสำหรับผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องมากที่สุดนะคะนั่นคือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะวันนี้ก็เลยเชิญมาร่วมพูดคุยกันนะคะนั่นก็คือคุณอติการจุนนันโทนิติกรชำนาญการนะคะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะชื่อคุณน้ำฟ้านะวันนี้เราคุยแบบเรื่องเนี่ยรู้สึกเป็นทางการนะคะแต่จะคุยให้เป็นแบบว่าไม่เป็นทางการแล้วกันเนาะ
1: ค
0: ่ะก็จะได้ยินมาสักพักแบบใหญ่ๆแล้วแหละในเรื่องของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างนะคะว่ามันคืออะไรยังไงก็อยากให้คุณน้ำฟ้าขยายความให้นิดนึงอะค่ะว่ามันคืออะไรแล้วกองทุนนี้มันยังไงต้องใช้ยังไงหรือว่าแบบไหนอะคะ
1: ค่ะก็ในส่วนของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างอะค่ะจริงๆถูกกำหนดไว้เนิ่นนานมากแล้วค่ะซึ่งถูกกำหนดตั้งแต่มีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปีพุทธศักราช2541ค่ะว่าเราจะต้องมีการจัดเก็บเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างค่ะแต่เนื่องจากว่าในกฎหมายอะค่ะกำหนดว่าต้องมีการตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นมาก่อนที่จะมีการกำหนดให้มีการเก็บเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างได้อะค่ะทำให้เรื่องนี้ค่ะกลายเป็นถูกทิ้งมานานไม่ได้มีการหยิบยกขึ้นมาตราเป็นพระราชกฤษฎีกาขึ้นค่ะส่งผลให้ลูกจ้างและก็นายจ้างอะค่ะไม่ได้มีการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างมาตั้งแต่การมีผลบังคับใช้ของกฎหมายในช่วงแรกๆตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานกำหนดขึ้นแต่หลังจากนี้ค่ะก็ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นมาแล้วเพื่อที่จะจัดเก็บเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างค่ะ
0: ทราบว่าความจริงนี่คือ
1: ซึ่งตรงนี้ค่ะก็ทางของเราอะค่
0: ะ
1: มีการพยายามจะจัดเก็บมาแล้วในปีที่แล้วนะคะแล้วก็มีการเลื่อนออกไปนะคะเพราะว่าด้วยความไม่พร้อมในหลายๆประเด็นเลยซึ่งถ้าจะสอบถามว่าแล้วณวันนี้ค่ะกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเราพร้อมที่จะจัดเก็บหรือยังก็ตามที่แจ้งไปเลยค่ะที่เราพยายามจะประชาสัมพันธ์มาตลอดว่ากฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วมีการตราพระราชกฤษฎีกาออกมาแล้วและจะเริ่มจัดเก็บในวันที่1ตุลา2569นี้ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้เลื่อนมาแบบเป็นปีเลยใช่ไหมคะจากปีที่แล้วมาปีนี้
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ท่านจะได้ยินกันแต่ว่าไม่ได้จอลึกแต่พอถึงเวลาจริงๆอาจเริ่มสงสัยกันแล้วนะคะว่ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างนี้คืออะไรนะคะแล้วก็ใครที่จะอยู่ในเกณฑ์นี้บ้างล่ะคะคุณน้ำฟ้า
1: โอเคค่ะก็อย่างแรกเลยค่ะวัตถุประสงค์ของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเลยนะคะเรามีแยกเป็น2บัญชีด้วยกันนะคะเขาจัดตั้งขึ้นมาค่ะบัญชีแรกเพื่อที่จะให้ลูกจ้างมีการออมเงินนะคะเพื่อเป็นต้นทุนในการเลี้ยงชีพกรณีที่ถูกออกจากงานเพื่อบรรเทาความทุกข์เดือดร้อนของลูกจ้างกรณีที่ลูกจ้างถูกออกจากงานนะคะอันนี้เลยค่ะเป็นที่มาว่าทำไม1ตุลา2569นี้เราถึงจะต้องจัดเก็บเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างค่ะแต่เราไปพูดอีกบัญชีนึงก่อนดีกว่าบ
0: ั
1: ญชีที่2เป็นบัญชีที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกจ้างกรณีที่เขาถูกออกจากงานแล้วเขาไม่ได้รับเงินซึ่งแบ่งเป็น2กรณีด้วยกันค่ะกรณีแรกก็คือนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยอันนี้เดี๋ยวหนูขอชี้แจงไปเลยแล้วกันเนาะเป็นบัญชีที่2เนี่ยเราใช้กันมาเนิ่นนานมากแล้วซึ่งลูกจ้างหลายๆท่านก็อาจจะได้สิทธิ์หรือเคยใช้สิทธิ์มาก่อนจากนี้แล้วนะคะกรณีที่ถูกเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยลูกจ้างมีได้รับเงินค่ะโดยหลักเกณฑ์ นี้ก็คือลูกจ้างต้องมายื่นคำร้องณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงจังหวัดที่ท่านทำงานหรือจังหวัดที่ท่านประสงค์จะเข้าไปยื่นใกล้เคียงกับที่ท่านพักอยู่แล้วเขาก็จะส่งเรื่องมาให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในจังหวัดที่ท่านทำงานที่สุดท้ายเป็นผู้พิจารณาและออกคำสั่งถ้ามีการออกคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินหรือลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับเงินไปแล้วแต่นายจ้างไม่ได้จ่ายเงินนั้นลูกจ้างสามารถนำคำสั่งนั้นนะคะมาขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างได้ค่ะโดยอัตราการจ่ายในกรณีแรกก็คือไม่ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายอย่างนี้ค่ะถ้าลูกจ้างมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าชดเชยกรณีที่ทำงาน120วันแต่ไม่ครบ3ปีก็จะได้30เท่าแต่ถ้าทำงานติดต่อกัน3ปีไม่ครบ10ปีก็จะได้50เท่าค่ะถ้ากรณีที่ทำงาน10ปีขึ้นไปก็จะได้70เท่าอันนี้เราพิจารณาจ่ายจากเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้ลูกจ้างไปเลยแล้วก็ไปไล่เบี้ยกลับเอากลับจากนายจ้างนะคะในส่วนกรณีที่2ก็คือกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายเงินอื่นนอกจากเงินชดเชยไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างค่าอื่นๆใดๆก็ตามนะคะที่นอกเหนือจากเงินชดเชยอันนี้ค่ะถ้าเราพิจารณาวินิจฉัยอยู่ในอำนาจของพนักงานตรวจแรงงานแล้วอะค่ะก็ให้จ่ายในอัตราไม่เกิน70เท่าของค่าจ้างขั้นต่ำรายวันตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างกำหนดค่ะซึ่งก็จะมีคำถามต่อมาอีกว่าแล้วเงินนี้เอามาจากไหนถูกไหมคะ
0: ค่ะ
1: เริ่มแรกเลยค่ะประเดิมก่อนเลยจากการก่อตั้งกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างอะค่ะเราได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลช่วยเหลือมาให้นะคะหลังจากนั้นเมื่อเวลาที่เราทำงานนะคะก็จะมีการมีคำสั่งให้นายจ้างดำเนินการแต่นายจ้างเองฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะคะอันนี้ก็จะมีโทษอาญาถูกไหมคะพอมีโทษเป็นคดีอาญาเราดำเนินคดีอาญากับนายจ้างแล้วอะค่ะก็จะมีในส่วนของค่าปรับซึ่งค่าปรับเนี่ยเราก็จะนำส่งเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเช่นเดียวกันทำให้มีเงินที่จะมาสงเคราะห์ให้กับลูกจ้างที่เขาถูกเลิกจ้างหรือไม่ได้รับเงินตามที่กฎหมายกำหนดตรงนี้ค่ะประมาณนี้ก่อนเลยค่ะเงินในบัญชีที่สองก็ชี้แจงไปประมาณนี้ค่ะแต่ในบัญชีแรกกลับมาที่บัญชีหลักของเรานะคะที่จะเริ่มจัดเก็บให้กับลูกจ้างตรงนี้เลยค่ะก็มีสาระสำคัญเยอะพอสมควรค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อบัญชีที่สองนี่เหมือนกับว่าเหมือนกับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่ามีกรณีพิพาทระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างว่าขอเงินชดเชยนายจ้างไม่ให้แล้วก็ต้องไปร้องที่แรงงานแต่ทีนี้แรงงานสามารถที่จะดูแล้วก็เหมือนกับการสำรองจ่ายไปก่อนแล้วก็ค่อยมาเรียกกับนายจ้างเองประมาณนั้นใช่ไหมคะ
1: ได้ค่ะร้องที่ยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดที่ท่านสะดวกจะเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนั้นๆจะบันทึกคำให้การรับเรื่องแล้วก็ส่งเรื่องไปยังจังหวัดที่ท่านทำงานเป็นสถานที่ทำงานสุดท้ายก่อนที่จะถูกเลิกจ้างเป็นผู้พิจารณาและวินิจฉัยค่ะ
0: เป็นที่พึ่งให้กับแรงงานนะคะนี่ก็เป็นข้อดีให้กับแรงงานทั่วไปบางครั้งเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเขาออกแบบไหนถึงจะไปเรียกร้องสิทธิ์จากนายจ้างได้
1: ใช่ค่ะเราสามารถที่จะเรียกร้องสิทธิ์ได้เลยจากโดยที่พนักงานตรวจแรงงานจะเป็นผู้ดำเนินการให้ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะคุณถือบัตรประชาชนชื่อที่อยู่นายจ้างเข้ามาหาพนักงานตรวจแรงงานณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในพื้นที่ได้เลยค่ะแต่อย่าไปแรงงานนะคะบางท่านไปแรงงานแล้วมาร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่แรงงานไม่ทำ

0: ค่ะหน่วยงานแรกก็คือสำนักงานแรงงานจังหวัดอยู่สารกลางอันนี้ค่ะเขาดูแลเรื่องแผนนโยบายอยู่แล้วนะคะสำนักงานจัดหางานจังหวัดก็จะดูแลเรื่องการหางานขึ้นทะเบียนว่างงาน
1: ค่ะ
0: สังคมก็เหมือนที่เราทราบกันอยู่แล้วส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อที่จะกรณีเจ็บป่วยไม่สบายคลอดลูกหรืออะไรเราจะได้เบิกเงินค่ารักษาเหมือนการทำประกันให้กับแรงงานอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของสำนักงานประกันสังคมค่ะอีกหน่วยงานที่เราไม่ค่อยจะรู้จักกันก็คือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานก็ชื่อตรงตัวเลยค่ะฝึกพัฒนาอาชีพทักษะแรงงานในส่วนของสำนักงานของหนูก็คือสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอันเนี้ยเราดูแลเรื่องสวัสดิการตามกฎหมายค่ะกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้รับสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานก็จะมายื่นคำร้องได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดค่ะ
1: ค่ะแล้วสำหรับกองทุนกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างอะค่ะลักษณะนี้จะคล้ายๆกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไหมคะ
0: อ๋อจะถ้าถามว่าจะคล้ายกันกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไหมใช่ไหม
1: คะ
0: ก็ตอบได้ตรงนี้เลยค่ะว่าคล้ายกันค่ะแต่มันต่างกันตรงที่สำรองเลี้ยงชีพอะค่ะเป็นระบบสมัครใจนายจ้างจะจัดให้มีหรือไม่มีก็ได้ถูกไหมคะแต่กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป็นกองทุนที่กฎหมายบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานแล้วก็มีเงื่อนไขของกฎหมายกำหนดชัดเจนว่านายจ้างต้องดำเนินการจะไม่ดำเนินการไม่ได้เว้นเสียแต่เข้าข้อยกเว้นของกฎหมายก็คือมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องนำส่งกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างก็ได้ค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดว่าคราวนี้มาถึงเรื่องที่ว่าต้องจ่ายอะค่ะใครเป็นคนจ่ายอะเราจ่ายนายจ้างจ่ายหรือว่าใครจ่ายอะคะเพื่อที่จะเข้ากองทุน
0: ค่ะ
1: เตรียมจ่ายแล้วเตรียมจ่าย
0: ของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างบัญชีที่หนึ่งเนาะก็เพื่อให้ลูกจ้างได้มีการออมเงินถูกไหม
1: คะ
0: แต่การออมเงินนะคะเราไม่ได้ให้ลูกจ้างออมฝ่ายเดียวก็ให้นายจ้างออมสมทบเข้าไปด้วย
1: ค่ะ
0: ตามอัตราค่าจ้างที่ได้รับค่ะ
1: ค่ะอ๋อทั้งสองฝ่ายนะคะเหมือนเป็นการสมทบ
0: ใช่ค่ะเสร็จทีนี้ก็จะต้องถามต่อใช่ไหมคะว่าแล้วบังคับกับสถานประกอบกิจการประเภทไหนถ
1: ู
0: กไหมอันนี้นะคะก็กรณีที่สถานประกอบกิจการที่ลูกจ้างต้องส่งเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเว้นเสียแต่ว่าสถานประกอบกิจการนั้นนายจ้างจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายแล้วก็ไม่ต้องนำส่งกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างค่ะ
1: ค่ะค่ะแล้ว
0: แต่มีเพิ่มขึ้นมานิดนึงค่ะคือกรณีที่มีลูกจ้าง50คนนะคะนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ20คนอีก30คนไม่ได้นำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ30คนเนี้ยค่ะก็ต้องนำส่งกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามกฎหมายนะคะ
1: อ๋อค่ะ
0: ประมาณนี้เลยค่ะ
1: แล้วมีข้อยกเว้นอื่นๆอีกบ้างไหมคะถ้าเกิดว่ามีลูกจ้างเกิน10คนแล้วก็ไม่ต้องเข้ากองทุนแล้วก็มันต้องมีแบบประกันสังคมอะไรประมาณนี้ค่ะมันเกี่ยวกันไหมคะ
0: ข้อยกเว้นอื่นไม่ได้มีในประเด็นนี้ค่ะเราพิจารณาแค่2หลักเลยค่ะหลักการง่ายๆก็คือถ้ากรณีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องนำส่งแต่หรือกรณีอื่นที่เมื่อกี้ที่พี่ถามใช่ไหมคะที่ไม่ต้องเข้ากองทุนนะคะถ้าลูกจ้างที่จะบอกว่านายจ้างจัดให้มีการสงเคราะห์ลูกจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กฎกระทรวงกำหนดแล้วเช่นมีการทำบัญชีเงินฝากให้เฉพาะลูกจ้างแต่ละคนไว้กับธนาคารแล้วก็มีการหักเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้าบัญชีนั้นอย่างสม่ำเสมอแต่ต้องไปดูเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้วก็ไม่ต้องส่งกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างค่ะ
1: ค่ะก็เหมือนเป็นการส่งเสริมให้เหมือนกับว่าพอลูกจ้างไม่ได้เหมือนลาออกหรือว่าออกไปแล้วก็จะได้มีเงินที่จะช่วยเหลือหลังจากเลิกจ้างไปแล้วประมาณนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วในกรณีลูกจ้างแบบไหนบ้างอะคะที่แบบว่าไม่ต้องเข้าร่วมก็ได้อะค่ะเพราะว่ามันจะมีหลายประเภทนะคะในส่วนการจ้างงาน
0: ใช่ค่ะก ก็ในส่วนนี้นะคะถ้าพิจารณาแล้วเป็นลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานก็ต้องนำส่งทั้งหมดเว้นแต่ว่าได้รับการยกเว้นไม่เข้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานก็คือลูกจ้างของมูลนิธิสมาคมที่ไม่แสวงหา

0: ลกำไรองค์กรมหาชนงานบ้านที่ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นธุรกิจของนายจ้างก็คือเป็นแม่บ้านอย่างเดียวงานประมงทะเลงานเกษตรที่ไม่ได้มีการจ้างตลอดทั้งปีซึ่งก็จะมีกฎกระทรวงงานเกษตรแยกออกไปอะค่ะหรือโรงเรียนเอกชนสถาบันอุดมศึกษาที่มีกฎหมายกำกับดูแลเฉพาะอยู่แล้วอะค่ะก็ย้อนกลับไปคำพูดเดิมค่ะว่ากรณีใดๆก็ตามที่ไม่เข้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานก็ไม่ต้องนำส่งเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างค่ะ
1: ค่ะแล้วลูกจ้างประเภทแบบทดลองงานลูกจ้างชั่วคราวรายชั่วโมงต่างด้าวอะไรพวกนี้ค่ะ
0: ค่ะก็คำว่าลูกจ้างไม่ได้บัญญัติไว้นะคะว่าจะต้องเป็นลูกจ้างทดลองงานทำงาน1วันมีการตกลงกันจ้างกันแล้วตกลงค่าจ้างก็ถือเป็นลูกจ้างนะคะกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานไม่ระบุเรื่องการทดลองงานเพราะฉะนั้นทุกกรณีที่เป็นลูกจ้างไม่ว่าจะลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างรายวันรายเดือนลูกจ้างต่างด้าวไม่ว่าจะสัญชาติใดก็ตามลูกจ้างทำงานแบบมีกำหนดระยะเวลาแล้วก็ลูกจ้างที่ได้รับเงินเกษียณอายุไปแล้วแล้วก็กลับมาทำงานใหม่ก็ถือเป็นลูกจ้างค่ะ
1: อ๋อเหมือนพาร์ทไทม์ที่เป็นรายชั่วโมงแบบนี้ก็คือก็ต้องเข้าร่วมกองทุนด้วยเช่นเดียวกันกองทุนสงเคราะห์ด้วยกันด้วยเช่นเดียวกันอ๋อเหมือนบางท่านก็อาจจะคิดว่าเหมือนประเภทแบบประกันสังคมอาจจะต้องเป็นแบบลูกจ้างประจำใช่ไหมคะแต่ทีนี้พอเป็นพาร์ทไทม์รายชั่วโมงนี่ก็คือต้องเข้าคือเข้าเกณฑ์หมดเลย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานไม่ได้ระบุย่อยลงไปว่าลูกจ้างต้องมีลักษณะใดนะคะลูกจ้างก็คือตกลงการทำงานกับนายจ้างถึงแม้ว่าจะเป็นการตกลงด้วยวาจากันว่าให้ทำงานใดแล้วได้รับค่าตอบแทนอย่างไรแค่นั้นเลยค่ะก็ถือว่าเป็นลูกจ้างตามกฎหมาย
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดลูกจ้างที่ว่าไม่เข้าเกณฑ์นะคะมีไหมคะ
0: มีค่ะลูกจ้างที่มักจะถามกันบ่อยๆนะคะก็คือลูกจ้างที่ไม่มีลักษณะการทำงานที่เป็นนิติสัมพันธ์เป็นลูกจ้างและนายจ้างกันเช่นลูกจ้างที่ทำงานก็เราก็จะไม่เรียกว่าลูกจ้างเนาะ ก็จะเรียกว่าเป็นการจ้างงานที่ไม่มีอำนาจบังคับบัญชา หมายถึงว่าไม่มีกำหนดระยะเวลาชัดเจนไม่มีกำหนดสถานที่ทำงานชัดเจนหรือเรียกง่ายๆว่างานอิสระ
1: ค่ะ
0: เป็นการจ้างทำของอยากทำเวลาไหนตอนไหนก็ได้แต่งานต้องเสร็จอันนี้ค่ะก็จะไม่เข้าลักษณะการเป็นลูกจ้างนะคะก็ไม่ต้องนำส่งเงินหรือลูกจ้างฟรีแลนซ์นะคะที่เราเรียกกันก็คือจ้างทำกราฟิกอยู่บ้านแต่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาว่าคุณจะต้องเข้างาน8 โมงเช้าเลิก5 โมงเย็นต้องพักเที่ยง1 ชั่วโมงต้องตอกบัตรนะหรือต้องทำงานให้เราทั้งเดือนอันนี้ค่ะไม่ได้กำหนดเนาะก็จะไม่เข้าเกณฑ์ตรงนี้ค่ะรวมไปถึงกรรมการผู้จัดการของบริษัทซึ่งถ้าเขาทำงานโดยอิสระไม่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของใครตัวแทนขายอิสระพนักงานรับขนส่งอิสระนักเรียนนักศึกษาที่มาฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษาอันนี้ไม่ถือเป็นลูกจ้างทั้งหมดค่ะ
1: ค่ะอันนี้ประเภทแบบยกเว้นนะคะคราวนี้มาถึงการจ่ายเงินกองทุนกันบ้างว่าอัตราในการจ่ายอะค่ะต้องจ่ายยังไงเท่าไหร่แล้วก็ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจ่ายเงินนะคะ
0: ค่ะก็ในส่วนของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างกำหนดไว้2ช่วงระยะเวลานะคะเราถือว่าช่วงแรกอะค่ะอยู่ในช่วงระหว่างการปรับตัวทั้งลูกจ้างและนายจ้างเนาะก็ตั้งแต่วันที่1 ตุลา 2569ถึงวันที่30 กันยา 2574ค่ะจะต้องจ่ายฝ่ายละ 0.25% ของค่าจ้างก็คือลูกจ้างสะสม 0.25 ของค่าจ้างนายจ้างก็สมทบอีก 0.25 ของค่าจ้างเป็น 0.5 ค่ะแต่หลังจากนั้นนะคะในช่วงที่2หลังจากวันที่1 ตุลาคม 2574เป็นต้นไปอาจจะขยับขึ้นเป็นฝ่ายละ 0.5% คือลูกจ้างสะสม 0.5 นายจ้างสมทบอีก 0.5 รวมเป็น 1% ของค่าจ้างค่ะ
1: ค่ะแล้วมีเพดานขั้นต่ำขั้นสูงไหมคะเหมือนประกันสังคมที่มีเพดานค่าจ้าง 17,500 ไหมคะ
0: อันนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างไม่ได้กำหนดเพดานขั้นต่ำ

0: และขั้นสูงไว้ค่ะนั่นหมายถึงว่าถ้าลูกจ้างได้รับค่าจ้างสูงแค่ไหนคุณก็จะต้องนำส่งเงินกองทุนนำส่งเงินสะสมเข้ากองทุนตามอัตราค่าจ้างที่คุณได้รับเลยค่ะ
1: ค่ะแล้วค่าจ้างที่นำมาคำนวณทั้งหมดนะคะหมายถึงเงินอะไรบ้างค่ะเพราะบางทีลูกจ้างก็จะได้รับเงินหลายประเภทอย่างเช่นโบนัสค่าล่วงหน้าค่าเบี้ยขยันเงินต่างๆนะคะที่ได้แบบเสริมเข้ามาค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็ต้องไปดูค่าจ้างตามมาตรา5ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะคะก็คือใช้หลักง่ายๆเลยค่ะว่าเงินที่จ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกตินะคะไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอะไรก็ตามแต่ต้องจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานก็จะถือเป็นค่าจ้างทั้งหมดค่ะเงินเดือนขั้นพื้นฐานค่าครองชีพที่ได้ประจำทุกเดือนส่วนใหญ่บางคนก็จะมองว่าไม่ใช่เงินค่าจ้างแต่ถามว่ามีเงื่อนไขการจ่ายหรือไม่ค่าครองชีพค่าตำแหน่งค่าวิชาชีพสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีเงื่อนไขในการจ่ายถือเป็นเงินค่าจ้างตามมาตรา5ทั้งหมดค่ะก็ต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามเพดานที่ต้องคำนวณค่ะแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นเงินอื่นก็คือมีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจให้ทำงานเป็นรางวัลเป็นสวัสดิการหรือเป็นค่าไม่นับรางวัลค่ะอาทิเช่นโบนัสเบี้ยขยันค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดค่าน้ำมันค่าเช่ารถค่ากะค่าช่วยเหลือค่าเช่าบ้านอันนี้ค่ะไม่ถือเป็นค่าจ้างก็จะไม่นำมาคำนวณในการนำส่งเงินกองทุนค่ะ
1: ค่ะทีนี้อยากจะได้แบบตัวอย่างคำนวณแบบง่ายๆอะค่ะเผื่อคุณผู้ฟังแบบมาได้มาได้ยินแล้วก็จะลองคำนวณดูว่าเอ๊ะเราจะถูกหักไปเยอะไม่เดือนนี้ทั้งที่เป็นเงินสะสมของเรานะแต่พอรู้สึกว่าเอ๊ะมันขาดเล็กๆน้อยๆหรือว่ามากไปน้อยไปจะได้คำนวณค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้ถูกต้องอะค่ะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วถ้าถามว่า0.25จากเงินเดือนถือว่าค่อนข้างจะน้อยมากๆนะคะหนูยกตัวอย่างให้ฟังเลยสมมติว่านายเอมีเงินเดือน 15,000 บาทนะคะแล้วก็มีค่าครองชีพที่นายจ้างให้ประจำทุกเดือนถือว่าเป็นค่าจ้างถูกไหมคะถ้าให้ประจำทุกเดือนอีก 3,000 บาทรวมเป็นเงินค่าจ้างที่เขาได้รับคือ 18,000 บาทในช่วงแรกที่ส่งเงินสะสมเงินสมทบ 0.25 ก็จะใช้ฐานที่คำนวณก็คือ 18,000 บาทคูณด้วย 0.25% เท่ากับ 45 บาทค่ะที่ตัวลูกจ้างเองต้องจ่ายและนายจ้างก็จะจ่ายสมทบอีก 45 บาทรวมเป็นเงินที่จะเข้ากองทุนในเดือนนั้นก็คือ 90 บาทค่ะ
1: อ๋อก็ไม่ได้เยอะมากนะคะ
0: จ้าว่าน้อยมากแต่ถ้าเงินเดือนสูงขึ้นมาเช่นเงินเดือน 30,000 เพราะเราไม่มีเพดานในการคำนวณ นะคะ
1: ค
0: ่าตำแหน่งอีก 30,000 รวมเป็นเงินที่เขาได้รับต
1: ่อค่ะ
0: สามร้อยบาทต่อเดือนค่ะ
1: ค่ะก็จะอยู่ที่เงินเดือนของแต่ละคนแล้วก็เงินอื่นๆที่ได้มาเป็นประจำก็จะนำมารวมกันแล้วก็ช่วงนี้ก็จะอยู่ที่ 0.25 นะคะทั้งตัวเราแล้วก็ตัวนายจ้างด้วยเช่นเดียวกันประมาณนี้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ให้พอเป็นแล้วให้พอเป็นแล้ว
0: ใช่ๆค่ะคิดง่ายๆเลยค่ะว่า10เดือนเราส่งไปเอาปีสูงๆแล้วเนาะ90บาท10เดือน900บาทค่ะถือว่าไม่ได้เยอะเลยถ้าเทียบกับเงินที่เราจะไว้ใช้ในช่วงที่เราตกงานหร
1: ือ
0: เราถูกเลิกจ้างนะคะ
1: ใช่แต่ถ้าเกิดว่าไม่หักไปแบบนี้เงิน900บาทนั้นก็หายไปเหมือนกันนะไม่รู้หายไปไหนหาที่มาที่ไปไม่เจอเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะเงิน900บาทนี่มาจากไหนนะคะคราวนี้เราต้องนำส่งเงินเมื่อไหร่อะคะทุกครั้งที่จ่ายค่าจ้างเลยไหมคะ
0: จริงๆแล้วนายจ้างจะต้องหักเงินสะสมทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างค่ะและก็ต้องนำส่งเงินสะสมพร้อมเงินสมทบให้กับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภายในวันที่15ของเดือนถัดจากเดือนที่หักค่าจ้างไว้ค่ะ
1: ค่ะคล้ายๆกับประกันสังคมใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเราใช้หลักเกณฑ์เดียวกันเลยค่ะก็คือเราเริ่ม1ตุลา2569ก็จริงแ นายจ้างก็จะมีสิทธิ์นำส่งวันไหนคะว
1: ัน
0: ที
1: ่
0: 15พฤศจิกายนใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดว่านายจ้างไม่ส่งเงินตามกำหนดนะคะจะเกิดอะไรขึ้นคะ
0: ค่ะก็กรณีที่นายจ้างไม่นำส่งเงินภายในกำหนดเวลานะคะหรือส่งไม่ครบตามจำนวนกฎหมายกำหนดว่านายจ้างต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ5ต่อเดือนของจำนวนเงินที่ค้างส่งนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการหักมาแล้วไม่ได้ส่งหรือไม่ได้หักก็ตามนายจ้างจะต้องรับผิดชอบในส่วนเงินเพิ่มนี้ในอัตราร้อยละ5ต่อเดือนนับแต่วันที่ต้องนำส่งหรืออ้างว่าลืมหักส่งหรือส่งไม่ครบนะคะอันนี้ก็ต้องจ่ายทั้งหมดเลยต้องรับผิดชอบตรงส่วนนั้นค่ะ
1: ค่ะแล้วในส่วนสำหรับนายจ้างที่ฟังอยู่นะคะต้องเริ่มทำอะไรก่อนคะตอนนี
0: ้ตอนนี้เลยนะคะก็ต้องขึ้นทะเบียนก่อนเลยค่ะแต่ต้องขออภัยด้วยว่าด้วยระบบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานยังไม่ได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนแต่เราก็พยายามจะประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างนะคะเตรียมตัวในการที่จะกรอกแบบสกร.3ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่างแบบไว้ให้เรียบร้อยแล้วท่านต้องใช้แบบของเราเท่านั้นจะไปสร้างแบบฟอร์มเองผ่านระบบ Excel ไม่ได้นะคะเพราะว่าเวลาที่จะมาอัพเข้าระบบอะค่ะจะเกิดการผิดพลาดแล้วก็เกิดการ default ขึ้นได้เพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยเอาแบบจากที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่างให้ไปใส่ชื่อลูกจ้างของท่านให้ครบถ้วนอัตราค่าจ้างให้ครบถ้วนแล้วเดี๋ยววันที่15กันยายน2569ใกล้นี้เลยค่ะระบบจะเปิดให้เราลงทะเบียนผ่านระบบ e-service ของกรมค่ะ
1: ก็คือก็ต้องตอนนี้ก็คือเตรียมรายชื่อลูกจ้างซึ่งก็มีอยู่แล้วนะแล้วก
0: ็
1: เงินเดือนแล้วก็กรอกเข้าไปในระบบนะคะ
0: เราใช้วิธีการใช้ Excel เลยค่ะ Excel ที่ท่านดาวน์โหลดไปกรอกชื่อลูกจ้างให้เรียบร้อยแล้วก็อัตราค่าจ้างให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวพอระบบเปิดนะคะระบบนี้ถ้าท่านสงสัยว่าเข้าทางไหนได้เอาสะดวกง่ายที่สุดเลยค่ะ Google ท่านพิมพ์คำว่ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตอนนี้ก็จะเป็นฮอตทิชชู่นะคะขึ้นหน้าหลักมาให้เลยเป็นป๊อปอัพเขียนว่า e-service ท่านกดเข้าไปแล้วก็ระบบก็จะให้ยื่นกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซึ่งนายจ้างและลูกจ้างหลายท่านเคยใช้ระบบ e-service อยู่แล้วในการยื่นคำร้องคร.7ที่ไม่ได้รับค่าจ้างหรือว่ายื่นแบบแสดงสภาพการจ้างที่ทำเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วอาจจะมีการยื่นมาอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะใช้ระบบเดียวกันได้เลยค่ะ
1: ค่ะอันนี้คือต้องเตรียมนี่หมายถึงณตอนนี้เลยหรือว่าต้องรอให้วันที่1ตุลาคมคะ
0: จริงๆแล้วณตอนนี้เตรียมExcel ที่จะกรอกข้อมูลไว้ได้เลยค่ะเพราะว่าหลังจากวันที่15กันยายนเราจะเปิดให้ใช้ระบบเนี้ยค่ะก็สามารถที่จะอัปโหลดไปได้เลยซึ่งระบบจะคำนวณเงินที่เราต้องจ่ายจากฐานค่าจ้างที่นายจ้างแจ้งอะค่ะให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: อ๋อก็จะมีการคำนวณให้ด้วยเราไม่ต้องคำนวณเองใช่ไหมคะจะแยกไว้ให้เลยใช่ไหมคะว่าต้องหักจากลูกจ้างเท่านี้นายจ้างจ่ายเพิ่มเท่านี
0: ้ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าช่วงนี้ค่ะเรามีการกรอกข้อมูลเข้าไปลูกจ้างก็ยังอยู่ครบอยู่บังเอิญว่าลูกจ้างลาออกปลายเดือนกันยายนหรือว่าช่วงระหว่างเดือนตุลาคมจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรได้ยังไงคะ
0: ได้ค่ะก็นายจ้างนะคะจะต้องยื่นแบบสกร.3/2อันนี้ค่ะเป็นแบบที่ให้นายจ้างสามารถที่จะยื่นเปลี่ยนแปลงลูกจ้างที่มีการเข้าใหม่และลาออกได้แต่อันนี้เป็นกรณีที่ถ้ามีการนำส่งไปแล้วนะคะแต่ณวันนี้ค่ะพอระบบเปิดปุ๊บเรายังสามารถที่จะอัปเดตข้อมูลได้จนกว่าจะถึงวันที่เราเองจะต้องจ่ายค่าเงินสมทบเข้าไปในระบบอันนี้เลยค่ะจะถือเป็นวันสุดท้ายที่คุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบที่ยื่นได้แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ยังไม่ได้มีการจ่ายเงินเข้าไปในระบบอะค่ะยังสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขอัปโหลดเอกสารใหม่ได้ตลอดเลยค่ะ
1: ค่ะแล้วถ้านายจ้างเขาไม่ยื่นแบบเลยล่ะคะเขามีความผิดยังไงคะ
0: อันนี้จริงๆก็ต้องกระซิบนะคะว่ามีค่ะมีทั้งทางแพ่งและก็ทางอาญาทางแพ่งก็ที่แจ้งไปตั้งแต่ต้นแล้วว่า จะต้องจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ5ต่อเดือนถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: แต่ทางอาญาก็จะเป็นตามมาตรา156ค่ะ

0: ึ่งกรณีที่ไม่ยื่นแบบก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะอันนี้ก็เป็นกระซิบเล็กๆว่ามีโทษทางอาญาด้วยค่ะ
1: ไม่เล็กเลยนะคะ แล้วทีนี้ถ้ากลับมาที่ตัวลูกจ้างเองนะคะเมื่อออกจากงานแล้วจะได้เงินคืนยังไงอะคะ
0: เมื่อลูกจ้างออกจากงานนะคะไม่ว่าจะเป็นลาออกเองเกษียณอายุถูกเลิกจ้างสิ้นสุดสัญญาจ้างไม่ว่าลูกจ้างคนนั้นจะมีความผิดหรือไม่มีความผิดก็ตามเขาสามารถที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสะสมเงินสมทบพร้อมทั้งดอกผลทั้งหมดคืนตามที่เขาได้นำส่งไปเลยค่ะ
1: แล้วต้องไปขอรับเงินที่ไหนคะแล้วก็ต้องเตรียมอะไรไปบ้าง
0: ลูกจ้างเองก็ต้องยื่นคำขอตามแบบสกล.6ต่อพนักงานตรวจแรงงานค่ะณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในจังหวัดที่ท่านนำส่งเงินไว้พร้อมเอกสารประกอบก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาหน้าสมุดบัญชีค่ะแล้วก็เมื่อพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบข้อเท็จจริงถูกต้องแล้วก็จะดำเนินการจ่ายเงินให้ประมาณใช้เวลาทั้งหมดเนี้ยค่ะในการตรวจสอบการยื่นก็ประมาณ30วันรวมทุกขั้นตอนการจ่ายก็จะจ่ายผ่านทาง e-payment ค่ะหรือจ่ายผ่านเช็คหรือจ่ายผ่านบัญชีธนาคารค่ะ
1: ค่ะแล้วกรณีที่ลูกจ้างเขาเสียชีวิตไปก่อนนะคะเงินก้อนนี้จะตกอยู่ที่ใครคะ
0: ต้องแจ้งแบบนี้ก่อนค่ะว่าถ้าลูกจ้างเสียชีวิตไปก่อนนะคะลูกจ้างขณะที่เขาทำงานแล้วก็ขณะที่มีการส่งเงินสมทบส่งเงินสะสมตรงนี้ค่ะลูกจ้างสามารถที่จะทำหนังสือระบุตัวตนผู้รับเงินไว้ได้ล่วงหน้านะคะเผื่อไม่อยากจะให้คนในครอบครัวอยากจะให้คนที่2ที่3ที่4ระบุได้เลยค่ะตามแบบสกล.5ซึ่งอันนี้ค่ะก็จะให้เก็บไว้ที่นายจ้างนะคะนายจ้างก็จะอัปโหลดขึ้นระบบไว้ว่าลูกจ้างมีการแสดงสิทธิเพื่อที่จะระบุตัวผู้รับเงินไว้ล่วงหน้าหากว่าเสียชีวิตไปแล้วก็จะนำจ่ายให้กับผู้ที่ลูกจ้างระบุไว้ในแบบสกล.5ค่ะแต่ถ้าลูกจ้างไม่ได้ระบุแล้วเสียชีวิตไปก่อนอันนี้ค่ะกฎหมายก็กำหนดชัดเจนค่ะว่าให้เงินเหล่านี้ตกเป็นของบุตรสามีหรือภรรยาหรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู่คนละส่วนเท่าๆกันนะคะแบ่งเท่ากันหมดเลยตามที่พูดไปเมื่อกี้แต่ถ้าไม่ได้มีการระบุแล้วไม่มีบุคคลเหล่านี้เหลืออยู่เลยอันนี้แหละค่ะเงินก็จะตกเป็นของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างค่ะ
1: อ๋อค่ะแล้วสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่านายจ้างเขาไม่จ่ายค่าจ้างหรือว่าเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยกองทุนนี้ค่ะเขาจะช่วยลูกจ้างได้ไหมคะ
0: ก็เหมือนที่แจ้งไปเลยค่ะว่ากองทุนนี้มีใน2บัญชีด้วยกันที่แจ้งไปตั้งแต่ตอนต้นเลยเนาะว่าบัญชีที่1ก็คือบัญชีที่ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมแล้วนายจ้างจ่ายเงินสมทบแต่ในส่วนบัญชีที่2อะค่ะเป็นเงินที่ลูกจ้างสามารถที่จะมายื่นคำขอได้ตามคำสั่งของพนักงานตรวจรายงานที่แจ้งไปในตอนต้นค่ะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็เหมือนกับว่านะได้เป็นผู้ช่วยแรงงานด้วยนะให้อุ่นใจสำหรับแรงงานต่างๆนะคะที่อาจจะถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะคะแล้วก็สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะช่วยเหลือและที่สำคัญก็ยังมีกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างนะคะที่เพิ่งออกมาแบบใหม่ล่าสุดนะคะก็อันนี้ก็แจ้งไปถึงนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างกันด้วยนะคะในช่วงท้ายนี้คุณน้ำฟ้ามีอะไรฝากไปถึงนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างบ้างไหมคะ
0: ค่ะก็ในส่วนของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเองนะคะก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะช่วยเหลือลูกจ้างที่ไม่ได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายนะคะแล้วก็กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมิได้คุ้มครองแค่ลูกจ้างเพียงอย่างเดียวหนูจะย้ำเสมอเลยว่ากฎหมายนี้มีเจตนารมณ์เพื่อให้ลูกจ้างและนายจ้างอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขเพราะฉะนั้นถ้านายจ้างเองปฏิบัติให้ถูกต้องตามสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของกฎหมายที่กำหนดไว้ลูกจ้างเองปฏิบัติถูกต้องไม่ต่ำกว่าสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่กฎหมายกำหนดไว้ก็จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้อย่างปกติสุขค่ะแล้วก็เชิญชวนค่ะให้ ลูกจ้างแล้วก็นายจ้างเองส่งเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพราะว่าเงินนี้จะอยู่ในบัญชีของลูกจ้างไปตลอดจนกว่าลูกจ้างจะมาเบิกคืนนะคะเป็นเงินสะสมที่อาจจะน้อยนิดมากๆถ้าเทียบกับเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ท่านได้รับไปในแต่ละเดือนแต่เมื่อไหร่ที่ท่านเดือดร้อนท่านมีความจำเป็นต้องใช้เงินหรือณวันที่ท่านไม่มีงานทำไม่มีเงินเงินตัวนี้จะช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับท่านได้นะคะ
1: น่าจะครบถ้วนแล้วนะคะเดี๋ยวการหน้านะคะจะต้องเชิญคุณน้ำฟ้านะคะมาที่สถานีนะคะเผื่อว่ามาติดตามหรือว่าจะเมื่อเริ่มดำเนินการมีเหตุขัดข้องอะไรในเรื่องของกองทุนนี้หรือว่าอื่นๆนะคะหรือว่าอาจจะมีเพิ่มในเรื่องของสิทธิ์ต่างๆเพิ่มเติมนะคะก็น่าจะเชิญมาร่วมพูดคุยกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณอติการจุนนันโทนิติกรชำนาญการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงนะคะที่มาเหมือนกับว่าไขข้อข้องใจด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ทุกท่านได้รู้จักนะคะกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างนะคะแล้วก็รวมไปถึงการปฏิบัตินะคะของนายจ้างด้วยนะคะต้องขอขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: M-Cord South ร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู่

ินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วล่ะค่ะในชั่วโมงของรายการแดนดินถิ่นใต้นะคะรายการเครือข่ายวิทยุอสมทผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นจังหวัดไหนนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังกันได้ในเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันกฤษณิภา นิลเขตนะคะจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา14นาฬิกา M-COT Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ เทนากุลพวกคินเสนอ4แนวทางหรือโครงสร้างการเมืองไทยผ่านมา94ปีวนลูปอำนาจนิยมระบบอุปถัมภ์ทำองค์กรอิสระกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองนายโพคินพลกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อเปิดบาทขององค์กรอิสระต่อการเมืองไทยที่จัดโดยคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนว่าปัญหาที่ทำให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้เพราะเขียนในรัฐธรรมนูญว่าคนที่จะดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระต้องเป็นคนที่ยึดหลักยุติธรรมนิติธรรมธรรมาภิบาลความสุจริตซึ่งความจริงคือวาทกรรมเพราะ94ปีที่ผ่านมาวนเวียนกับการยึดอำนาจและเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งระบอบที่ดำเนินมา94ปีอยู่บนระบบอำนาจนิยมระบบอุปถัมภ์และรัฐราชการซึ่งเป็นเครื่องมือเกื้อหนุนซึ่งกันและกันมากกว่าการตอบสนองประชาชนซึ่งต้องสร้างภาคประชาชนให้เข้มแข็งต้องทำให้เกิดการทวงดุลให้ได้การแก้รัฐธรรมนูญจำเป็นแต่ไม่ต้องทำใหม่ทั้งฉบับสิ่งที่ควรทำคือกลับไปใช้รูปแบบรัฐธรรมนูญปี40ให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระได้ผลักดันให้มีปปช.ภาคประชาชนเพื่อการล็อบบี้ยากขึ้นต้องแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตของประชาชนและลดขนาดรัฐราชการลงสกัดจับกระบะซุก14เมียนมาเข้าพื้นที่อุทัยธานีตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงสกัดจับรถกระบะขนแรงงานต่างด้าวบริเวณถนนหมายเลข3013อำเภอหนองช้างจังหวัดอุทัยธานีรวบคนขับรถกระบะชาวไทยได้พร้อมชาวเมียนมา14คนโดยตำรวจทางหลวงได้รับเบาะแสจะมีการลักลอบขนต่างด้าวเข้าพื้นที่ตอนในกลางดึกที่ผ่านมาชุดจับกุมจึงได้กระจายกำลังสังเกตการกระทั่งช่วงกลางดึกเห็นรถต้องสงสัยบรรทุกน้ำหนักผิดปกติขับมาด้วยความเร็วสูงเมื่อเรียกให้หยุดคนขับรถกลับเร่งเครื่องหนีทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ stop stick หยุดรถทางนี้คนขับถูกจับยอมรับได้ค่าจ้าง800บาทต่อคนหรือ 12,000 บาทเพื่อลำเลียงชาวมินมากลุ่มนี้จากบริเวณบ่อขยะในอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากเพื่อไปส่งในพื้นที่อุทัยธานีด้านชาวมินมาให้การว่าเข้ามาผ่านช่องทางธรรมชาติอำเภอแม่สอดก่อนจะมีผู้นำพามาขึ้นรถโดยเสียค่าใช้จ่าย 9,000 ถึง 10,000 บาทต่อคนรัสเซียเผยเวทีเจรจา3ฝ่ายอาจมีขึ้นเร็วๆนี้ทำเนียบรัฐบาลเครมลินของรัสเซียคาดหวังว่าการประชุมไตรภาคีระหว่างรัสเซียสหรัฐและยูเครนจะจัดขึ้นในอนาคตอันใกล้เพื่อสานต่อการเจรจาหาแนวทางการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนนายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลเครมลินยังระบุ ด้วยว่ารัสเซียเปิดกว้างสำหรับการเจรจาเกี่ยวกับประเด็นยูเครนโดยไม่มีการตั้งเงื่อนไขล่วงหน้าถ้อยแถลงของเปสคอฟมีขึ้นภายหลังสตีฟวิทคอฟและจาริคุชเนอร์ทูตพิเศษของสหรัฐเดินทางมาเยือนรัสเซียและยูเครนเมื่อเร็วๆนี
2: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: สนับสนุนโดย
8: อะ
7: ะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
10: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
13: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
12: ประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน Mcot Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

รับกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับดีเจช้างณัฐพรการิการกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันนะครับทางสถานีวิทยุอสมท9สถานี10คลื่นความถี่ทั่วประเทศนะครับเราเจอกันเป็นประจำในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับบ่าย2ถึง4โมงนะครับคุณผู้ฟังหมุนมาที่วิทยุอสมทนะก็จะได้เจอกันนะครับดีเจช้างคุณเกียร์ Black Cat ครับแล้วก็รวมไปถึง2ผลิตภัณฑ์คุณภาพนะฮะตัวช่วยสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับนั่นก็คือปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นั่นเองยกให้หมดเลยครับนะสำหรับเรื่องราวของคุณภาพประสิทธิภาพนะที่คุณจะได้รับนะครับจากการใช้ปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ใช้แล้วที่สำคัญนะครับก็คือปลอดภัยทั้งคนและพืชด้วยไม่อันตรายสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีเรื่องราวของยาเคมีสารพิษที่จะไปตกค้างนะครับอยู่ในร่างกายของท่านนะครับใช้ปุ๋ย Black Cat ร่วมกับยาเชื้อรา Black Cat 1สบายทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็แน่นอนครับต้นทุนก็ลดผลผลิตก็เพิ่มขึ้นครับแล้วก็ได้ผลผลิตในเกรด AB นะครับราคาก็จะดีและเงินในกระเป๋าของคุณก็จะเหลือแน่นอนครับคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับติดตามรายการของเรา2ชั่วโมงนี้นะเราก็จะมาพูดคุยกันแล้วครับสำหรับเรื่องราวของภาคการเกษตรเรื่องราวของตัวช่วยสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเรื่องราวของนวัตกรรมนะครับนั่นก็คือปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ครับติดตามรายการกันอยู่นะครับทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดนครราชสีมาครับ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับอสมทอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทสกลนคร FM 107.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุโขทัยครับ FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับอสมทจันทบุรีนะครับ FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทชุมพรนะครับ FM 90.75 และ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์ครับอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับอสมทยะลา FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์และอสมทนครศรีธรรมราชครับ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์นะฮะแหมทำไมเอาอสมทนครศรีธรรมราชไว้หลังสุดเพราะว่าเรานั่งจัดรายการกันสดๆนะครับในสตูดิโอนะฮะที่อสมทนครศรีธรรมราชนั่นเองเพลงที่เปิดไปเมื่อกี้นะครับงานจากน้องแอม C2 แล้วก็อาร์มชาบูครับชื่อเพลงว่ายกให้หมดเลยนะหยิบเอามาทักทายแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ฟังกันเป็นงานเพลงแรกนะครับในช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat สำหรับในวันนี้นะครับเรื่องราวของฟ้าฝนนะฮะวันนี้นี่ที่อสมทนครศรีธรรมราชเองนะครับก็มีฝนตกกันอยู่นะในขณะนี้นะครับส่วนในแต่ละพื้นที่นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเรื่องราวของสภาพดินฟ้านะฮะก็สามารถที่จะแจ้งบอกกันเข้ามาผ่านรายการของเราตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงการแนะนำถามถึงงานเพลงนะครับก็สามารถที่จะแนะนำกันมาได้เช่นกันนะเบอร์โทรศัพท์นะครับ0754192225ครับ0754192225นะครับอันนี้ก็แนะนำบทเพลงกันมาได้ครับเมื่อสักครู่นี้มีแนะนำกันมาก่อนเข้ารายการแล้วด้วยเหมือนกันนะครับใจฉันอยู่กับเธอนะครับบทเพลงของ Blackhead นะครับคุณผู้ฟังแนะนำกันเอาไว้แต่ช่วงนี้เราไปตรวจสอบพยากรณ์อากาศนะประจำวันที่12กันยายนนะครับ2569ครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับภาคใต้นะครับยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกนะครับก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำครับซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับทั้งนี้นะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศ

0: เวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยครับส่วนคลื่นลมในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็มีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยแล้วก็ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนนี้นะครับหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนครับแล้วก็คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนนี้ขอให้ประชาชนนั้นติดตามข่าวพยากรณ์อากาศนะครับอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยครับและตอนนี้คุณเกียร์ Black Cat ก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าใจว่าน่าจะปรับเวลายังไม่ได้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีดีเจช้างด้วยนะคะทักทายท่านผู้ฟังทุกคลื่นความถี่ทุกหน้าปัดวิทยุแล้วก็ทางหน้าแฟนเพจดีเจช้างตกมันด้วยนะคะแล้วก็เรากำลังแชร์ไปยังแฟนเพจปุ๋ยแบ็คแคทเพจหลักบริษัทนะคะ
0: ใช่แล้วนะครับนี่หอบฝนมาจากต่างประเทศหรือเปล่าครับเนี่ย
1: ไม่ที่นู่นเขาไม่มีฝน
0: ตอนคุณเกียร์ไม่กลับฝนไม่ตกเลยนะ พอคุณเกียร์กลับมาปุ๊บแล้วฝนตกเลยนะ
1: พูดแบบนี้พี่น้องทางฝั่งท่าสันลาทางภาคใต้หรือว่าใครที่กำลังทำดอกทุเรียนอยู่นี่คือคงโกรธคุณเกียร์ไม่น้อย
0: แต่มันก็เป็นเรื่องราวของดินฟ้าอากาศ
1: นะไม่เกี่ยวกับคุณเกียร์ค่ะ
0: ไม่เกี่ยว
1: แค่เอาลมมานิดหน่อย
0: แค่มาจังหวะที่ฝนตก
1: มาจังหวะฝนตกพอดีนะคะเขาเรียกว่าแจ็คเลตแจ็คเลตไปประมาณสัก2วันยังไม่เข้าที่ค่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าไปมานานเนาะ
0: ก็ครึ่งเดือน
1: ประมาณเกินครึ่งเดือนไปนิดนึงสิบกว่าวัน18วันนะก็ยังปรับเวลานอนไม่ได้นะ
0: กลางคืนนี่คือไม่นอน
1: ไม่นอน
0: คืนนี้นอนดึกได้ใช่ไหมคืนน
1: ี้ทำให้คืนนี้ต้องนอน
0: คืนนี้นอนดึกได
1: ้กลางคืนยังไม่นอนจะไปนอนตอนหัวลุ่งประมาณสักตีสี่ของที่นี่ประมาณเนี้ยตีสี่ตีห้าที่นี่ก็เริ่มเข้านอนอย่างนี้นะคะก็ยังนอนดึกอยู
0: ่สรุปว่าเราไปมากี่ประเทศนะพี่เกียร์ไป
1: สามประเทศสามประเทศที่ไปเนี่ยก็แตกต่างทั้งหมดนะ
0: แล้วประเทศมันยังไงครับพื้นที่อ่ะทำไมมีหลายคนบอกว่าฟังรายการอยู่คุยตอนนี้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะนี่กำลังจะเข้าประเทศดีอะไรเงี้ยมันเหมือนกับอยู่ใกล้กันหรือไง
1: ก็มันเหมือนเราไปนครศรีธรรมราชไปสุราษฎร์ธานี
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่แต่แค่มันมีเขาเขาขวางกั้นคือมันจะมีเขาอยู่เขาหนึ่งอ่ะที่มันกั้นทั้งสามประเทศก็คือเขามองบลอง
0: ค่
1: ะนะฮะเป็นเขามองบลองนี่คือกั้น3ประเทศก็คือระหว่างฝรั่งเศสกับสวิตเซอร์แลนด
0: ์
1: แล้วก็อิตาลีนะฮะ3ประเทศแล้วก็เป็นการเข้าอุโมงค์ที่ยาวนานมากที่ช้างเพราะว่ามันเป็นอุโมงค์ภูเขามองบลองเนี่ยจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เข้าอิตาลีประมาณสัก10กิโล15กิโลอุโมงค์อยู่ในอุโมงค์15
0: กิโล
1: ใช่
0: แล้วเห็นอะไรมืดหมดเลย
1: มืดสิมันไม่ได้เห็นอะไรเลยนะ15กิโลนะแล้วก็กำหนดความเร็วอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: ก็ไม่ขับไว
1: ไม่ให้ขับไวนะคะแล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่ในความมืดไปแต่เขามีแสงสว่างนะไม่ใช่เขาไม่มีแต่ความหมายคือเราไม่เห็นอะไร
0: เราไปด้านอะไรเนี้ยมันก็ไม่มีอะไร
1: ใช่นะคะแต่ว่าใน3ประเทศที่ไปเนี่ยถ้ามุมมองของเราที่ยืนอยู่ที่เมืองไทยมองไปถึงเรื่องของยุโรปเราก็จะมองว่าเป็นประเทศที่สวยงามทั้งหมดนะเราจะมองว่าสวยงามทั้งหมดแม้กระทั่งประเทศฝรั่งเศสเองเนาะพี่เกอยู่2เมืองหลักๆก็คืออยู่ที่ปารีสแล้วก็อยู่ที่เมืองลียงนี่จะเป็นเมืองใหญ่ลำดับที่3ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเทศฝรั่งเศสค่ะความแตกต่างระหว่างลียงกับปารีสเนี่ยแตกต่างมากพี่ช้างด้วยความที่เหมือนกรุงเทพกับนครศรีนั่นแหละนะก็คือคนจะเยอะที่ปารีสก็หลากหลายสายพันธ
0: ุ์
1: นะหลากหลายแล้วก็ความอันตรายก็ค่อนข้างจะต้องระมัดระวังตัวนิดนึงนะฮะในการที่จะใช้ชีวิตในการที่จะเดินในการจะถือเข้าของในการที่จะใส่อัคเซสซอรี่นะแหวนบ้างต่างหูนาฬิกาพวกเนี้ยต้องปิดให้มิดชิดอย่างคนถ้าใช้แบรนด์ดังๆคุณก็ต้องแบบปิดเลยใช้แขนยาวมาปิดแขนปิดนาฬิกาไปเลยนะแล้วถ้าคุณโชว์ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นตัวล่อสำหรับมิจฉาชีพที่เขาที่พวกโจรขโมยที่เขารู้จักคือเขาศึกษาแบรนด์มาอยู่แล้วเห็นนิดนึงเห็นข้อต่อนาฬิกานิดนึงเขาก็จะรู้แล้วว่าไอ้คนเนี้ยใส่แบรนด์อะไรแล้วเขาก็จะโฟกัสไปที่คนเอเชีย อย่างเช่นคนจีนคนไทยคนหลิงเนี่ยเขาจะโฟกัสไปตรงนั้นแล้วเขาก็จะมีเดินตามเขาจะมีเป็นทีมเลยพี่ช้างเขา

0: ากันเป็นแก๊งเลยนะเหมือนทำงานกัน 4-5 คนคนนึงประชิดคนนึงมาตามคือเราจะหาของไม่เจอเลย
1: ครับ
0: แล้วที่ร้ายไปกว่านั้นคือถ้าเขาเห็นพี่ช้างใส่นาฬิกาแบบแพงๆนะเขาจะตามพี่ช้างไปจนถึงห้องที่โรงแรมเลย
1: ให้รู้ว่าอยู่ไหนด้วย
0: ใช่แล้วก็ปล้นเลยที่โรงแรมเลยค่ะหลายคนและคนไทยที่เจอแบบนี้นะแต่สิ่งที่เราพลาดไม่ได้ก็คือเหมือนถ้าเราสะพายกระเป๋าแล้วเราอย่าเผลอลืมวางกระเป๋า
1: ครับ
0: ถ้าเผลอแล้วหันมาคุยกันเนี่ยคือหมด
1: หายแล้ว
0: หายแล้วทั้งพาสปอร์ตทั้งเงินทั้งพ็อกเก็ตมันนี่ถ้าเรามีอยู่คือหายหมดแน่นอนนะคะแต่การเดินทางของพี่เกียร์มันเราไปพี่เกียร์ใช้รถทั้งซื้อเช่ารถไปใช่ไหมคะเช่ารถนั่งรถไฟนั่งรถบัสแล้วก็นั่งรถแทรมรถแทรมคือรถรางค่ะก็ใช้บริการ3อย่างเนี้ยค่ะก็มีความแตกต่างทุกแบบเลยแต่สิ่งที่มันเหมือนกันทั้งหมดก็คือความเร็วสูง
1: ครับ
0: เราได้รถความเร็วสูงอยากให้เกิดในภาคใต้มากเลยอยากให้มีรถไฟความเร็วสูงในภาคใต้มากๆเลยเพราะว่าอย่างลียงกับฝรั่งเศสเนี่ยเขาห่างกันเหมือนนครศรีธรรมราชสักหัวหินหรือสมุทรสาครประมาณนั้นนะ
1: ครับ
0: เขาใช้เวลาแค่ชั่วโมงครึ่งเองนะพี่ช้าง
1: พอเรากูนั่งเครื่องบินความเร็วมันอะประมาณเดียวกันเลยเหรอ
0: ใช่คือใช้เวลาแค่นั้นเองแล้วก็การคือเนี่ยเขามองว่าความเจริญมาจากการเชื่อมโยงผู้คนโดยสาธารณะแล้วคนเนี่ยจะใช้รถส่วนตัวน้อยมาก
1: เพราะ
0: มันมี
1: สนามมันเร็วประหยัดกว่าด้วย
0: เร็วประหยัดแล้วก็ไม่ต้องไปเจอสภาวะรถติดในเมืองอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะแล้วก็มันเชื่อมกันหมดเลยพี่ช้างคือมันเชื่อมหมดเหมือนพี่เกียร์ลงสนามบินปุ๊บนะฟังลงสนามบินปุ๊บมันก็จะมีรถไฟที่จะไปเหนือไปใต้ไปอะไรเลยอยู่ตรงสนามบินเลยค่ะ
1: เราก็ไม่ต้องเดินไปไหนไกล
0: ไม่เลยตอนแรกพี่เกียร์ก็ตื่นเต้นนะเพราะไม่มีคนมารับ แล้วพี่เกียร์ต้องมีทั้งสามีแล้วก็ลูกซึ่งเราอ่ะไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยเรารู้แค่ว่าเรามีวีซ่าเรามีตั๋วเครื่องบินแล้วแล้วก็สถานที่พักเนี่ยเราโยนไปให้ญาติทางโน้นเป็นคนจองห้องพักให้หมดเลยเพราะไม่มีเวลาจัดการ
1: ครับ
0: แล้วพอถึงเวลาปุ๊บเขาก็บอกแค่ว่าเอ้ยป้าขึ้นรถไฟเลยนะไปตามทางแต่มันไม่มีภาษาอังกฤษมันเป็นภาษาฝรั่งเศสมันเป็นภาษาเยอรมัน
1: ครับ
0: ซึ่งเราสะกดไม่เป็น
1: อ
0: ่ะมันต่างกับภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็พอนั้นเสร็จเวลาจะถามใครเวลาเราดูรีวิวมาเราก็จะไม่กล้าถามเพราะกลัวว่า
1: จะโดนหลอก
0: จะโดนหลอกก็จะมีคนไทยหลายคนที่แบบพอถามมีคนอาสาเนี่ยพี่ช้างถึงแม้ว่ามีคนอาสามาเดี๋ยวฉันจะช่วยถือกระเป๋าให้เธอนะช่วยยกอะไรเงี้ยเวลาเรายกกระเป๋าขึ้นบันไดอ่ะเขาโยฉันยกเราต้องปฏิเสธเลยโน่คือไม่ช่วยใครแล้วไม่ให้ใครช่วยอันนี้คือสิ่งที่เป็นกฎว่าเราไปเที่ยวเราต้องทำตัวแบบนั้น
1: ครับ
0: หนึ่งต้องไม่แบบคอมโพรไมซ์ไม่ต้องเห็นอกเห็นใจใครไม่อะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะไม่งั้นคือมันจะโดนชาร์จด้วยมิจฉาชีพเพราะเราไม่รู้ว่าใครอยู่ตรงนั้นบ้างแล้วก็ไปก็ขึ้นก็กว่าจะขึ้นรถทุกอย่างเป็นเวลาหมดพี่ช้างเป็นเวลาหมดเลยคือเขาจะตรงเวลาแล้วก็จะเป๊ะมากแล้วเหมือนร้านของร้านค้าเนี่ยตั้งใจจะแบบไปช้อปปิ้งตอนเย็นเนาะไปถึงปุ๊บเดี๋ยวจะได้เดินช้อปปิ้งซื้อของฝากพอไปถึงร้านปุ๊บทุกคนปิดประตูเลย5โมงปุ๊บปิดประตูแล้ว
1: ปิดร้านแล้ว
0: ปิดร้านแล้วค่ะขนาดคนยืนคิวรอเป็นครึ่งกิโลเขาปิดครับเขาไม่เอาคนแล้วไปกินอาหารที่นู่นก็ตรงเวลาค่ะท่านผู้ฟังมื้อเช้าก็คือเช้าม
1: ื้
0: อเที่ยงก็คือเที่ยงมื้อเย็นก็คือมื้อเย็นเพราะถ้าคุณลากจากเที่ยงไปกินสักบ่ายครึ่งบ่ายสองคุณไม่มีอะไรกินแล้ว
1: แล้วก็ปิด
0: เขาปิดร้านแล้ว
1: พักเที่ยง
0: เขาจะไปเปิดอีกทีคือหกโมงเย็นซึ่งคุณยังไม่มีอาหารแหละอันนี้คือสิ่งที่เราต้องปรับตัวในเวลาเราไป ก็ถือว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เห็นอะไรเยอะในการเดินทางจริงๆคือการเดินทางมันเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีแล้วก็แนวคิดหรือว่าการปฏิบัติตัวที่มันใหม่ขึ้นในการที่เราจะต้องปรับตัวเองในการอยู่กับสังคมนั้นๆถึงแม้ว่าระยะเวลาแค่ประมาณ 2-3 อาทิตย
1: ์แต่ร้านตังเกียแต่เตี้ยมก็จะเปิด6โมงเช้าแล้วก็ปิดบ่ายโมงเหมือนเดิม
0: เหมือนเดิม
1: เราจะไม่ปรับเวลา
0: ก็เรา
1: คุณจะไปได้เหมือนเดิมนะ
0: คุณไปได้คือเราก็ทำไม่แค่ถึงบ่ายโมงไงก็หลังจากนั้นก็ไม่
1: ม
0: ีนะคะบางทีก็รู้สึกเห็นใจนะเหมือนแบบบางคนเดินมาถึงป๊อบ่ายโมงแล้วอะไรเงี้ยเราเคลียร์น้ำแล้วไงเราเคลียร์เตานึ่งแล้วเราเคลียร์เตาแล้วอย่างเงี้ย
1: บ่ายโมงนี่ก็ถือว่านานแล้วนะ
0: ที่นู่นนะพี่ช้าง คำว่าปิดเที่ยงเนี่ยไม่ได้บอกว่าเธอเที่ยงเธอสั่งได้นะเธอสั่งได้แค่11โมง
1: เที่ยงคือออกจากร้าน
0: ใช่คือเที่ยงนี่เด็กเก็บของหมดแล้วคือเขาจะชดเชยครึ่งชั่วโมงเอาไว้สำหรับทีมงานเขาเคลียร์หน้างานเพราะที่นู่นเขาจ่ายค่าแรงเป็นเวลาเป็นชั่วโมงเขาไม่ได้เหมารวมแบบเราว่าเอ้ยทำงาน8ชั่วโมงพัก1ชั่วโมงจ่ายเต็มเนาะครับถ้าคุณทำงาน8ชั่วโมงแล้วคุณพัก1ชั่วโมงเท่ากับคุณทำงานแค่7ชั่วโมงเขาจะคิดเงินให้คุณแค่7
1: ชั่วโมง
0: เท่านั้นแล้วถ้าคุณป่วยคุณขาดคุณลาไม่มีใบรับรองแพทย์ไม่มีเงินครับ
1: ครับ
0: คุณก็หยุดได้เลยก็คนที่นู่นจะขยันคนไทยที่ไปอยู่ที่นู่นนะจะขยันทำงานจะไม่ค่อยเบรกก็เหมือนคนต่างด้าวที่มาอยู่บ้านเรา
1: แต่เงินคือที่นู่นมันได้เยอะไงค่าใช้จ่ายมันก็สูงอยู่ดี
0: คือมันเทียบเท่ากันเราไม่ต้องรีบร้อนว่าเราจะไปที่โน่นเน
1: า
0: ะ
1: คือถ้าคุณไปอยู่โน่นคุณก็ต้องอยู่แบบลำบากถูกไหมถ้าเราเป็นคนไทยอ่ะเงินเรามันค่าน้อย
0: คือถ้าคุณอยู่ไม่ลำบากคุณต้องมีเงินประมาณสักเกิน100กว่าล้าน
1: อ่
0: ะแล้วมันจะอยู่แบบไม่ลำบากแต่มันก็ไม่ได้ไปอยู่แบบเศรษฐีแต่อยู่แบบไม่ลำบากพอแบบเหมือนคนที่มีงานทำอะไรเงี้ยวิแกก็ถามพี่อังว่าเอ้ยมาอยู่ที่นี่อยู่ได้ไหมเขาอยู่ได้นะแต่ว่าเราจะทำอะไรกินเราจะทำมาหากินอะไรถ้าเรามาอยู่ที่นี่อยู่ได้ไหมด้วยสภาวะอากาศด้วยโอโซนด้วยมันสะดวกมันง่ายง่ายไปหมดพี่ช้างแม้กระทั่งอยู่ต่างเมืองก็สะดวกการขึ้นรถการขึ้นเลยคือสะดวกหมดเลย มันคือเมืองที่พัฒนาแต่เมืองที่พัฒนาไม่ใช่ว่าคนเขาจะเร่งรีบทำงานนะมันแตกต่างจากฝั่งเอเชียเราอย่างสิงคโปร์พัฒนาแล้วญี่ปุ่นพัฒนาแล้วจีนพัฒนาขึ้นไปแล้วเกาหลีนี่คือพัฒนาแล้วคนในกลุ่ม4ประเทศนี้ที่เราไปมาพี่ช้างคนยังรีบเร่ง
1: ครับ
0: คนยังทำงานกุลีกุจอแต่พี่เก็บไปเจอร้านคนจีนที่อยู่ที่ฝรั่งเศสไม่มีเบรกครับเขายังเป็นเนเจอร์เดิมของคนจีน
1: ครับ
0: เขาเจอเขาคือต้องขยันทำงานทุกเวลาเขาเปิดร้านตลอดเลยไม่มีพักเบรกเที่ยงไม่มีพักช่วงเวลาเช้าเที่ยงเย็นไม่มีเปิดตั้งแต่เช้ายันปิดร้าน
1: ครับ
0: เราได้กินร้านอาหารร้านนั้นแหละ
1: เพราะเราไม่กินตามเวลา
0: แล้วเราก็ไม่ได้กินตามเวลาค่ะท่านผู้ฟังนี่คือประสบการณ์การที่ไปเที่ยวมาไปเรียนรู้มาเอามาฝากท่านผู้ฟัง
1: อันนี้เป็นมุมรอบๆเดี๋ยวไปดูเรื่องของทางด้านเกษตรกันบ้างใช่ไหมครับทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะครับตอนนี้ที่หน้าไลฟ์สดนะพิติกน้ำส้มนะสวัสดีด้วยนะครับขอเพลงสุขภาพรักนะครับรอฟังอยู่นะครับที่น่าจะอยู่สุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็สวัสดีพี่รัฐปณิสราโกมินด้วยขอเพลงเอาที่บายใจนะครับคุณป้าพึ่งนะสุขสันต์วันเกิดขอบคุณมากครับแล้วก็มีพี่แม่จินตนาทรัพย์ศีลนะครับเบิร์ธเดย์ขอบคุณครับพี่สมบัตินะอุ้ยหายไปนานมากนะพี่สมบัตินี่อยู่ที่กระบี่นะครับบอกว่ากระบี่ฝนก็ตกนะครับแต่พี่เขาหายไปนานมากเลย
0: หายไปไหนมาคะคุณพี่
1: ใช่
0: นะคะ
1: ครับ
0: ทักทายพี่สมบัติหายไปนานจริง
1: จริง
0: เนาะเป็นปีเลยเน
1: า
0: ะ
1: พี่ธวัชชามทองนะสวัสดีครับคุณเกียรติอำเภอท่าสาราตอนนี้ฝนตกอยู่ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วก็คุณอะไรเนี่ยปิยะอ่านไม่ออกครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ช้างคร
0: ับคุณกิ๊บปิยา
1: อ๋อขอบคุณมากครับ
0: คุณกิ๊บคุณกิ๊บปิยาเออนะบอกแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ช้างนะคะแล้วก็ป้าพึ่งก็สว
1: ั
0: สดีน้องเกียรติคนสวยน้องเกียรติมาทันวันเกิดลูกพอดีเลยเนาะลูกนี่ฉัน
1: ครับลูกจางคุณสมยศสวัสดีครับนะแล้วก็คุณระพีพัฒน์นะครับ FC สุราษฎร์นายช้างนะขอบคุณมาก
0: ไปต่อไม่ได้เลยเกียร
1: ์คุณบำเพ็ญสองแก้วนะครับคุณเมยราบนะครับโอ้ยนี่เยอะมากนี่ท่านหัวหน้าจิรวัตรปลดวงก็ยังมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์เลยวันนี้
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะคุณพี่จิรวัตรวันนั้นเจอกันที่สนามบินค่ะ
1: นี่ตอนนี้กลับจากสุราษฎร์หรือยังไม่รู้เห็นไปโชว์รูปกุ้งตัวใหญ่อยู
0: ่ได้กิน
1: ม
0: ัง
1: กร
0: ได้กินไหม
1: แกถ่ายดูในเฟซ
0: แล้วก็ชวนกินไง
1: ใช
0: ่คุณนรินทร์นะรับฟังจากอำเภอชะอวดค่ะฟ้ามืดแต่ฟังชัดเจนครับคุณระพีพัฒน์บอกว่าสุราษฎร์ฝนตกหนักมาสามรอบแล้วนะคะแล้วก็คืนนี้จะพาไปไหนหลงต้องดูว่าพี่ช้างจะพาเกียร์ไปไหนมากกว่
1: าเพราะคืนเกียร์อยู่ได้ถึงตีสี่ตอนนี้ โชคดีเมื่อก่อนนี่คือห้าทุ่มง่วงหาวแล้วหาวอีกต้องกลับบ้านนอนแล้วแต่ตอนนี้กลับมาจากต่างประเทศอยู่ได้ถึงตีสี่คุณผู้ฟังไม่ต้องกลัวคืนนี้ยาว
0: แล้วไปซ้อมมาแล้วด้วย
1: เนี่ยเขาบอกว่าไปสุราษฎร์เขาเลี้ยงสักมือนะครับเนี่ย
0: งั้นไปสุราษฎร์เลยไหม
1: เดี๋ยวผมไปดูโปรไฟล์ก่อน
0: เดี๋ยวไปสุราษฎร์เลยนะเจอกันที่สุราษฎร
1: ์นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ
0: อ
1: ุ้ยแต่รูป หน้าปกน่ากลัวมากครับพี่สะพายขนาดอะไรเนี่ย
0: คุณไปดูหน้าปกแล้วหรอ
1: ใช่
0: เลี้ยงแต่ช้างหรอคะ
1: ก็ไปหลายคนนะครับ
0: ผู้ติดตามคือช้างนี่มาหลายคนจริงๆท่านผู้ฟังค่ะคือเกียร์ได้ทุเรียนมาเนี่ยแล้วเกียร์ก็บอกว่าคือมันน้อยแล้วก็เรียกพี่ช้างพี่ช้างมากินทุเรียนนะน้องแตงส่งมาให
1: ้
0: ก็ให้พี่ช้างมากินพี่ช้างก็มาเดี๋ยวไปกินทุเรียน
1: ครับ
0: เธอหอบมาเต็มคันรถเลยค่ะคนแต่เรามีทุเรียนอยู่3เมตร
1: ก็กินขนุน
0: นะเอ็นดูวันนั้นดีที่ขนุนพี่สงกรานต
1: ์
0: ขนุนนั้นเป็นขนุนที่ใช้แบ็คแคทนะ
1: หวานอร่อยมาก
0: แล้วก็เป็นสวนของพี่สงกรานต์อยู่นี่เองอยู่ใกล้ๆสถานไอ้ทางรถไฟบ้านเราตรงเนี้ย
1: ครับ
0: ใกล้ๆอสมทนี่แหละค่ะเขาก็เอามาฝากมาให้ทุกรอบแหละเป็นขนุนที่ไม่ขายอ่ะอยู่ในสวนพอเป็นแล้วติดดกมากติดเหมือนบ้านเจวิเลยนะคะติดดกแต่พอสุกปุ๊บก็ต้องตัดมาให้ที่ร้านตังเกียร์หนึ่งลูกลูกใหญ่ๆก็กินเงินทั้งร้านอยู่แล้วนะคะแกะมาให้เสร็จสับเอาแต่ไม่มีคนงานแกะให้นะก็ถือว่า
1: อร่อย
0: อร่อยแล้วก็ฝากส่งมาให้ก็เขาไปหลายคนค่ะพี่อะไรนะพี่คุณระพีพัฒน์คุณระพีพัฒน์ชวนให้ถูกเน
1: า
0: ะ
1: เลยแกบอกไม่เลี้ยงแล้ว ตอนแรกจะเป็นซีฟู้ดก็จะเปลี่ยนเป็นขนมจีนแทน
0: ขนมจีนขออนุญาตกินที่นครศรีนะคะคุณพี่ไม่ไปถึงสุราษฎร์นะคะ
1: นะครับสวัสดีพี่สาวบัวคงด้วยนะครับเป
0: ็
1: นไงบ้างช่วงนี
0: ้ผลหมากรากไม้เป็นยังไงคะไม่ได้อัปเดตกันเลยนะคะคุณพี่สุทัศน์อนุกูลด้วยสวัสดีครับนะคะ
1: ครับวันนี้ก็ทักทายกันมารอบทิศทางกันเลยทีเดียว
0: ใช่
1: นะก็ขอบพระคุณด้วยกันแล้วกันที่ไม่ลืมรายการเรานะครับ
0: ค่ะ
1: แม้คุณเกียร์จะไม่อยู่หลายวันแต่ก็ส่งเสียงกันมานะ
0: คุณเกียร์ก็ยังไม่ได้ทิ้งเลย
1: ตลอดใช่ไหมฮะไม่เหมือนดีเจบางคนเนาะถ้าเขาไปแล้วก็ไปเลย
0: ไปเลยเขาไม่เคยส่งมาเลย
1: เล่นไปก่อน
0: เล่นตัวเองก็ได้ด้วย ไม่ยอมให้เกียร์ว่าเขาเลยค่ะท่านผู้ฟังนะฮะเป็นลูกที่น่ารัก
1: เดี๋ยวเราพักกันสักเพลงแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูว่าที่ต่างประเทศนะครับเรื่องราวของเกษตรที่คุณเกียร์ไปเห็นไปเจอมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง
0: ได้ค่ะ
1: นะครับระหว่างนี้ใครสนใจปุ๋ยแบล็คแคทยาเชื้อราแบล็คแคทวันโทรมาที่เบอร
0: ์0634596939ค่ะ0634596939นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์ทักกันเข้ามาได้เวลาแอดไลน์มาแล้วใจเย็นใจเย็นๆคุณเกียร์จะไม่ตึ้งตั้งทันทีเลยเขาเรียกว่ารีแอคไม่ทันทีที่คุณทักแต่กลับมาอ่านแน่นอนภายในวันแต่ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยอ่านช้านิดนึงเวลาเราต่างกันเนาะ
1: ครับผมเพลงนี้นะครับใจฉันอยู่กับเธอครับงานเพลงจาก Black Head นะครับแนะนำกันเอาไว้ทางโทรศัพท์

0: นำเพลงจาก Blackhead นะครับชื่อเพลงว่าใจฉันอยู่กับเธอนะฮะสำหรับบทเพลงที่จบไปนะฮะแนะนำกันมาทางโทรศัพท์นะขอบคุณมากเลยนะครับที่0754192225นะครับ0754192225นะครับเพิ่มเติมกันมาได้กับเรื่องราวของงานเพลงเพราะๆนะครับที่อยากให้เราเปิดให้ฟังกันหรือว่าใครที่มีคำถามอะไรนะครับอยากจะถามผ่านทางรายการนะเกี่ยวกับเรื่องราวของการเกษตรนะหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์นะครับปุ๋ย Blackhead ยาเชื้อรา Blackhead 1นะครับอันนี้ก็สามารถติดต่อกันมาได้ด้วยเช่นเดียวกันครับต้องการสั่งซื้อปุ๋ย Blackhead นะครับวันนี้นะครับ 1,980 บาท1ชุดครับซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2ครับซื้อ1ลังนะครับ24ชุดลังละ 37,920 บาทคุณประหยัดไป 9,600 บาทต่อลังครับแล้วก็ยังมีในส่วนของยาเชื้อรา Blackhead 1ด้วยยาเชื้อรา Blackhead 1 1ขวด1ลิตรราคา 1,540 บาทซื้อ1ลังนะครับมีทั้งหมด12ลิตรนะ12ขวดราคา 17,520บาทสนใจติดต่อได้เลยที่คุณเกียร์ Blackcat ครับที่เบอร์โทร0634596939ครับ0634596939นะครับก็ติดต่อมาได้เลยจ้ะค่ะ
1: ยังไม่เปิดใหม่
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะก็ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะทั้งปุ๋ยแล้วก็ยาเชื้อราเนี่ยก็เป็น2ผลิตภัณฑ์ที่ตั้งใจทำมาเพื่อให้ทุกคนได้ประโยชน์จากการใช้ปุ๋ย Blackcat แล้วก็ยาเชื้อรา Blackcat 1อย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะใช้ในเรื่องของการบำรุงแล้วก็ปกป้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับต้นนะคะปกป้องจากหนอนเพลี้ยแมลงแล้วก็เชื้อรานะคะตอนนี้กำลังพัฒนายาเชื้อราให้มีประสิทธิภาพต่อการรักษาป้องกันเพลียแป้ง
0: เพลียแป้ง
1: ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่สำคัญมากๆสำหรับคนทำคนทำในเรื่องของเงาะนะในเรื่องของลองกองลังสาดนะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของทุเรียน อีกอันนึงที่เพลียแป้งจะเยอะๆหน่อยคือกลุ่มน้อยหนานะฮะอันนี้ก็เป็นตัวที่กำลังพัฒนาเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพในการปกป้องกันและก็รักษาเรื่องของเพลียแป้งนะเพราะเพลียแป้งจะเป็นตัวทำให้ผลไม้ของเราเนี่ยราคาตก
0: ครับ
1: ข้างในมันอาจจะอร่อยนะแต่ข้างนอกพอรูปลักษณ์ไม่ดีรูปลักษณ์ไม่สวยแล้วเนี่ยราคาก็จะตกจะดิ่งเพราะมันรู้ว่าเราไม่ได้ดูแลเขาเต็มที่แต่การทำด้วยยาเชื้อราBlackhead 1เนี่ยเราจะไปช่วยเรื่องนี้ได้มากที่สุดเดี๋ยวกำลังพัฒนาขึ้นไปอีกนะคะโดยที่ราคายังคงเดิมแต่จะเติมในเรื่องของตัวไปช่วยในเรื่อง
0: ภาพ
1: ใช่นะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยพี่ออสเป็นคนขอมา
0: ครับ
1: คือการทำปุ๋ยของพี่แต่ละอย่างเนี่ยมาจากกัน
0: รีเควสมา
1: ขอมาจาก
0: ลูกค้า
1: อยู่แล้วนะอย่างตอนแรกเนี่ยเอ้ยปุ๋ยคุณเกียร์ดีมากเลย อะไรเงี้ยดีมากๆเจเน่บอกว่าทำไมถึงไม่ทำกลุ่มยามาด้วยเนี่ยเจ้ไม่อยากอยู่กับเคมีเลยนะเราเห็นสภาพแวดล้อมเราเห็นการเป็นอยู่เนี่ยอยู่กับคนแก่อยู่กับเด็กอยู่กับอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากจะเข้าสวนแล้วไปเจอด้วยกลิ่นเคมีทั้งหมดเนาะก็เลยเป็นที่มาของยาเชื้อราBlackhead 1ซ
0: ึ่
1: งมันก็ตอบโจทย์และเห็นผลชัดเจนมากๆนะที่ทำให้ภูมิคุ้มกันของต้นเนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้นพอภูมิคุ้มกันมันดีมันแข็งแรงขึ้นเนี่ยพวกหนอนพวกโรคอื่นก็จะไม่วอแวในสวนเรานี่คือจุดของมันมันไม่ได้บอกว่าวันนี้คุณเพลี้ยไฟกำลังระบาดแล้วคุณเอายาเชื้อราไปจัดการเนี่ยมันไม่ได้ฆ่า มันมีหน้าที่ในการสร้างภูมิคุ้มกัน
0: คือป้องกัน
1: มันเป็นการป้องกันไม่ให้มันเกิดแต่คุณต้องใช้มันต่อเนื่องทุกรอบมันถึงจะตัดการใช้ยาเคมีของคุณออกจากสวนได้ถึง 90%
0: ครับ
1: นะฮะมันขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศแล้วก็การจัดการถ้าคุณทำสวนแล้วคุณมีการจัดการดีตรงเวลาคุณอาจจะไม่ต้องใช้ยาเคมีเลยมันอยู่ที่การจัดการค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยการฉีดพ่นถ้าคุณซื้อปลีกอะค่ะต
0: ่
1: อถัง 1,000 ลิตรอะมันต้นทุนอยู่ที่ 3,420 บาท
0: ครับ
1: นะ 3,420 บาทถ้าเราใช้ถัง200ลิตรนะฮะ200ลิตรเราก็หาร5นะฮะใช่ไหม 3,420 หาร5เนี่ยมันจะอยู่ที่ถังละถัง200ลิตร684บาท
0: เท่านั้น
1: นี่คือซื้อปลีกแล้วไม่ต้องบวกไม่ต้องเติมไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วมีแต่น้ำเปล่าแล้วก็ปุ๋ยยาอยู่ที่ Blackcat แล้วก็ Blackcat 1มูลค่าแค่684บาทเท่านั้น
0: นะ
1: อันนี้คือซื้อปลีกซื้อทีละลิตร
0: ครับ
1: แต่ถ้าคุณซื้อโปรโมชั่น6แถม1 10แถม2หรือซื้อยกลังต้นทุนก็ประหยัดลงไปอีกนะคะต้นทุนประหยัดลงไปอีกค่ะ
0: ก็เลือกเอาแล้วกัน
1: ว่าจะเอาแบบไหนสะดวกใช้เงินทีละน้อยก็ได้นะฮะจะสะดวกแบบมีของเอาไว้ในบ้านใช้ทั้งฤดูกาลอันนี้ต้นทุนลดลงไปจริงๆแต่คุณต้องมั่นใจว่าคุณจะอยู่กับแบล็คแคทนะ
0: ครับ
1: แล้วคุณก็ต้องให้เวลาแบล็คแคทในการทำงานเราไม่ได้ขอเวลามากค่ะพี่ช้างนะ5-7รอบในการฉีดพ่นเท่านั้นเองนะถ้าคุณทำแค่นี้คุณเห็นแล้วว่าใบมันเกิดการเปลี่ยนแปลงพอถึงเวลาระยะดอกระยะทำลูกเนี่ยถามว่าทำใบมาดีเนี่ยลูกเนี่ยมันจะไปไหนล่ะโรงครัวเราทำมาดีนะเราบำรุงต้นดีเวลาคุณท้องขึ้นมาลูกก็สมบูรณ์ไม่ใช่ไปเอาแม่พันธุ์ที่มันแคละมันแกลนมาเวลาท้องมาลูกอาจจะแบบไม่มีผมผิวอาจจะเหี่ยวอย่างเงี้ยแต่การที่เราดูแลดีนะบำรุงร่างกายมาอย่างดีแล้วเนี่ยเวลาติดดอกออกผลยังไงก็ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพอย่างแน่นอนนะแล้วก็สิ่งเนี้ยเราบอกได้เลยว่าปุ๋ยแบล็คแคทของเราตอบโจทย์อย่างแน่นอนค่ะ
0: ใช่ครับพี่วรรณโชคบอกว่าสวัสดีครับมาสายดีกว่าไม่มาครับขอเพลงถ้ารักฉันแล้วรักใครไม่ได้นะครับ
1: นะฮะดีเพลงนี
0: ้ครับ
1: พี่ช้างก็เอาไปคิด
0: ถ้ารักฉันแล้วอะไรนะ
1: ถ้ารักฉันแล้วรักใครไม่ได้เออเป็นการอันนี้มีคนหนึ่งเคยพูดเรื่องนี้เนาะเรื่องที่แบบมีครอบครัวแล้วก็โดนหวงอะค่ะโดนหวงโดนขีดกรอบโดนกั้นโดนกำอะไรวะจำกัด
0: ครับ
1: ทุกอย่างเนี่ยต่อให้เป็นสามีที่รวยมากแล้วก็ซัพพอร์ตเรามากๆแต่ไม่ซัพพอร์ตคนรอบข้างเราไม่ให้เวลาเราอยู่กับคนอื่นเลยเนี่ยเขายอมเลิกนะ
0: ครับ
1: เออ
0: ผมก็เลิกครับ
1: จริง จริงเหรอมันหวงเกินไปมันไอ้นี่เกินไปใช่ไห
0: ม
1: ต้องเลิกใช่ไหม
0: ใช่ต้องเลิกครับ
1: โอเคนะฮะแล้วก็ไปแต่กระปุ๋ยแบล็คแคทนี่เขาห่วงคุณนะ
0: ครับ
1: แบล็คแคทนี่ห่วงต้นไม้นะดูแลแล้วรักแล้วก็ห่วงต้นไม้นะห่วงดินห่วงต้นไม้แล้วก็ห่วงสุขภาพคุณนะดังนั้นคุณใช้แล้วคุณไม่ต้องเลิก
0: แต่ปัญหาคือแบล็คแคทไม่สามารถเดินเอาตัวเองไปพ่นเองได
1: ้
0: ถ้าคุณไม่ผสมน้ำแล้วไปพ่นให้เขา
1: ใช่ใช่ไหมก็ช่วยเขาหน่อย
0: ต่อให้พืชกวักมือเรียกแบล็คแคทอยากไปใจแทบขาดครับแต่ไม่สามารถออกจากรังเองได้นะครับ
1: เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้วนะพี่ช้างรู้ไหม
0: ว่า
1: เมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเจ้าของสวนอยากใช้คนงานไม่ใช้ยิ่งเป็นคนงานต่างด้าวจะไม่ใช้เพราะกลัวไม่ได้ผลเพราะมันนิดเดียว
0: ต้องไล่คนงานออกอ่ะเจ้าของอยากใช้
1: แต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้ว
0: ครับ
1: คนงานอยากใช้
0: เ
1: พราะเห็นเพื่อนๆทำแล้วได้ผลจังเลยหรือเงี้ยก็เลยไปบอกเท่าแก่ว่าอยากใช้อ่ะ
0: ครับ
1: เออมันเปลี่ยนไปแล้วนะบางที่เนี่ย
0: เท่าแก่ก็บอกว่าแพงคือคนงานต้องคือคนงานถ้ามีโอกาสได้รู้จักปุ๋ยแบคแคทกับยาราชลาแบคแคทวันจริงๆอ่ะคุณต้องอยากใช้อยู่แล้ว
1: มันสุขภาพคุณ
0: ก็ชีวิตคุณน่ะ
1: เออมันสุขภาพ
0: คุณได้ตังค์ไปเท่าไหร่ต้องกลับไปต้องไปหาหมอต้องไปอยู่โรงพยาบาลมันคุ้มที่ไหนอ่ะ
1: สุขภาพคุณอันนี้มั่นใจได้สุขภาพคุณแล้วคุณตอบโจทย์คือเขาถามพี่เกียร์มาว่าอันนี้เป็นลูกค้าจากระยองนะท่านฟังก็ถามว่าคุณเกียร์คือปีนี้เขาบอกว่าผมตัดสินใจแล้วนะน้องแบงค์นะจากระยองบอกผมตัดสินใจแล้วนะครับคุณเกียร์ว่าผมจะใช้แบคแคททั้งฤดูกาลแต่ระหว่างทางเนี่ยคุณแบงค์ก็จะถามพี่เกียร์เรื่อยๆเอ๊ะพอใช้ไปแล้วมันเดี๋ยวจะได้ใบไหมเกียร์ฉีดไปกี่ครั้งแล้วคะเอา1ครั้งเดี๋ยวก่อนขอให้ไปได้สัก5ครั้งและ7ครั้งเนาะพอได้ไป3ครั้งโอ้คุณเกียร์ใบมาแล้วเนาะใบหนาใบกว้างใบเงาดีเนาะอ่ะโอเคจบเอ๊ะคุณเกียร์แล้วมันเดี๋ยวมันจะได้ดอกง่ายกว่าปุ๋ยอื่นมั้ยเออก็บอกว่าไอ้เรื่องง่ายง่ายแน่นอนนะถ้าไปเจอวิกฤตจริงๆอ่ะอันนี้คุยตรงนี้เลยนะจากประสบการณ์ที่ทำมาทั้งหมดเวลาสมมุติว่าในอำเภอมะขามเนี่ยเจอวิกฤตเหมือนกันหมดเลยน้ำท่วมฝนตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วสวนที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทอ่ะผลผลิตเยอะกว่าเพื่อนเยอะกว่าเพื่อนบางคนบอกดอกมาน้อยจังเลยเหมือนสวนน้องยี่อ่ะพี่เกียร์ดอกมาน้อยมาก
0: ครับ
1: น้อยจนยี่ก็หวั่นไหวเพราะยี่มากับเรานี่3ปีเนาะครับปีที่4ปีนี
0: ้
1: ก็เริ่มแบบก็เครียดอีกนะปีที่แล้วดอกเยอะมากพอมาปีนี้ดอกน้อยด้วยจังหวะอากาศแต่พอถึงเวลาติดลูกอ้าว
0: ม
1: หาศาลคือมันเป็นดอกที่สมบูรณ์นะฝังมากน้อยไม่เกี่ยวแต่ต้นเนี่ยเรามีลูกพอต้นแน่นอน
0: ที่เหลืออยู่ก็ติดหมดอ่ะ
1: ติด
0: ถูกไหม
1: 100% แล้วไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีดอกไม่สมบูรณ์เพราะเราเนี่ยมันมาด้วยดอกที่มันสมบูรณ
0: ์
1: นะคะของคุณเกียรติติดไป100กว่าต้นนะลงสารไว้260นี่ยังไม่ได้ไปเนาะดูหน้าเฟซเอาดูนะ หน้าเฟซคนงานไง
0: ครับหน้าเฟซคนงานด้วย
1: ใช่
0: ไ
1: ปต่อไม่ถูกแล้วก็ยังไม่ได้ไปเพราะว่ามัวแต่ตะแต่ไปนู่นไปนี่เนาะยังไม่ได้ไปสวนของตัวเองนะก็ประมาณ180ต้นได้มั้งคะที่ติดลงไป260นะคะแล้วก็ให้เป็นเขาเรียกอะไรประสบการณ
0: ์
1: ให้กำลังใจคนงานเนาะ ว่าเอ้ยทําได้คือเราอ่ะไม่กั้นอยู่แล้วว่าอายุต้นเท่านี้คุณทําไปเลยเพราะเราเห็นแล้วว่าต้นเราใหญ่โตสมบูรณ์จริงอะไรเงี้ยคุณก็ทําไปเลยแต่ว่าไม่ได้ลงทุกต้นนะแต่ปีหน้าเนี่ยฤดูกาลหน้าเนี่ยทุกต้นได้แน่นอนนะคะเขาก็เห็นแล้วว่าเอ้ยดอกมาตอนนี้ดอกกําลังบานฝนก็กําลังตกงั้นก็บอกไปว่ากรุณาฉีดพ่นทุกชั่วโมงเลยนะฝนหยุดปุ๊บเจ็ดปั๊บเลยจ้า
0: สามารถผสมให้มันฝนลงมากับก้อนเมฆได้ไหมปุ๋ยบอก
1: ไปเติมเนี่ยไปเติมลงไปในก้อนเมฆอ่ะได้ทั่วถึงกันทุกคนคือถ้าพี่เกียร์ก็ใช้หลักสูตรพี่สายันกับน้องแตง
0: ครับ
1: คือพอจังหวะที่เราบานดอกจังหวะที่เราเป็นหางแย้ฝนหยุดฝนซาปุ๊บก็ฉีดพ่นเลยนะฉีดพ่นเลยนะแล้วก็อีก45นาทีฝนมันตกซ้ำก็ไม่เป็นไร
0: พืชมันเรียบร้อยแล้ว
1: มันใช้งานได้แล้วนะก็ใช้วิธีนี้ในการแก้วิกฤตให้เราได้มีผลผลิตพี่ก็ตั้งความหวังไว้สักประมาณกี่ตันนะ10แต่พอมันอยู่ที่180ต้นเนี่ยก็180ก็ต้องลดสิเพราะต้นนึงจะไว้ประมาณ15ลูกเอง3ปีพี่ช้างข่มขืนเด็กน่ะแค่อยากรู้ว่าไอ้ผลผลิตฤดูกาลแรกเปลือกจะหนาแบบไหนน้ำจะเป็นแบบไหนนะเราไปทำคนอื่นมาเยอะอันนี้ก็จะทำด้วยตัวเองบ้างนะว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็รอติดตามผลไม่ต้องห่วงนะคุณเกียร์นี่เป็นคนกล้าอยู่แล้วนะฮะกล้าได้กล้าเสียกล้าทำกล้าลงมืออยู่
0: เราอาจจะไม่ได้ขาย
1: แจก
0: เราแจก
1: แต่พี่เกียร์ต้องซื้อคนงานนะ
0: อะไร
1: บอกว่าเราอาจจะได้แจกกันได้แจกอยู่แล้วเกินครึ่งก็คงแจกอยู่แล้วนะฮะก็ตั้งใจไว้เป็นแบบนั้นแต่ว่าไม่รู้จะแจกได้ทุกคนมันก็แจกที่เรารู้จักสำหรับผู้ใหญ่คุณช้างเป็นผู้ใหญ่ไหม
0: เป็นเด็กอยู่แต่ก็กินได
1: ้คุณช้างต้องไปเองที่
0: สวนพอน้องก็ยังเด็กอยู่แค่3ปี
1: แต่คงได้ทานแหละค่ะคงได้ทานคงได้เห็นเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นรูปเป็นร่างว่าเอ้ยต้นอายุ3ปีพอเราไว้คือตั้งใจไว้ว่าถ้าต้นไหนที่กิ่งก้านสาขาเขาใหญ่เนี่ยก็ตั้งใจจะไว้25เพราะจริงๆของพี่ศักดิ์ที่อำเภอพนมเนี่ยอายุ4ปีเขาไว้ตั้ง60ลูกแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยพี่รอดูประสิทธิภาพของ Black Catว่าไว้หนักขนาดเนี้ยต้นพี่ตายไห
0: ม
1: พอถามไปถึงพี่ศักดิ์เป็นยังไงบ้างโอ้โหใบนี่แบบจังเขียวงมไม่มีทีท่ามันจะป่วยมันจะอะไรเลยนะแล้วลูกสวยด้วยรสชาติอร่อยด้วยนะเกียร์มั่นใจว่าทุเรียนที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผลไม้อะไรเลยนะไม่ว่าจะเป็นพืชผักอะไรที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทเนี่ยเกียร์มั่นใจว่ารสชาติจะต้องเด่นกว่าชนิดอื่นอย่างแน่นอน
0: ครับ
1: รสชาติต้องมาก่อนอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็ความอร่อยความหวานความมันความเนิบความเนื้อหนาอันนี้ได้หมดทุกชนิดพืชไม่ว่าคุณจะปลูกสละเนาะเห็นไหมสละอินโดสละสุมาลีเนื้อหนาเม็ดเล็กรสชาติดีหอมอร่อยนะคะแล้วก็พอยิ่งไปทุเรียนคุณกินทุเรียนสวนแบล็คแคทกับเกินไปกินทุเรียนสวนอื่นคุณรู้สึกยังไง
0: ก็แตกต่างกันนะพักก่อนแล้วกัน
1: จริงเหรอหมดเวลาแล้วหรอว้าวเดี๋ยวชั่วโมง2นะคะ
0: ครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อรา Black Cat 1พี่รัฐแนะนำไว้ครับเพลงนี้เอาที่บายใจครับน่าจะนอนฟังอยู่เพราะฝนตกนะฮะ

คอนเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา15นาฬิกา Mcot Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนาธนากุลศิหศักดิ์เผยไทยมั่นใจด้านข้อกฎหมายเตรียมประชุมประนอมอันคลอสรอบแรกที่สิงคโปร์นายศิหศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวในรายการคนในข่าวทาง FM 100.5 ถึงกรณีที่ไทยจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งแรก 14-16 กันยายนที่สิงคโปร์ว่าในวันที่15กันยายนจะเป็นการประชุมสมัยแรกอย่างเป็นทางการโดยแต่ละฝ่ายจะกล่าวถ้อยแถลงและแสดงท่าทีของแต่ละฝ่ายประมาณ15นาทีซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดด้วยฝ่ายไทยได้คุยกันเองระหว่างหน่วยงานต่างๆหลายรอบว่าจะนำเสนอประเด็นอย่างไรนอกจากนี้ยังมีการปรึกษาทางกฎหมายที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศเพื่อให้มีความพร้อมในการหารือมากที่สุดในประเด็นการกล่าวอ้างตนเชื่อมั่นว่าภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศไทยมีจุดยืนที่ค่อนข้างมั่นใจในด้านข้อกฎหมายขณะที่เรื่องการประนอมภาคบังคับไทยเห็นว่าเป็นเกมอย่างหนึ่งของฝ่ายกัมพูชาอย่างไรก็ตามเมื่อเริ่มกระบวนการนี้แล้วไทยพร้อมอย่างเต็มที่โดยจะมีการนำเสนอท่าทีของไทยเหตุผลหลักการต่างๆไทยต้องแสดงให้เห็นว่าไทยและกัมพูชาได้มาถึงจุดนี้ได้เพราะมีการยกเลิก MOU 44เพื่อให้สามารถมีการเจรจาทวิภาคีใหม่เนื่องจากไม่มีความคืบหน้ามากว่า20ปีพฤทธิ์เรียกร้อง7กกต.ลงมติ14กันยายนส่งผู้ถูกกล่าวหา229คนคดีหัวสบให้ศาลพิสูจน์พยานกลับคำคนเดียวไม่ทำให้ช้างทั้งตัวหายไปนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงความเคลื่อนไหวก่อนคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาคดีการได้มาซึ่งสบในวันพรุ่งนี้ว่าต้องการสื่อสารให้องค์กรอิสระปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาปราศจากอิทธิพลแทรกแซงพรรคประชาชนยังยืนยันข้อเรียกร้องให้กกต.ทั้ง7คนลงมติส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229คนต่อศาลไม่ใช่การฟันธงว่าทุกคนกระทำผิดแต่เห็นว่ามีหลักฐานเพียงพอให้ส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ในชั้นศาลว่าใครกระทำผิดบ้างโดยยกเหตุผลคดีก่อนหน้านี้กกต.เคยส่งฟ้องจากหลักฐานข้อความสนทนาเรื่องการจับคู่ลงคะแนนขณะที่คดีนี้มีหลักฐานที่แสดงถึงการทำงานเป็นขบวนการทางเส้นทางการเงินการนัดหมายและโพยที่นำไปใช้ในวันเลือกมองว่ากกต.4ใน7คนมีปัญหาขัดกันของผลประโยชน์เนื่องจากได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งจากสบ.ชุดที่มีผู้ถูกกล่าวหาจึงไม่ควรใช้ดุลพินิจเป็นคุณต่อผู้ที่ให้ความเห็นชอบตนเองทางออกคือส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาส่วนกรณีเอกสารหลุดที่เกี่ยวข้องกับพยานกลับคำให้การนายพฤทธิ์กล่าวว่าหลักฐานคดีสบ.ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพยานเพียงคนเดียวแต่ยังมีพยานอีกหลายร้อยคนเส้นทางการเงินประวัติการติดต่อโพยและบัตรลงคะแนนพยานกลับคำให้การคนเดียวไม่ทำให้ช้างทั้งตัวนั้นหายไปรัฐบาลแจ้งข่าวปิดเปลือนสุภจีไม่เคยลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สหรัฐย้ำเป็นข้อตกลงระหว่างเอกชนนางสาวลลิดาพฤฒวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐอเมริการวมถึงการกล่าวอ้างว่าเป็นข้าวโพด GMO จำนวน1ล้านตันจนอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและเป็นการสร้างความคลาดเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นประเด็นดังกล่าวเป็นความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนสหรัฐไม่ใช่การลงนามของรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐและในข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้มีการระบุว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่จะนำเข้าเป็นข้าวโพด GMO ขณะที่การนำเข้าจะต้องดำเนินการตามมาตรการและเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: จำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: MPOD Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมาย

0: ตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดเรดิโอ Go Green
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2ครับกับช่วงเวลาของรายการช้างทรงมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับรักฉันแล้วรักใครไม่ได้นะครับนี่เสียงร้องจากคุณฝนธนสุนทร นะครับสำหรับบทเพลงนี้ก็แนะนำถามถึงกันมาครับแล้วก็มีขอเพลงฉันไม่คุ้นกับความเหงาด้วยนะครับนะรายการเรานี่มีวัยรุ่นฟังด้วยนะ นะดูจากเพลงนะแล้วก็มีฟ้ายังมีฝนนะครับถูกต้องครับของแหวนทิติมาจากพี่หมูเกียรติศาสตร์นะครับไว้กับดีเจช้างคุณเกียร์ด้วย
1: ค่ะขอบคุณครับพี่หมูนี่รุ่นเดียวกับเรา
0: ครับพี่หมูนี่ไม่หายไปไหนเลย
1: เสาร์อาทิตย์ก็จะต้องส่งเสียงมา
0: ใช่
1: แล้วก็ไม่ได้มาอยู่ในหน้าไลฟ์สดแค่นั้นเองแต่ว่าจะโทรเข้ามาในรายการทุกอาทิตย์กันเลยทีเดียวนะคะขอบพระคุณนะที่อยู่กันมาต่อเนื่องนานแล้วเนาะพี่หมูเนี่ย
0: ใช่
1: 4ปี5ปีแล้วเนาะพี่หมูเนาะ
0: ครับ
1: เนี่ยก็ต้องเปิดเพลงให้พี่หมูฟังนะคะ
0: ครับมีคุณผู้ฟังนะครับท่านหนึ่งส่งข้อความมาหลังแชทนะครับบอกว่าขอบคุณรายการนะครับโดยเฉพาะรายการช้างตัวมันกับปุ๋ยแบล็คแคทครับได้ความรู้ด้านเกษตรกรเลยครับ
1: นี่ขอบคุณค่ะ
0: คุณภูวรินทร์นะครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะคุณภูวรินทร์รู้สึกจะอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: นะฮะเราก็ยังคงจำแฟนรายการเราได้ทุกคนละค่ะจริงๆจำได้ถ้าได้มาทักทายมาพูดคุยกันนี่คือจำได
0: ้
1: นะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าไม่ได้มาพูดคุยกันแล้วก็ยังคงฟังเพราะว่าหลายๆท่านเวลาเจอพี่เกียร์เนาะก็ฟังรายการทุกวันเลยทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะที่จัดอะไรเงี้ยพี่เกียร์ก็จะถามกลับไปว่าพอจะฟังได้ไหมคะ
0: ก็ทำทุกอาทิตย
1: ์โอ้ฟังได้สนุกชอบมีความรู้ก็จะได้รู้จักคุณเกียร์อีกมุมมองนึงเขาบอกนะเขาเมื่อก่อนเขารู้จักแต่เจ้าของร้านตังเกียร์แต่เตี้ยมนะคะแล้วก็มา

0: ขอให้ดีเจช้างมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นที่ชื่นชอบของแฟนรายการนะคะแล้วก็แฟนๆเพลงนะหรือว่าทำงานแล้วก็ขอให้รุ่งเรืองรุ่งเรืองเฮงๆรวยๆไม่ต้องร้องจ้ะ
1: ถ่ายคลิปเสร็จแล้วใช่ไหมตอนร้องเมื่อกี
0: ้
1: อ่
0: ะ
1: หรอ
0: นะคะก
1: ็
0: มอบให้กับดีเจช้างนะคะที่อยู่กับเรามายาวนานเลยค่ะท่านผู้ฟังก็ถ
1: ือ
0: ว่าเป็นความสุขจริงๆคุณเกียร์อันมากค
1: ุ
0: ณเกียร์ไม่โพสต์หน้าเฟซเลย
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่อวยพรก็จะกลัวน้อยนะก็เตรียมมาแล้ว
1: จัดในห้องส่งเลย
0: เตรียมมาแล้วก็ให้น้องช้างมีความสุขสุขภาพแข็งแรงหลักๆนะคะแล้วก็ขอให้
1: คุณรู้อะไรครับโปรดิวเซอร์รายการว่าไงครับคุณจะทำอะไรคุณพูดมาไม่ได้ยิน
2: ให้ทำอะไร
1: อ
2: ยากถ่ายรูปให้ฟัง
0: ถ่ายรูปให้ฟังถ่ายรูปให้ฟังหน่อยโอเคขออนุญาตนะ
1: ถ่ายรูปให้ฟัง
0: อ
1: ย่างไงว่าถ่ายรูปให้ฟังขอบคุณครับขอบคุณคุณเกียร์ด้วยนะครับ
0: ก็นั่นแหละความสุขทั้งหมดให้อยู่ที่ดีเจช้างแล้วกัน
1: เมื่อกี้ก็ได้ของขวัญมาแล้วคุณผู้ฟังจากต่างประเทศ3ประเทศอิตาลีฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด
0: ์คนรู
1: ้เอ้าผมรู้ผมดูแบนผมรู้ว่าอะไรซื้อจากที่ไหน
0: โอ้ยเลิศอาญา
1: ส่วนขนมเค้กนี้ก็น่าจะมาจาก S&P ประเทศไทย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: นะก็
1: นะครับ
0: ตั้งใจนะที่จะมามอบให้กับน้องแล้วก็มาอวยพรนะคะให้น้องมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะ
1: Happy birthday to you
0: เขาถ้าไม่ปลื้มน้ำลายฮอกก็ได้ค่ะ
1: เดี๋ยวอุ้ยกินใช่ไหมอย่ากินไฟก็ได้รวบกินแบบนี้เหมือน
0: ไม่จ่ายส่ง นะคะก็ถือว่าเป็นวันพิเศษนะ
1: ค
0: ะของนักจัดรายการร่วมนะ
1: ขอบคุณนะคะ
0: นะคะก็อยู่กับเกียร์กันมายาวนานแล้วนะก็ถือว่าเป็นปีที่อายุมากขึ้น
1: นิดเดียว
0: 1ปีก็เยอะ365วันก็หลายชั่วโมงหลายนาทีอยู่นะก
1: ็
0: ขอให้เป็นความมากด้วยประสบการณ์มากด้วยความดีนะคะมากด้วยความรุ่งเรืองแล้วก็ให้มากด้วยมวลมิตรที่หวังดีต่อน้องช้างนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: ไปต่อ
1: ครับ
0: ไปไม่ถูก
1: ไปครับปุ้ยแบ็คแคทครับคุณผู้ฟังครับสนใจสั่งซื้อนะครับติดต่อมาได้นะครับที่คุณเกียร์แบ็คแคทนะครับ063ครับ459 6939นะครับ0อะไรนะ063 459 6939ครับติดต่อมาได้เลยนะแล้วก็เป็นเบอร์ไลน์ด้วยเนาะ
0: ค่ะก็แอดไลน์ทักกันเข้ามานะคะใครสนใจสอบถามอะไรก็สอบถามกันมาได้เลยนะคะเกี่ยวกับการเกษตรสามารถตอบได้หมดถ้าตรงไหนที่เกียร์ตอบไม่ได้เกียร์จะมีผู้รู้เป็นที่ปรึกษาแล้วคอยเอาคำตอบมาให้ทุกท่านอยู่แล้วนะคะการทำเกษตรก็อย่างที่บอกนะคะว่าการที่เรามีดินดีน้ำดีต้นพันธุ์ดีอาหารดีแล้วนะคะทุกอย่างดีหมดแล้วถ้าการจัดการไม่ดีก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นเหตุเป็นผลให้เราได้ผลผลิตที่ดีดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลขอให้ดีด้วยการจัดการด้วยเมื่อการจัดการเราดีนะคะเราเลือกอาหารให้กับพืชที่ดี
1: ครับ
0: เราดูแลเขาอย่างพิถีพิถันอย่างปราณีตเราก็จะได้ผลผลิตแบบปราณีตนะคะไม่ว่าจะผลผลิตในปีนั้นๆออกมาราคาไหนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำผลผลิตของเราให้เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพได้เราจะได้ราคาเต็มใน ช่วงเวลานั้นๆนั้นเนี่ยคนที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทเราบอกว่าเราพลิกชีวิตเกษตรกรนี่คือมันเป็นตามนั้นจริงๆนะแต่ขอให้คุณลงมือใช้แล้วก็ใช้อย่างต่อเนื่องยิ่งใช้ต่อเนื่องยิ่งดียิ่งเห็นผลยิ่งมีความชัดเจนและยิ่งทำงานง่ายขึ้นทุกปีที่คุณใช้ปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบคแคทวันค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณนะฮะเจ๊แจนด้วยครับเจ๊แจนบอกว่าสนับสนุน 10,000 บาทค่ะ
0: สนับสนุน
1: เทพบุตรปีนี
0: ้โอ้ขอบคุณนะคะแต่ว่าน่าจะแบบ
1: ได้
0: ขอบคุณมากค่ะเจ๊แจน
1: ค
0: ่ะนะใครอยากจะสนับสนุนเทพบุตร
1: วันนี้วันเกิดพอดีนะครับสนับสนุนวันนี้เลยนะสปอนเซอร์ทั้งหลาย
0: นะสปอนเซอร์นะคะให้สนับสนุนกันวันนี้เลยนะคะ
1: ครับขอบคุณท่านภัยจิตนะครับแสงทองด้วยครับนะอยู่ที่โน่นนะบ้านพัทลุงนะครับแล้วก็มีปลูกหญ้าให้กับวัวชนนะครับนี่บอกว่าช้างค่ายปุ๋ยไม่ใช่เออปุ๋ยไรอะวะนะฮะวันก่อนเราก็โฆษณาไปบ้างแล้วแต่ไม่ได้ตัดสินใจซื้
0: อ
1: แต่เมื่อวานนี้ก็รับสายโทรศัพท์โทรมาจากเพชรบูรณ์ครับอยู่เพชรบูรณ์เหมือนกันเพชรบูรณ์เป็นบ้านภรรยานะอยู่ที่โน่นก็มีเลี้ยงวัวบ้างปลูกกล้วยมงกล้วยไม้
0: ที่เพชรบูรณ์ด้วยเหรอ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เอาไปใช้ที่เพชรบูรณ
1: ์
0: เหรออ
1: ่ากล้วยไม้อ่ะส่งไปใช้เพชรบูรณ์ชุดนึงแล้วก็อีก5เนี่ยไว้ใช้ที่แปลง

0: หญ้าครับอยู่แถวๆเนี่ยเสาธงตรงเนี้ยร่อนพิบูลเนี่ยใช่มีแปลงหญ้ามีข้อวัว
1: ง่ายมากค่ะไม่ว่าจะปลูกหญ้าหวายข้อหญ้ากินนี่สีม่วงหญ้าแพงโกล่าหญ้าอะไรก็แล้วแต่คุณปลูกอะไรให้เป็นพืชคุณใช้ปุ๋ยแบ็คแคทเถอะค่ะนะคุณจะได้ผลประโยชน์มันอย่างเต็มที่หนึ่งหญ้ามันเร็ว
0: ครับ
1: นะมันมีเพียงพอคุณไม่ต้องไปซื้อเพิ่
0: ม
1: และมีพอที่จะขายคนอื่นได้ด้วย
0: ครับ
1: นะคะอันนี้เรื่องของหญ้านะคะเพราะว่ามันแตกยอดได้เร็วแล้วก็ไม่เป็นเคมีตกค้างอ่ะเราพูดถึงเรื่องเคมีตกค้างนะพี่ชมนะเพราะเมื่อวานเนี่ยร้านยูนิ
0: ค
1: ไซก็คือของลุงโอ๊ตนะลุงโอ๊ตเนี่ยนอกจากจะทำน้ำแข็งน้ำดื่มแล้วนะ
0: โรงงาน
1: ย
0: ู
1: น
0: ิ
1: คใช่มีโรงเรียนกวดวิชาสมาร์ทอยู่ในถนนเอกนครแล้วอันนี้การันตีนะลูกเกียร์เรียนที่นี่ทั้งสองคน
0: สอบเข้าเบนจมาได้ทั้งหมดเลย
1: ไม่ลูก
0: ไม่หมายถึงคนอื่นที่มาเรียน
1: ใครอ๋อยอดผักบุ้งมีพี่บีคือมีปลูกทั้งเรื่องของผักพวกผักสลัดกรีนโอ๊กเรดโอ๊กนะคะมีปลูกดอกไม้กินได้นะซึ่งจะเป็นดอกไม้ที่ก็เป็นประดับประดาในโต๊ะอาหารในเบเกอรี่ต่างๆเนี่ยก็ปลูกดอกไม้กินได้นะคะแล้วก็ปลูกเรื่องของเบบี้ต้นอ่อน
0: ทานตะวัน
1: ต้นอ่อนทานตะวันกับต้นอ่อนผักบุ้ง
0: ครับ
1: นะซึ่งต้นอ่อนผักบุ้งจีนนะคะก็ปลูกทุกอย่างเลยแล้วลุงโอ๊ตเนี่ยจะเป็นตัวตั้งตัวตีที่จะพยายามให้ทีมงานแล้วก็ภรรยาเนี่ยใช้ปุ๋ยแบคแคทแต่ด้วยความเป็นห่วงของป้าเจี๊ยบอะค่ะป้าเจี๊ยบนี่คือเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสมาร์ทเอกนครนะคะ
0: ครับ
1: ด้วยความเป็นห่วงว่าทำของแบบปลอดเคมีแล้วพอใช้ปุ๋ยคุณเกียร์แล้วมันจะปลอดเคมีไหมนะคะ
0: คือพอเห็นเป็นขวดเป็นน้ำเนี่ยหลายคนก็คิดว่าเป็นเคมี
1: คือเขากลัวเพราะไม่ข้างขวดมันเขียนปุ๋ยเคมีค่ะพี่ช้างปุ๋ยแบคแคทข้างขวดจะเขียนปุ๋ยเคมีเนาะแล้วทีนี้ก็เลยแบบยังไม่กล้าใช้จนแบบลุงโอ๊ตแบบบีบบังคับแล้วว่าต้องใช้นะรอบนี้ลุงโอ๊ตทำคลิปให้ด้วยพี่ช้างดูความน่ารักของพี่โอ๊ตนะคะแล้วป้าเจี๊ยบโทรหาพี่เกียร์เมื่อวานพอกลับมาจากต่างประเทศปุ๊บพี่เจี๊ยบบอกว่าพี่เก็บต้นอ่อนผักบุ้งจีนแล้วพี่จะส่งไปให้น้องเกียร์ชิมนะลองดูว่าเป็นยังไงบ้างก็จะมีถาดที่ใช้แบคแคทกับถาดที่ไม่ใช้แบคแคททำแบบ2ถาดอีกนะเป็นการทดลองเปิดใจนะเมื่อก่อนใช้กับดอกไม้ดอกไม้ก็จะไม่เป็นเชื้อรานะตัวดอกไม้จะไม่เป็นเชื้อรามันก็จะแบบดีงามแล้วก็ดอกไม้เก็บได้นานมากขึ้นนะพอต้นอ่อนผักบุ้งจีนเนี่ยป้าเจี๊ยบเขาจะเป็นคนทำแล้วกินเองปกติเขาจะมีครัวแบบเขาทำรับอาหารคลีนนะคะทำอาหารครีมเป็นอาหารกล่องส่งใช่นอกจากกินเองก็ส่งเพื่อนฝูงทางหน้าเฟซอย่างเงี้ยก็ไปได้สวยไปได้ดีก็เลยปลูกผักเอาไว้ทำอาหารครีมเองนะคะพอเอามาใช้เอาแบล็คแคทไปใช้ตั้งแต่แช่เมล็ดพันธุ์พี่ช้างนะแบล็คแคทแช่ตั้งแต่เมล็ดนะพอแช่เมล็ดเสร็จก็ไปปลูกก็เริ่มฉีดพ่นนะใช้ฟล็อกกี้เองค่ะเพราะว่าปลูกเป็นถาดเล็กๆไม่ได้มากแต่ก็เพียงพอที่จะขายเพียงพอที่จะกินแล้วก็ที่จะทำอาหารขายแล้วก็พอฉีดพ่นไปเนี่ยพี่เจี๊ยบบอกว่า1ใบเขาจะหนาใบหนาใบใหญ่ใบกว้างลำต้นใหญ่แล้วก็ผักจะกรอบแล้วมีความหวานมากกว่าเดิมกับอีกแปลงนึงที่อีกถาดนึงที่ไม่ได้ใช
0: ้
1: ก็จะมันจะแคล็กแกล่นมันจะแคล็กแกล่นค่ะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยคือแล้วพอใช้เสร็จด้วยความที่ยังกังวลเรื่องสารตกค้างก็ใช้เครื่องมือเช็คเพราะว่าที่บ้านนี้ค่ะนอกจากเขาปลูกทานแล้วเขายังปลูกส่งให้กับทางห้างแมคโครนะคะในกลุ่มที่เป็นผักปลอดเคมีนะไม่ได้เป็นออร์แกนิกนะคำว่าออร์แกนิกมันหลายขั้นตอนนะท่านฟังแต่เป็นกลุ่มที่ผักปลอดเคมีนะคะซึ่งมันต้องมีตัวเทสสารตกค้างในผักที่เราส่งอะมันเทสแต่สุดท้ายเนี่ยพี่เจี๊ยบดีใจเพราะพูดด้วยน้ำเสียงแบบดีใจมากเกียร์แบบปุ๋ยแบคแคทไม่มีสารตกค้างเลยนะซึ่งแบบอันเนี้ยสบายใจมากในการที่พี่เจี๊ยบจะทำอาหารคลีนส่งคนในการที่พี่เจี๊ยบจะส่งของให้กับห้าง มันจะได้ไม่มีข้อผิดพลาดใดๆเพราะเวลาเขาสุ่มเช็คขึ้นมาเนี่ยถ้ามันผิดพลาดคือเขาจะยกเลิกออเดอร์คุณเลยเพราะถือว่าคุณไม่ซื่อสัตย์ใช่ไหมนี่แหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่บอกว่ามันปลอดภัยนะคุณเอาไปใช้ได้เลยคุณฉีดพ่นคุณเก็บมาคุณก็สามารถเก็บมาทานได้เลยหลังจากที่คุณฉีดเพราะมันไม่มีสารตกค้างอย่างแน่นอนนะคะอันนี้ในกลุ่มของพืชผักเนาะค่ะที่เอาไปใช้แล้วก็อย่างหญ้าที่ท่านเอาไปเลี้ยงวัวชนซึ่งจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญมากคุณเห็นไหมวัวชนก็มีโรงแรมเนาะเขามีห้องพักเขากลางมุ้งให้
0: สบายกว่าคน
1: มีรองเท้าใส่ด้วยคู่ทั้ง 3-400 นะรองเท้า
0: ดีกว่าเมียผมบอกเลยดูแลใส่ใจมากกว่าเมียก็คือวัวชนนี่แหละครับ

0: อะแล้วมันเป็นอะไรที่ทุกคนรักมากกับวัวชนดังนั้นเนี่ยเขาจะกลัวว่าเอาอาหารไปฉีดพ่นในหญ้าเนี่ยมันจะเป็นตัวตกค้างทำให้วัวเขาไม่มีแรงไหม
1: เวลาไปกินหญ้านี
0: ้
1: ส่งผลอะไรหรือเปล่า
0: ส่งผลให้เดี๋ยววัวเขาจะแพ้อย่างเงี้ยมันทำให้ทั้งระบบพังได้นะถ้าวัวแพ้เนี่ย
1: ค่
0: ะแล้วคุณมั่นใจได้เลยว่ามันปลอดภัยและมันเป็นตัวที่จะไปช่วยเรื่องของพยาธิที่เกิดขึ้นในหญ้าแล้วมันไปตกอยู่ในกระเพาะของวัวด้วยอ
1: ัน
0: เนี้ยแน่นอนมีกลุ่มเลี้ยงแพะอยู่ที่ทุ่งสงเขาใช
1: ้
0: กับแพงโกล่านะฮะกับหญ้าแพงโกล่าซึ่งเอาไปเลี้ยงแพะก็ตัดวงจรเรื่องของพยาธิที่มันเกิดขึ้นในสัตว์จากหญ้าเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: อันเนี้ยตัดได้เลยก็ท่านสจใช่ไหมคะ
1: ท่านไพจิต
0: ท่านไพจิต
1: เมื่อก่อนท่านเป็นอดีตพอสสำนักทางหลวงที่14อ๋อ
0: ค่ะอันนี้วางใจได้แล้วก็ปลูกใกล้ๆถ้ามีเวลาหลังจากฉีดพ่นไปแล้วเดี๋ยวเราไปเยี่ยมนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลังจากที่ใช้ไปแล้วพื้นที่1ไร่สมมติพื้นที่1ไร่เนี่ยปริมาณหญ้าจะได้มากขึ้นกว่าเดิม 30%
1: ครับ
0: ไม่ต้องขยายพื้นที
1: ่
0: ใครที่ปลูกหญ้าให้วัวอยู่ที่ฟังอยู่แถวป่าพยอมแถวพัทลุงแถวสงขลาอำเภอบางกล่ำอย่างเงี้ยค่ะที่คุณปลูกหญ้าขายให้กับกลุ่มวัวชนเนี่ยคุณใช้ปุ๋ยแบ็คแคทเราไปใช้ได้เลยหนึ่งมันเก็บหญ้าได้เร็วขึ้นก็ดูอย่างหญ้าที
1: ่รอบในการตัดถูกไหม
0: รอบในการตัดปกติจะ45วันได้ตัด1รอบมันจะตัดอยู่ที่ประมาณสัก25วันได้ตัด1รอบเท่ากับ45วันคุณได้ตัด2ครั้งอ่ะมันเร็วแล้วก็มันจะทำให้คุณไม่ต้องขยายพื้นที่ให้กว้างไปกว่าเดิมนะคะโดยปริมาณหญ้าจะได้มากเท่ากับคนที่มีพื้นที่เยอะๆขอแค่คุณฉีดพ่นมันทุก 7-10 วันครั้งเท่านั้นเองนะคะ
1: นะใครสนใจก็เอาไปใช้กันได้เลยนะเราใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับไปดูส่วนทุเรียนพี่ประภาสไหมครับไหนๆเราเข้าไปดูที่หน้าแฟนเพจปุ๋ย Black Cat อยู่แล้ว
0: ใครที่อยู่ที่แฟนเพจเข้ามาดูได้เลยค่ะพี่ประภาสช่วยหีดนะซึ่งเป็นนักลงทุนมากอ่ะพี่ประภาสอ่ะพี่ประภาสเนี่ยก็คือเป็นคนที่ทุ่มเทแล้วก็เต็มที่กับงานของตัวเองทุกอย่างเลยเท่าที่พี่เกียร์ไปรู้จักเนาะแล้วก็ลงทุนกับสวนทุเรียนเยอะมากอะท่านผู้ฟังที่เกียร์เคยพูดไปสักอาทิตย์ที่แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นต้นพันธุ์ที่ซื้อมาต้นละ1,500
1: ครับ
0: ไม่ได้ซื้อมาปลูกแค่ต้นเดียวซื้อมาปลูกทีนึง600-700ต้นนะคะแล้วก็เรื่องของระบบน้ำเต็มที่มากพี่เกียร์ไปสวนเขาทุกแปลงจะรู้สึกว่าเขาเป็นนักลงทุนแล้วก็ทุ่มเทแล้วก็มีความอยากให้ต้นทุเรียนเขาดีอะค่ะแต่เขาก็มีความรู้สึกว่าพูดแล้วท้อถอยกับอดีตที่ผ่านมาคือเหมือนโดนหลอกให้ทำให้ทุเรียนของตัวเองเนี่ยป่วยตายเลยจะเห็นลำต้นของเขาเนี่ยโดนถากป้ายแดงๆไปหมดเลยแต่อันเนี้ยใช้ปุ๋ยแบคแคทไปครบ6รอบแล้วค่ะพี่ช้างอันเนี้ย6รอบในการฉีดพ่นเมื่อก่อนพี่ประภาสซื้อเราไปแค่1ลังค่ะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็1ลังพอตอนนั้น1ลังปุ๋ยแล้วก็3ลังยาเชื้อราก็รู้สึกแบบว่ายังกังวลว่าไม่รู้ฉันจ่ายเงินไปเกือบแสน
1: จะได้หรือเปล่าม ัน
0: จะได้หรือไม่ได
1: ้
0: พ
1: ี่
0: ก็พูดกับพี่ประภาสคำหนึ่งว่าพี่ประภาสใช้ให้ครบ7ครั้งนะคะ
1: ครับ
0: ถ้าครบ7ครั้งแล้วต้นของพี่ประภาสไม่ดีกว่าเดิมไม่สวยขึ้นไม่แตกต่างจากของเดิมที่พี่ประภาสเคยใช้เลยเกียร์เอาเงินทั้ง 88,000 ประบาทเนี่ยไปคืนให้พี่ประภาสถึงบ้านเลย
1: ครับ
0: แล้วเก็บขวดเอาไว้เนาะแล้วเดี๋ยวเกียร์จะเอาขวดเกียร์กลับนะคะพอใช้ไป3รอบอะค่ะพี่ประภาสเปลี่ยนใจก็ซื้อใช้ทั้งปีเลย
1: ซื้อเพิ่ม
0: ยาชราไป20ปุ๋ย10
1: ครับ
0: ซื้อเพิ่มค่ะแล้วก็ตอนนี้ครบ6รอบน้องเกียร์มาสวนพี่หน่อยไม่รู้จะให้ไปชมหรือว่าให้ไป
1: ดอกแล้วนี
0: ่ไม่ไปทำต่อไม่ส่วนนี้ยังไม่มียังไม่ทำก็เนี่ยกำลังเตรียมต้นนี่เขาเพิ่งตัดเก็บผลผลิตไปนี่เป็นใบชุดแรกที่ฉีดพ่นด้วยปุ๋ยแบคแคทฟื้นฟูต้นมาเราก็จะไปติดตามดูว่าไอ้ต้นที่ส้มหนักๆที่ทำให้พี่ประภาสเปลี่ยนใจจากแบรนด์ที่เคยใช้มา 6-7 ปีเนี่ยทำไมถึงเปลี่ยนมาเป็นปุ๋ยแบคแคทได้แล้วก็ประทับใจกับเรามากน้อยแค่ไหนแต่ส่งภาพมาให้ดูเราถือว่าเป็นงานที่สุดยอดมากๆสำหรับปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบคแคท1ค่ะ
1: ครับผมนี่ครับผ่านไปอีกหนึ่งสวนนะครับเนาะก็เป็นทุเรียนนะครับที่สุราษฎร์ธานี
0: อยู่อำเภอวิภาวดีค่ะท่านผู้ฟังพี่ประภาสนี่เป็นผู้รับเหมาทำถนนแหละนะแต่ตอนนี้รับทำบ้านทำถนนเนาะพี่ประภาสบอกแล้วเขาก็ทุ่มเทกับทุเรียนมากทุเรียนมีประมาณสักเกือบ 3,000 ต้นได้มั้ง
1: โอ้
0: เยอะมากแต่ก็ผิดหวังไงเริ่มจะท้อก็เลยไปเจอกับพี่ศักดิ์ที่อำเภอพนม
1: ครับ
0: เขาบอกว่ามีเพื่อนที่คุณเจี๊ยบเนาะที่อำเภอบ้านนาสาร แนะนำว่าเขาเนี่ยแอบใช้อยู่นานมากไม่ออกชื่อไม่ออกเสียงเลยคุณเจี๊ยบเนี่ยค่ะอยู่ที่บ้านนาสารพี่เกียร์ก็จะตามหาคุณเจี๊ยบเพราะใช้มา 6-7 ปีแล้วแล้วก็ไปบอกกับพี่ประภาสว่าใช้เถอะแบ็คแคทดีมากใช้เถอะแต่เขาก็แบบอยากจะติดตามดูว่าใครใช้บ้างและเป็นยังไงบ้างเนาะก็ไปติดตามที่พี่ศักด
1: ิ
0: ์นะที่อำเภอพนมพอไปปุ๊บโอ้สวนน้องศักดิ์สวยจังที่เมื่อกี้ที่เก็บพูดว่า4ปีแล้วทำไว้ลูก65ลูกต่อต้น
1: ครับ
0: สวยจังแล้วตัดลูกเสร็จต้นไม่โซมเลยก็เลยเปิดใจแล้วก็บอกว่าผีเชื่อแล้วว่าน้องเกียเออนี่ผีเชื่อน้องเกียแล้วนะอย่าทำให้พี่พิดว่างันแล้วเรื่องเดียวเลยคนทำปุ้ยนี่น่าพี่พูดสำเนียงคนสุราษฎ
1: ร์ครับ
0: คนทำปุ้ยนี่น่าไม่ใช่พวกใครดีละหลอดคุณภาพน่าว่าอย่าลอดหน้ากี่บอกถ้ายังเป็นเกียร์เกษณีคนนี้เรื่องของรถคุณภาพไม่มีแน่นอนนะคะ
1: แต่ตอนนี้กำลังจะเพิ่มคุณภาพให้ในส่วนของยาเชื้อรา Black Cat 1ด้วยถ้าเป็นคนอื่นก็ต้องไปทำใหม่อีกสูตรนึงครับมาขายแยก
0: ไม่เอาทำให้จบไปทีเดียวเถอะเกียร์พี่เกียร์ก็เป็นชาวนาพี่เกียร์ก็เป็นชาวสวนพี่เกียร์เข้าใจเข้าใจหัวอกคนนำสวนว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะจริงๆแล้วพอวันข้างหน้าเนี่ยเราไม่รู้ว่าผลผลิตของเราจะได้ราคาไหม
1: ใช
0: ่คือทุกคนทำงานแบบไม่รู้อนาคตแต่ณปัจจุบันต้องลงทุนนี่คือคนทำเกษตรของเมืองไทยนะเออพี่เกียร์มองแล้วเออว่ะเรานี่ใช้ทั้งแรงใช้ทั้งความอดทนใช้ทั้งเงินทุน มันเยอะจริงๆเกียร์เข้าใจเราก็เลยพยายามทำให้ทุกอย่างมัน1ลดขั้นตอน2คุณภาพต้องเต็มแก้วเต็มขวด
1: ครับ
0: นะคะเต็มแบบเพียงพอที่พืชต้องการขอแค่คุณฉีดพ่นให้ตรงและสม่ำเสมอในทุกรอบเท่านั้นเองนะคะทำงานง่ายค่ะและแค่เราทำงานง่ายจริงๆค่ะ
1: ฟังเพลงนี้สักเพลงครับแหวนทิติมาสุตสุนทรครับ
0: ชอบค่ะเพลงนี้ขอบคุณ
1: ชื่อเพลงว่าฟ้ายังมีฝนคนยังมีเพื่อนนกยังมีคน

0: นะกลับเข้ามาครับคุณผู้ฟังครับแหมวันนี้เป็นวันพิเศษนะให้ฟังเพลงปุ๋ยแบ็คแคทกัน3รอบครับวันนี้2ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: เอาไม่ทัน
1: เอาไม่ทันค่ะท่านฟังค่ะนะก็ถือว่าพออวยพรกันแล้วก็ต้องตัดเค้กกันนิดหน่อยนะก็กินกัน
0: ตัดแล้วก็ต้องกิน
1: นะฮะตัดแล้วก็ต้องกินค่ะ
0: ใช่
1: ก็ถือว่าเป็นการชวนผ่านทางหน้าจอด้วยแล้วกันนะคะอร่อยใหญ่เลยนะคะแอบกินอะไรกันกินบราวนี่ค่ะเป็นเค้กบราวนี่ค่ะพี่รัฐนะคะน่าจะมาเนาะ
0: พี่รัฐนี่บอกว่ารู้ทันว่าพี่นอนฟังรายการอยู่ฮะนะครับ
1: ก็จริงๆมันเป็นบรรยากาศที่คือเขาบอกว่าเวลาหน้าฝนแบบเนี้ยมันเป็นการพักเบรกให้กับพี่น้องภาคเกษตรก็ไม่ต้องไป
0: ตัดยางก็ไม่ต้องตัด
1: เออได้พักผ่อน
0: ไม่ได้ตังค์
1: คือถ้าอากาศดีตลอด
0: ตอนนี้เนี่ยคนชาวสวนยางต้องไม่ต้องการให้ฝนตกราคายางมันดีอยากตัดทุกเช้า
1: อยากตัดทุกเช้าช่วงนี้เป็นช่วงขยันของคนทำยางเลยเนาะปาล์มก็ราคาดีค่ะเอาพูดถึงแบล็คแคทกับปาล์มกับยางพาราหน่อยแล้วกันตอนนี้หน้าแฟนเพจเราจะขึ้นเสียงสัมภาษณ์ของน้องจุรีพรหมร่วงที่อำเภอ
0: พัทลุง
1: ที่พัทลุงนะคะแล้วก็น้ำยางได้แบบนั้นจริงๆก็จังหลายหลายคนยังมีแบบมีคนคิดอีกแบบนึงเนาะเข้ามาพูดแบบเหมือนว่าโอ้ยน้ำยางแบบนั้นก็ต้นตายกันพอดีมันมาจากต้นตายนึ่งค่ะท่านผู้ฟัง
0: ครับ
1: แปลงนั้นเป็น
0: เดิมอ่ะคือต้นก็ตายนึ่งอยู่แล้ว
1: ใช่เราไปฟื้นมันมา
0: ครับ
1: เนี่ยเราไปฟื้นความตายนึ่งมันมานะคะเขาก็ใช้ต่อเนื่องมานี่ปีที่2ที่3แล้วเนาะ
0: ครับ
1: พอใช้มาต่อเนื่องเนี่ยกลับกลายว่าผลผลิตมันดีต้นก็ยิ่งสมบูรณ์ขึ้นนะต้นยางที่ใบเขียวใบหนาใบใหญ่เนี่ยเหมือนน้องกระแตที่ศรีสะเกดเขาก็ได้ต้นยางแบบนั้นแล้วผลดีมากพี่เกียร์คือเป็นยางที่ดีมากๆแล้วก็น้องหญิงที่ทุ่งใหญ่อย่างเงี้ยพ่อโสพลพ่อภัยอะไรนะไปจิตนะโหมีเยอะมากเลยกับยางพาราแล้วฝั่งที่สกลนครอีกส่งข่าวกันมานะคะใช้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างส่งข่าวมาได้เลยนะคะเกียร์รอรับความรับผิดชอบอยู่แล้ว
0: ครับแต่คุณไม่ต้องใช้แล้วไม่ดี
1: ใช่นะคะคือรอรับความรับผิดชอบอยู่แล้วตั้งรับความรับผิดชอบไว้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยขอแค่คุณส่งข่าวมาเท่านั้นเองนะคะว่าใช้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างกับพืชทุกชนิดที่เอาไปใช้อะส่งข่าวเถอะค่ะแล้วเราจะได้ช่วยกันดูแลเพื่อที่จะให้คุณได้ประโยชน์เต็มที่แล้วก็เป็นประโยชน์ที่สูงสุดที่คุณได้จากการใช้ปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะคะ
0: ครับมีคุณฟังหน้าไลฟ์สดบอกว่าสวัสดีครับเข้ามาชมไลฟ์สดรายการวิทยุครั้งแรกครับเคยฟังทางวิทยุมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าชื่อนี่ผมอ่านไม่ออกจริงๆ
1: เป็นภาษามาลายูอะค่ะ
0: ครับน่าจะทางสามจังหวัดหรือเปล่า
1: อ่านะเป็นภาษามาลายูอ่านชื่อไม่ออกขอบคุณนะคะที่เข้ามาร่วมชมรายการกับเรานะคะ
0: ครับ
1: ทางยะลานราธิวาสปัตตานีสงขลาก็สั่งกันไปเยอะนะคะที่สงขลาเนี่ยจะเป็นที่อำเภอเขาพระก็จะมากหน่อยนะคะตรงนั้นก็จะเป็นกลุ่มปลูกผลไม้นะพี่ช้างเนาะตรงนั้นจะเป็นกลุ่มปลูกผลไม้จะมีเงาะกินลำไยมีทุเรียนมีมังคุดมีลองกองรังสะนี่มีหมดเลยนะนั่นคือเวลาเส้นทางระหว่างสตูลกับสงขลาอำเภอเขาพระนะจะไปทางนั้นคือมันแยกเราไปหัดใหญ่มันเจอสี่แยกรัตภูมิ
0: เราต้องเลี้ยวขวาใช่ไหม
1: สี่แยกรัตภูมิเลี้ยวขวาไปก็คือไปออกสตูลออกจากสตูลเสร็จเลี้ยวขวาอีกทีก็จะไปเจอตรังจากตรังก็ไปเจอกระบี่เจอพังงาเจอภูเก็ตเนี่ย คือทุกพื้นที่ค่ะคุณใช้ปุ๋ยแบล็คแคทได้หมดขอให้คนปลูกพืชอะไรบางคนปลูกไม้ประดับก
0: ็
1: เอาไปใช้ได้คุณเป็นคุณเป็นที่เลี้ยงต้นกล้าน่ะพี่ช้าง
0: ครับ
1: ต้นกล้าพันธุ์พืชทุกชนิดคุณเอาไปใช้ได้เลยเพราะว่าอย่างกลุ่มต้นกล้าพันธุ์พืชที่สปป.ลาวเนี่ยโอ้ใช้เรามีความสุขมากต้นกล้าดีคนที่เอาไปปลูกเนี่ยเขาก็ได้ต้นกล้าที่สมบูรณ์แข็งแรงไปปลูกนะฮะคือมันได้กันทุกฝ่ายคุณอย่าทำงานแล้วให้ทุกคนกลับมาแล้วคุณได้อยู่คนเดียวเป้าหมายของเราคือเข้าเส้นชัยพร้อมกันทั้งบริษัทปุ๋ยแล้วก็คนที่เอาปุ๋ยไปใช้นะคนขายปุ๋ยคนเอาปุ๋ยไปใช้แล้วก็บริษัทไปเส้นชัยด้วยกันนะมันจุดคุ้มค่าได้ทั้งหมดนะแล้วคุณก็เจอตัวแทนท่านไหนขอให้เปิดมาแล้วเป็นปุ๋ยแบ็คแคทนะคะถ้าคุณเปิดกล่องมาแล้วไม่ใช่ปุ๋ยแบ็คแคทคุณตีกลับได้เลยเพราะถือว่าคนนี้โกหกคุณตั้งแต่วินาทีแรกคุณก็ไม่ควรที่จะอุดหนุนนะถ้าคุณสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ไปนะพี่ช้าง
0: ครับ
1: นะพอรับของรับสินค้าเสร็จคุณบอกพนักงานขนส่งนะคะว่าขออนุญาตแกะดูของก่อนพอแกะแล้วไม่เป็นปุ๋ยแบ็คแคทอ่านแล้วไม่เป็นปุ๋ยแบล็คแคทไม่เป็นเชื้อราแบล็คแคทวันคุณตีกลับได้เลย
0: ครับ
1: ตีกลับได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจถือว่าคนคนนั้นตั้งใจโกหกและหลอกลวงคนตั้งแต่วินาทีแรก
0: ครับ
1: นะคะเอากันแค่ตรงนี
0: ้
1: เพราะปุ๋ยแบล็คแคทยังไงก็ต้องตรงปกและคุณภาพทุกอย่างต้องได้หรือคุณซื้อจากแพลตฟอร์มไหนก็ได้แต่เปิดมันแล้วต้องเป็นปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคท
0: ถ้าปุ๋ยแบล็คแคทก็จะมีข้อความครับแบล็คแคทนะฝาสลากสีเขียวนะครับจะเป็น Black Cat 1ฝาสีน้ำเงินสลากสีน้ำเงิน
1: ใช่
0: นะแล้วก็ข้อความคือ Black Cat 1เลย
1: ใช่
0: ไม่ต้องมาเป็นชื่ออื่นแต่บอกว่านี่เหมือนกัน
1: ไม่มีเหมือนค่ะยังไงก็ไม่เหมือนเพราะ Black Cat มันเป็นลิขสิทธิ์ของเกียร
0: ์
1: มันไม่ได้เป็นของใครมันเป็นสูตรของเกียร์มันไม่ได้เป็นสูตรที่โรงงานขายได้ทั่วไป
0: ครับ
1: มันมีสูตรลับที่เกียร์เป็นคนทำแล้วมันเป็นลิขสิทธิ์ของเกียร์ค่ะ
0: ครับ
1: มันไม่ได้ใครก็ได
0: ้นะอันนี้ก็ทำความเข้าใจกันสำหรับคุณผู้ฟังของเราด้วยก็แล้วกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตรงมันกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นะย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการจะสั่งซื้อนะในส่วนของปุ๋ย Black Cat หรือว่าจะเป็นยาเชื้อรา Black Cat 1ติดต่อได้ที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับเบอร์โทรศัพท์ครับ0634596939 0634596939ครับปุ๋ย Black Cat 1ชุดนะฮะก็ราคา 1,980 บาทครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณฟังซื้อโปรโมชั่นนะครับซื้อ6แถม1ครับซื้อ10แถม2ครับซื้อ1ลัง24ชุดนั่นแหละครับในราคาลังละ 37,920 บาทครับ 37,920 บาทคุณผู้ฟังประหยัดไปลังละ 9,600 บาทต้นทุนลดลงไป 9,600 บาทต่อลังนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับซึ่งยาเชื้อรา Black Cat 1นี้เราทำจากสมุนไพรนะครับหลากหลายชนิดมาก
1: ๆทั้งไทยและก็จีนค่ะมีฤทธิ์ในการปกป้องกันรักษาแล้วก็ปกป้องหนอนแมลงแต่รักษาเชื้อราเชื้อโรคได้อย่างดีเลย
0: ครับนะครับ1ขวด1ลิตรนะครับราคา 1,540 บาทซื้อ1ลัง12ขวด12ลิตรราคา 17,520 บาท
1: นะคะ 17,520 บาทได้ไป12ลิตรนะคุณก็สามารถผสมน้ำใช้ได้ 12,000 ลิตรค่ะนะก็คืออยู่ที่คนที่ยังต้องใช้ทุกอาทิตย์อะค่ะคุณก็ซื้อยกลังไปจะคุ้มกว่านะยังไงคุณก็ต้องใช้อยู่แล้วนะสินค้าของเราแม้ว่าคุณจะเปิดใช้ไปแล้วครบ7ครั้งไม่ดีไม่เห็นผลไม่แตกต่างนะไม่สามารถแบบทำให้คุณรู้สึกว้าวกับปุ๋ยแบล็คแคทได้คุณเก็บขวดเปล่ามาเรายินดีคืนเงินให้คุณเต็มจำนวนค่ะนี่คือกฎของการขายปุ๋ยแบล็คแคทค่ะคุณซื้อกับใครคุณก็ติดต่อคืนกับคนนั้นนะคะซื้อกับใครติดต่อคืนกับคนนั้นได้เลยนะเพราะเขามีพันธสัญญากับบริษัทอยู่แล้ว
0: ใช่นะคะนะครับอันนี้ก็ฝากกันเอาไว้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราพูดกันไปยาวๆแล้วกันเวลามันจะหมดละ
1: แอมก่อน
0: อีก3นาทีเรา
1: คุณแอมก่อน
0: กินน้ำดีกว่า
1: โอเควันนี้ไปเรื่อยๆนะจริงๆเนี่ย3นาทีเกียร์พูดถึงภาคเกษตรของต่างประเทศที่ไปชมมาแล้วกันนะคะเกียร์ได้มีโอกาสไปเห็นไร่ข้าวฟ่างเอ้ยไม่ใช่ไร่ข้าวบาเล
0: ่
1: นะไร่ข้าวโพดนะถ้าอย่างไปฝรั่งเศสก็จะเจอแต่ข้าวโพดกับบาเล
0: ่
1: นะแต่พอเข้ามาทางสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็จะเจอพวกแอปริคอตแอปเปิ้ลนะคะลูกแพรลูกไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นองุ่นนะนี่โซนที่เกียร์ไปมานะพอกลับมาทางอิตาลีก็จะมีแต่เรื่องของข้าวโพดนะกับข้าวบาเล่เช่นกันนะแต่จะไม่เห็นผลไม้แต่มันจะมีปลูกตรงภาคอื่นของประเทศแต่ว่าในเส้นทางที่เกียร์ไปอะค่ะมันไม่เจอแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือที่นู่นก็คือเครื่องจักรในการทุ่นแรงเยอะมากเขาทำเกษตรแบบมีเครื่องทุ่นแรง
0: เ
1: ขาทำแบบเป็นหมื่นไร่เรามองขับรถนั่งรถไปอย่างเงี้ยคือเป็นหมื่นไร่เลยอะเราไม่รู้กี่เจ้าของนะแต่มันกว้างเหมือนทุ่งนาบ้านเราอย่างนี้เลยนะคะมันกว้างมากกว้างขวางมากแล้วก็ที่นู่นก็เลี้ยงวัวค่ะไปเจอวัวสวิตมาที
0: ่
1: ก
0: ็เหม
1: ือ
0: น
1: ไทยนี่แหละ
0: ตาเหมือนกันไหม
1: เหมือนค่ะเหมือนเลยแต่ขนมันจะเยอะกว่า
0: เพราะมันหนาว
1: มันหนาวขนมันเยอะมันก็ร้องมอมอเหมือนกันนี่แหละค่ะ
0: มันสำเนียงเป็นฝรั่งเศส
1: ไม่มันก็มอมอเหมือนกันนะมันก็ไม่ได้มีสำเนียงอื่นนะก็ถือว่าก็ไปเจอไปเห็นบรรยากาศไปเห็นความเจริญรุ่งเรืองไปเห็นเทคนิคในการทำเกษตรของเขานะฮะองุ่นของเขาเนี่ยเขาปลูกเขาไม่ได้ทำโรงเรือนยกเป็นให้เดินแบบสอดเข้าไปเหมือนพี่เกียร์ไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็น เป็นหลังคาแล้วก็องุ่นห้อยๆลงมาใช่ไหมเป็นโรงเรือนอย่างบ้านเราที่เพชรบูรณ์เอ่ยที่ไหนก็ปลูกแบบนี้นะคะแต่ไปที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาปลูกแล้วก็ตัดแต่งเสาตลอดเลยคือต้นเนี่ยไม่เกินหน้าอกเรา
0: ไม่ให้สูง
1: ไม่ได้ให้สูงมันก็จะเก็บงานง่ายใช่งานก็จะเก็บง่ายการดูแลก็จะง่ายแต่ร่องก็คือเหมือนกันร่องจะแคบนิดนึงคือตัวเราเข้าพอดีเลยน่าจะประมาณสักเม็ดคุณเม็ดนึงอะระหว่างแถวอะค่ะ
0: ครับ
1: เล็กกว่านะประมาณสัก 50-70 อะเพราะมันประมาณร่องเราเดินเข้าได้พอดีแล้วเขาก็แต่งให้มันอย่างเงี้ยแต่ต้นเขาหลายปีแล้วนะอายุต้นเขาเยอะแล้วนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเราจะเห็นลำต้นว่าตัวองุ่นจริงๆเขามีอายุยืนนะคะมีอายุยืนยาวมากนะเพราะว่ามันเป็นเถามันก็ไหลไปเรื่อยแต่ว่าที่นู่นอะไม่รู้ว่าเป็นเพราะเรื่องของสายพันธุ์ไหมแต่ทั้งหมดอะทั้งเป็นภูเขาทั้งหลายๆจังหวัดที่เราผ่านไปอะมันเป็นอย่างนั้นเลยไม่มีขึ้นค้างขึ้นโค้งเหมือนบ้านเรานะแล้วก็การไปครั้งนี้พี่เกียรติได้ไปที่เมืองที่ผลิตน้ำแร่ด้วยพี่ชาย
0: น้ำแร่
1: อีเวียงอะอาวิยองอะอาวิยองอะค่ะคุณเป็นเมืองอาวิยองเลยเขาชื่อเมืองอาวิยองเลยแล้วสวยมาก
0: ครับได้กินไหม
1: ได้กินสิถูกกว่าบ้านเราประมาณ
0: เราแพงอะ
1: กับ80-90บาทต่อขวด
0: เป็นยอดที่แพงมาก
1: ที่โน่นก็อยู่ประมาณสัก40-50บาทต่อขวด
0: ครับ
1: เราก็ได้กินอาวิยองนิดหนึ่งนะเป็นน้ำแร่แล้วไปเห็น
0: แล้วกลับมาที่บ้านก็จะเป็นอาวิยองหมดแล้วตอนนี
1: ้น่าจะเป็นน้ำแร่จากเขาธงมากกว่าที่บ้านเราน้ำแร่เขาธงนี่ก็เป็นจุดน้ำแร่ที่บริสุทธิ์แล้วก็มีแร่ธาตุเยอะมากๆคุณรู้ไหมเรื่องนี้ที่เขาธงที่อำเภอลานสกานี่แหละค
0: ่
1: ะนะตอนนี้เขาก็ทำเรื่องให้เป็นของสำนักสงฆ์แล้วก็สำนักสงฆ์ก็ยื่นได้ทำออกมาเหมือนให้คนแบบเอาไปใช้ไปดื่มไปกินเนาะเนี่ยค่ะก็คุณไม่ต้องคิดอะไรสายตาคุณคิด
0: แต่กำลังบอกว่าคือบ้านเราอ่ะมันต้องคือต่อเรามีน้ำแร่แต่ว่ามันทำไงอยากให้มันมีตะกอนอ่ะมันต้องมีเทคโนโลยีอะไรมาทำ
1: ก็เครื่องกรองน้ำสิคะต้องมีเครื่องกรองน้ำที่ดีคือจริงๆที่โน่นไม่ว่าจะเป็นอิตาลีเป็นสวิตหรือว่าเป็นฝรั่งเศสนะประชาชนเขาดื่มน้ำจากก๊อกแล้วเราอ่ะแค่ไม่สะดวกเราก็เลยต้องซื้อ
0: น้ำ
1: ที่ไหนจ๊ะ
0: สมัยเรียนประถม
1: อันนั้นก็กินสมัยประถมเราก็กินค่ะท่านผู้ฟังเราก็กินนะเกียร์ก็กินน้ำจากในนี้ด้วยน้ำในแอ่งอ่ะเห็นไหมที่ทุ่งนาน่ะ
0: ที่บ้าน
1: แอ่งใสๆ
0: ที่บ้านจะมีบ่อเป็นบ่อของหมู่บ้านเวลาดูแล้ง
1: อ่ะบ่อโยก
0: ทุกคนก็ไม่เป็นบ่อดินนี่แหละแล้วก็ทุกคนต้องไปตักใส่ถังไปตักแล้วก็กลับบ้านเวลาไม่มีน้ำกิน
1: เราแกว่งสารส้มค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นภูมิปัญญาเราแกว่งสารส้มกันท่านฟังใครแกว่งมั่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาว่ากัน
0: มาเล่าต่อจากต่างประเทศกลับมาสู่สารส้มบ้านเราเวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนนะเจอกันใหม่พรุ่งนี้14:00-16:00ที่นี่เหมือนเดิมนะครับส่งท้ายกับเพลงนี้นะครับฉันไม่คุ้นเคยกับความเหงาครับแล้วเจอกันใหม่เนา
1: ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดี

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 16:00 น. Mcard Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ปินิสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันสุภชัยโต้อภิสิทธิ์เรียกร้องกกต.เร่งส่งคดีหัวสวให้ศาลฎีกาชี้กกต.มีอำนาจวินิจฉัยไม่ใช่แค่รับเรื่องแล้วส่งต่อย้ำหากมีเหตุอันควรเชื่อว่าผิดต้องส่งศาลนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะประธานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมพรรคภูมิใจไทยถึงกรณีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวเกี่ยวกับข้อกฎหมายในคดีหัวสว.โดยเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเร่งส่งสำนวนคดีให้ศาลฎีกาพิจารณาชี้ขาดเพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสและเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา2561ตนมีความเห็นแย้งในประเด็นดังกล่าวโดยเห็นว่าหากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดกกต.ก็ต้องดำเนินการส่งเรื่องไปยังศาลตามที่กฎหมายกำหนดแต่กรณีที่นายอภิสิทธิ์เสนอให้เร่งส่งเรื่องไปยังศาลฎีกานั้นเป็นความเห็นส่วนตัวของนายอภิสิทธิ์ซึ่งตนมองว่าเป็นความเห็นในเชิงอัตตาเพราะนายอภิสิทธิ์เห็นว่ามีวิธีการที่ดีที่สุดคือการนำเข้าสู่การพิจารณาของศาลฎีกาอย่างไรก็ตามนายสุภชัยขอให้ทบทวนอำนาจของกกต.ตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะมาตรา226ซึ่งบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าหากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดกกต.ก็จะต้องส่งเรื่องไปยังศาลแต่ในขณะเดียวกันกกต.ก็มีอำนาจในการวินิจฉัยเช่นกันว่าเรื่องที่มีการร้องเรียนหรือไต่สวนสอบสวนนั้นมีเหตุอันควรเชื่อหรือไม่ว่ามีการกระทำความผิดหากกกต.วินิจฉัยแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำความผิดกกต.ก็มีสิทธิ์ยกคำร้องและไม่ส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาได้ดังนั้นจึงเห็นว่านายอภิสิทธิ์พูดถูกเพียงครึ่งเดียวเพราะแม้กกต.จะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาเมื่อเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีความผิดแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อมีการไต่สวนสอบสวนแล้วทุกเรื่องจะต้องถูกส่งไปยังศาลฎีกาทั้งหมดปริกังสามทางคดีหัวสว.เปรียบโกงสว.เป็นไวรัสสีน้ำเงินจับตา14กันยายนจะได้ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสหรือไม่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงขออภัยค่ะและรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้กล่าวถึงการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อการพิจารณาคดีโกงเลือกตั้งวุฒิสภาว่าเดิมวันที่14กันยายนจะมีการแถลงข่าวแต่ข่าวล่าสุดจะไม่มีการแถลงแล้วจึงต้องจับตาดูวันที่14กันยายนวิวัฒนาการขององค์กรอิสระตลอด20ปีที่ผ่านมาหนักที่สุดในรัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งเห็น2ปัญหาใหญ่คือองค์กรอิสระไม่สามารถเป็นอิสระจากการถูกแทรกแซงทางการเมืองได้จริงและองค์กรอิสระยังเป็นอิสระจากประชาชนประชาชนทำอะไรไม่ได้หากไม่พึงพอใจต่อการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระนั้นๆนายพฤทธิ์ยังได้กล่าวถึงคดีโกงสว.หากมีอยู่จริงก็ไม่ต่างอะไรกับความพยายามของกลุ่มการเมืองหนึ่งที่พยายามฉวยโอกาสจากช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญเพื่อยึดกลุ่มองค์กรอิสระเปรียบสถาบันทางการเมืองของประเทศเหมือนร่างกายมนุษย์การโกงสว.ก็คือไวรัสสีน้ำเงินหากไวรัสสีน้ำเงินมีอยู่จริงร่างกายเราจะติดเชื้อตั้งแต่การเลือกสว.ตั้งแต่ปี2567แล้วเมื่อการตรวจสอบเรื่องนี้ล่าช้าไวรัสก็ค่อยๆกระจายไปทั่วร่างกายมากขึ้นดังนั้นความหายเดินหน้าไปแล้วแต่วันที่14กันยายนถือเป็นโอกาสที่เราจะได้ฉีดวัคซีนเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของไวรัสสีน้ำเงินตนวิเคราะห์ผลออกมาในวันที่14กันยายนนี้มี3ทางคือสั่งฟ้องทั้ง229คนยกคำร้องทั้งหมดไม่สั่งฟ้องใครเลยและสั่งฟ้องบางส่วน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
8: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: หวานไม่เป็นจากสันติและก็ทางลูกรังจากไม้พิลมพรนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของจอคิวฮิตนะครับของวันที่ 14-18 กันยายน 2569นะครับผมไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปที่เพลงแรกเลยมีชื่อว่าคิดฮอดผาแดงเป็นผลงานเพลงจากจินตลาภูนลาบนะครับเดี๋ยวไปฟังกันเลย
1: ค่ะ

0: คิดฮอดขาแดงครับจากจินตลาภูลาภสังกัดแคทไนสตูดิโอครับคำร้องทำนองได้ทิพดินทองสิงห์ครับส่วนเรียบเรียงเสียงประสานโดยสวัสดิ์สารคามครับ
1: ค่ะนะคะก็พี่จินมาอีกแล้วค่ะเสิร์ฟเพลงใหม่ๆมาได้แบบบ่อยๆเลยนะคะให้เราได้ฟังกันทั้งเพลงเร็วเพลงช้านะคะเอาละต่อมานะคะเพลงที่2กันเลยนะคะเพลงที่2ชื่อเพลงว่าทำท่าฮักจากบิ๊กทศพรค่ะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันก่อนค่ะ

ชื่อเพลงว่าทำท่าฮักนะคะจากวิกทศพรค่ะสังกัดเท้าคำสิงโปรดักชั่นคำร้องทำนองนะคะได้พี่ยุ้ยมานะศักดิ์มาเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดย The JC นั่นเองนะคะใครที่ชอบเพลงแนวนี้นะคะเดี๋ยวได้ฟังกันทั้งสัปดาห์เลยแล้วก็ขอกันเข้ามาได้แล้วนะคะเอาล่ะไปต่อกันเพลงที่3เลยคุณผู้ฟังเพลงนี้จากคุณแม่จันเจินบุญสูงเนินค่ะนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันชื่อเพลงว่าเจ้าของเพลงรักค่ะ

0: เจ้าของเพลงรักครับจากเจริญบุญสูงเนินสังกัด S1 Music คำร้องทำนองได้มิดเยียร์ครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยเคนตะโมริและก็มอชู
1: มอชูมอชูนะคะประมาณนั้นนะคะ
0: ครับผม
1: ก็เป็นเพลงรักค่ะจากแม่เจริญบุญสูงเนินนะคะเพลงนี้ก็ใครที่ชื่นชอบเดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอนนะคะทั้งสัปดาห์เลยเนาะตามมาด้วยค่ะเพลงที่4แล้วค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะจากพี่เสถียรทำมือค่ะเพลงนี้นะคะชื่อเพลงว่าคนใช่ที่ใกล้กันเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: คนใช่ที่ใกล้กันนะคะเพลงนี้จากพี่เสถียรทำมือสังกัดแกรมมี่โกลค่ะคำร้องทำนองนะคะได้พี่นิกสเลอร์ปี้มาเขียนคำร้องทำนองให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่จินนี่ภูไทยนั่นเองนะคะก็มาในแนวแบบที่พี่เสถียรทำมือเขาร้องแบบเนี้ยประจำเลยเนาะมาแนวเดิมที่เราคุ้นเคยนะคะเอาละมาเพลงที่5แล้วค่ะ
1: เพลงที่5เป็นผลงานเพลงจากม่านวรวิทย์นะครับกับผลงานเพลงเล่าบ่เคย
0: เป็นยังไงเนาะไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: เล่าบ่เคยครับผมจากม่อนวรวิทย์สังกัดจอห์นนี่มิวสิกคำร้องทำนองได้กี้พงศักดิ์ครับส่วนเรียบเรียงเสียงประสานโดยน้ำวายล้อมเดชครับนี่ก็เป็น5ผลงานเพลงนะฮะของจอคิวฮิต14ถึง18กันยายนมาทวนเพลงกันสักนิดนึงเพลงแรกคิดฮอดผาแดงจากจินตราภูลลาภแล้วก็เพลงที่2ทำท่าฮักจากบิ๊กทศพรเพลงที่3เจ้าของเพลงรักจากเจริญบุญสูงเนิน
1: ค่ะแล้วเพลงที่4คนใช่ที่ใกล้กันจากพี่เสถียรทมือนะคะเพลงที่5เล่าบ่เคยค่ะจากม่อนวรวิทย์นะคะ5เพลงนี้แหละเปิดสลับสับเปลี่ยนกันไปมาทุกช่วงดีเจทั้งสัปดาห์เลยนะคะรอติดตามฟังนะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวเราพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะในช่วงท้ายๆชั่วโมงนี้ค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร

0: มแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีฉลองครบรอบ73ปีธนาคารอาคารสงเคราะห์กับงานประมูลขายบ้านมือสองทอสองครั้งที่3
3: โหงานนี้โปรแรงมากครับพี่คุ้มลดสูงสุด 50%

0: ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊สลัคกี้เฟลม
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดถูกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
5: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
6: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊สลัคกี้เฟลม
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
11: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
12: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
13: ไอ้เรื่องรั่วข้าวอาจหลาวแล้วดู

0: จัดให้แล้วนะเสี่ยเปียกนะไม่งอนกัน
1: เขาขอทุกวันแหละเสี่ยเปียกอ่ะจะให้เปิดเพลงนี้ทุกวันเลยหรือยังไงก็ไม่รู้นะคะ
0: จะชอบแทงเรื่อยๆแล้วแทงที
1: ๆนั่นแหละเสี่ยเปียกเขาชอบแทงนะคะแทงอะไรก็ไม่รู้นะคุณผู้ฟังคะช่วงท้ายๆของเราแล้วนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้คุณผู้ฟังอีก2เพลงนะคะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแบบเพลินๆยาวๆไปเลยนะคะและเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็จะส่งต่อให้กับอาจารย์ประยงนะคะวันนี้อาจารย์เดินทางมาเองเลยนะคะหลังจากที่อาจารย์เขาป่วยไปหลายเดือนเลยนะคะก็ทำเทปกันอยู่หลายเดือนแต่วันนี้อาจารย์เดินทางมาแล้วนะคะส่งกำลังใจให้อาจารย์กันเยอะๆนะเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยหรือว่าส่ง SMS มาหาอาจารย์กันได้นะคะ
0: ครับผมแล้วก็ขอบคุณที่อยู่กับเรามาทั้ง4ชั่วโมงเดี๋ยวสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับแล้วก็ลาไปกับ2เพลงนี
1: ้ค่ะ
0: จากเด็กคิตตี้พอได้เสียวแล้วก็เงาะเกี้ยวสาวจากเบียร์พร้อมพงเป็นผลงานที่พี่ชาญชัยขอขึ้นมานะฮะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ปัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 17:00 น. M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีอนุทินเข้าพรรคภูมิใจไทยร่วมประชุมพรรคนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าที่ทำการพรรคภูมิใจไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมพรรคโดยนายอนุทินสวมเสื้อโปโลสีน้ำเงินท่ามกลางสื่อมวลชนที่มารอติดตามความเคลื่อนไหวผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายอนุทินเนื่องจากวันพรุ่งนี้จะตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีนายกรัฐมนตรีต้องการอะไรเป็นของขวัญวันเกิดนายอนุทินได้แต่ยิ้มแต่ก่อนที่จะตอบคำถามสั้นๆว่ายังจากนั้นจึงเดินเข้าไปภายในที่ทำการพรรคเพื่อเข้าร่วมประชุมในขณะที่มีส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยคณะรัฐมนตรีในสังกัดของพรรครวมถึงคณะกรรมการบริหารพรรคและผู้บริหารส่วนต่างๆทยอยเดินทางเข้าที่ทำการพรรคอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าร่วมประชุมซึ่งกำหนดเริ่มในเวลา 16:30 นที่ผ่านมาเบื้องต้นจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีของพรรคทางนี้การประชุมพรรคในวันนี้ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่ต้องจับตาคือวันจันทร์ที่14กันยายนนี้กกต.จะพิจารณามีมติว่าจะส่งหรือไม่ส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่มีแกนนำพรรคถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวธงทองชี้หากมติกกต.ไม่เอกฉันท์ต้องอธิบายให้เห็นถึงความแตกต่างนายธงทองจันทรังสุกรรมการกฤษฎีกาอดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรมและอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยอมรับว่าตนเองเป็นคนหนึ่งที่ทำพลาดกกต.ก็เคยร่วมดี

0: ช้กกต.ของอินเดียเป็นโมเดลทำให้มีคำตอบเบื้องต้นคือถ้ามีวุฒิสภาที่เป็นอิสระก็จะมีกกต.ที่เป็นอิสระที่วุฒิสภาเป็นผู้กลั่นกรองมาให้นายทองกล่าวว่าวุฒิสภาที่เป็นอิสระนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2540แล้วเพราะเป็นสว.ที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งมีหัวคะแนนในพื้นที่เลือกตั้งเดิมเป็นเหตุให้กกต.ไม่เป็นกลางไปด้วยนำไปสู่ปัจจุบันที่กลายเป็นกกต.ที่ไม่เป็นกลางทำให้ได้สว.ที่ไม่เป็นกลางศาลตั้งต้นจึงเริ่มมาด้วยลักษณะนี้นายทองยังได้กล่าวถึงข้อความตามกฎหมายว่าหากมีหลักฐานอันเชื่อได้ว่าโดยมองว่าสามารถตีความได้ว่าใครเชื่อซึ่งตามกฎหมายบอกว่าเป็นกรรมการและกรรมการนั้นต้องวางตัวเป็นวินยูชนนอกจากนี้หากมติของกกต.ออกมาไม่เป็นเอกฉันท์ต้องอธิบายให้ได้ว่าความเห็นที่แตกต่างกันนั้นคืออะไรเพื่อให้ประชาชนได้รับฟังว่ากกต.ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วไม่ใช่พวกมากลากไปเท่านั้นเรือบรรทุกเครื่องบินปฏิบัติการกลางคืนในตะวันออกกลางเครื่องบินรบทะยานขึ้นบินและลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George Washington ในขณะที่เรือบรรทุกเครื่องบินลำดังกล่าวปฏิบัติภารกิจขึ้นลงในเวลากลางคืนในตะวันออกกลางมีรายงานว่าเรือ George Washington ถูกส่งมาเพื่อสับเปลี่ยนกำลังแทนเรือ USS Abraham Lincoln ซึ่งเพิ่งออกจากตะวันออกกลางหลังปฏิบัติภารกิจนานถึง286วันท่ามกลางกระแสข่าวปัญหาด้านสุขภาพจิตและสภาพความเป็นอยู่บนเรือที่ย่ำแย่เรือบรรทุกเครื่องบินทั้ง2ลำสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและความพยายามรักษาความมั่นคงในภูมิภาคท่ามกลางความตึงเครียดกับอิหร่านโดยเรือจอร์จวอชิงตันเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์รองรับกำลังพลได้กว่า 6,000 นาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
10: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและ

0: ที่ช็อปมาเนีย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95 ลูกทุ่งมหานคร

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับจะฮิตอย่างไรจะพิเศษอย่างไรนั้นก็ให้ท่านผู้ฟังติดตามรายการของเราให้ตลอดนะครับจะมีเพลงรุ่นเก่าๆมาเปิดให้ท่านฟังนะครับซึ่งชั่วโมงนี้2ชั่วโมงนี้จะเป็นการเปิดเพลงเก่าอย่างน้อยก็20ปีขึ้นไปนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่12กันยายนพ.ศ.2569นะครับก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งสำหรับท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่12กันยายน2569หรือทุกๆปีนะครับก็ขอให้ท่านทั้งหญิงทั้งชายจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทุกๆท่านนะครับขอให้ท่านโชคดีทุกๆท่านนะครับเอาละครับเราจะรีบเสนอเพลงให้ท่านฟังมากๆนะครับช่วงต่อไปนี้จะเสนอในแบบลูกทุ่งสุดยอด

นอนศรีเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมบูรณ์ปาอะไรปาปาชิตตังผมอ่านไม่ค่อยออกนะครับปาชิตตังถ้าผิดขออภัยด้วยนะครับเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเชิดร็อกแสลงนะครับเป็นเพลงลูกทุ่งสนุกทั้งสองเพลงขอเชิญท่านรับฟังพร้อมกันทั่วโลกขอเชิญครับ

ันคำร้องทำนองร่วมกับเรืองกิจยงปิยกุลนะครับแล้วก็สุวัชชัยสุทธิรัตน์เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยปนัดดาเรืองวุฒินะครับเพลงที่สองใช่เลยนะครับกมลศักดิ์สุนทานนท์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเทียนชัยเกียรติปรุงเวทเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยไทยธนาวุฒิทั้งสองเพลงนี้เพราะต่างกันอย่างไรขอเชิญท่านผู้ฟังจงฟังพร้อมๆกันขอเชิญครับ

ทั้งสองเพลงนี้ดูการเล่นดนตรีนะครับแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานในแบบไทยสากลนั้นก็สุดยอดทั้งสองเพลงเลยนะครับฝีมือนักดนตรีนั้นก็อยู่ในขั้นเทพนะครับนั่นก็คือนักดนตรีเมื่อสมัยสัก20ปีที่แล้วนะครับท่านผู้ฟังครับไม่ใช่ธรรมดานะครับเหมือนกับเด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้ก็ล้วนแล้วแต่เก่งๆในฝีมือการเล่นดนตรีและเรียบเรียงเสียงประสานเหมือนก็เพลงต่อไปนี้นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นแบบลูกทุ่งนะครับจะเริ่มด้วยเพลงขอนไม้กับเรือนะครับเชิงสอนนครเจริญเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับอนุชาแสงแก้วเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานน่าจะเป็นคนเล่นกีตาร์ด้วยนะครับท่านผู้ฟังผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับครับร้องโดยบ่าววีอาสยามนะครับเพลงที่สองไม่ได้ตั้งใจดำนะครับเสงี่ยมสิทธิรพันธ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับผมเข้าใจว่าธีรพันธ์น่าจะเป็นธีรพันธ์ชูพินิจนะครับเสงี่ยมสิทธิ์ธีรพันธ์ชูพินิจนะครับแล้วก็ผู้เรียบเรียงเสียงประสานก็ชื่อว่าภูเมธาพัทรพรพลนะครับขับร้องโดยกระแตโฟตีนโฟทีนนะครับแล้วก็สังกัดอาสยามขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งที่ทันสมัยขอเชิญครับ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลัง
1: เสาอาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
2: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
3: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวไหวไหวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซูปยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
5: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
6: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
5: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
6: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
7: Pulsar

0: ่และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยารา
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้

0: ดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
2: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
3: จะให้ท่านฟังเพลงต่อไปเลยนะครับในแบบไทยสากล นะครับเริ่มด้วยเพลงใครบอยโกศิยพงศ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองและก็เรียบเรียงเสียงประสานและก็บอยโกศิยพงศ์จะเป็นผู้ขับร้องเองเหมาคนเดียวเพลงนี้นะครับเพลงที่สองกดดันนะครับเสาวรักษ์ลีระบุตรเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับอภิชัยเย็นพูนสุขเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานก็ขับร้องโดยเสาวรักษ์ลีระบุตรขอเชิญท่านรับฟังในแบบไทยสากลครับ

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: คุกมีไว้ขังคนจบ
1: ผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อน
0: ปัญหาใหญ่ของประเทศก็คือปัญหายาเสพติด
1: เราเป็นยึดได้เป็นจำนวนมากสามารถผลิตยาบ้าได้พันกว่าล้านเม็ด
0: พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: ผู้เสียหาย600คนเนี่ยเป็นเงิน130กว่าล้าน
0: หนึ่งปัญหาความเดือดร้อนใจของพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สิน
1: ไก่เกียร์สำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% จากผ่อนเดือน10,000 กว่าบาท15,000เหลือ1,500อย่างเงี้ยประชาชนเขาก็จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

0: ผมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับ
1: ท่านนายกรัฐมนตรีเคยพูดกับว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมเข้าใจว่าคํานี้จริงๆก็เป็นวอร์ดดิ้งที่นักกฎหมายทั่วโลกให้ความสําคัญจากคําพูดนี้ที่นักกฎหมายทั่วโลกยึดเป็นหลักสําคัญในกระบวนการยุติธรรมท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องนี้เองในส่วนของกระทรวงยุติธรรมครับนำหลักคิดตรงนี้เนี่ยมากำหนดเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนงานเองบ้างครับ
0: เรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะทางยุติธรรมเราเนี่ยก็ได้กำหนดเป็นนโยบายหลักเลยนะครับซึ่งการดำเนินการภายใต้นโยบายหลัก7ข้อนะครับซึ่งทางกระทรวงยุติธรรมได้ถือปฏิบัติเลยนะครับข้อแรกก็คือในเรื่องการน้อมนำโครงการพระราชดำรินะครับแล้วก็พระบรมราชโองการเนี่ยไปปฏิบัติให้เกิดผลซึ่งข้อนี้ถือว่าเป็นเรื่องข้อที่สำคัญนะคร
1: ับ
0: เป็นนโยบายข้อแรกของทางกระทรวงเราเลยนะครับส่วนข้อที่สองก็เป็นเรื่องของการปรับปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบนะครับซึ่งมีผลกระทบกับทางประชาชนนะครับข้อที่สามก็ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับเพื่อความสงบสุขของประชาชนนะครับข้อที่สี่ก็เรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องของการเยียวยานะครับแล้วการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนะครับส่วนข้อที่ห้าเนี่ยคือการพัฒนากฎหมายนะครับระบบงานยุติธรรมซึ่งหลายส่วนเนี่ยในเรื่องข้อกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีการปรับปรุงพัฒนานะครับให้ทันสมัยให้เป็นมาตรฐานนะครับข้อที่6ก็เรื่องของการฟื้นฟูผู้กระทำผิดนะครับให้กลับคืนสู่สังคมนะครับและจะไม่ไปกระทำผิดซ้ำนะครับซ
1: ึ่
0: งเรามีการเตรียมความพร้อมในหลายเรื่องสำหรับเรื่องนี้เรื่องข้อที่6นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับส่วนข้อที่7ก็คือเป็นเรื่องของที่ทางข้าราชการนะครับและตัวผมเนี่ยจะต้องเร่งรัดและกำชับการปฏิบัติทุกคนก็คือในเรื่องของการบริหารงานอย่างมืออาชีพนะครับซึ่งตรงนี้ทั้ง7ข้อเนี่ย เราก็ได้มีการกำหนดนะครับมีกรอบเวลาในการดำเนินการนะครับจากเดิมที่หลายเรื่องหลายราวเนี่ยใช้เวลาจำนวนเป็นเวลาหลายเดือนนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้กับทางท่านปลัดกระทรวงที่ทำท่านใหม
1: ่
0: ท่านก็มาได้เร่งรัดนะครับทุกรูปแบบนะครับตั้งแต่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับแม้ตัวผมเองก็ไปดูความพร้อมทางท่านปลัดเองก็ไปดูความพร้อมว่าเมื่อมีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยเขาจะดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้เกิดความรวดเร็วให้การเข้าถึงนะครับการช่วยเหลือเยียวยาอะไรต่างๆตรงนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่ทางเราได้กำชับการปฏิบัติทุกกรมนะครับและทุกหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมครับ
1: ครับท่านเข้ามาดูแลในส่วนของกระบวนการยุติธรรมผมเชื่อว่าท่านเองน่าจะเคยได้ยินวอร์ดดิ้งหรือคำพูดคำหนึ่งที่มักจะพูดต่อกันครับว่าคุกมีไว้ขังคนโจรภายใต้การบริหารงานของกระทรวงยุติธรรมในยุคของท่านเนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนมุมมองเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนยังไงครับ
0: คือคำพูดเนี่ยผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อนนะ
1: ครับ
0: สมัยก่อนว่าคุกมีไว้ขังคนจนนะครับแต่เมื่อมาผมมาเป็นทางรัฐมนตรีแต่ผมก็ทราบว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็มีหน่วยงานนะครับมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน่วยงานที่แก้ไขในส่วนนี้นะครับเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการประกันตัวก่อนแล้วตั้งแต่เริ่มแรกนะครับในเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายนะครับในส่วนของผู้ต้องหานะครับแล้วก็มีการให้คำปรึกษากฎหมายนะครับ
1: ซึ่
0: งเรื่องนี้ก็ผ่านทั้งกองทุนยุติธรรมนะครับแล้วก็ศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็มีเบอร์สายด่วนนะครับมีสายด่วนที่ประชาชนเนี่ยสามารถติดต่อนะครับแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือตรงนี้ด้วยครับผม
1: สักครู่พูดถึงตัวกองทุนยุติธรรมด้วยไม่ได้แต่ว่าตัวกลไกตรงนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหรือความยุติธรรมได้ไง
0: ก็ในส่วนของกองทุนยุติธรรมนะก็เป็นแหล่งเงินนะครับที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งมีฐานะยากจนนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่การบริหารกองทุนเนี่ยก็มีกฎเกณฑ์นะครับมีคณะกรรมการนะครับโดยมีทางท่านปลัดกระทรวงเนี่ยเป็นคนพิจารณาดูแลเรื่องนี้ในเรื่องของว่าเรื่องไหนนะครับที่เข้าหลักเกณฑ
1: ์
0: ที่จะเยียวยานะครับในเรื่องของผู้ต้องหาส่วนไหนที่เราสามารถช่วยเหลือผู้ต้องหาได้นะครับในเรื่องของการประกันตัวนะครับในเรื่องของค่าจ้างทนายเราจะไม่ได้ช่วยทุกเคสนะครับเราจะมีคณะกรรมการที่จะพิจารณาว่าเรื่องไหนที่เราจะสามารถดำเนินการได้ครับผม
1: ขยับจากตัวนโยบายในภาพใหญ่นะครับเข้าใจว่ากระทรวงยุติธรรมเองก็มีบทบาทสำคัญอย่างหนึ่งที่จะเข้าไปแก้ปัญหาใหญ่ของประเทศที่เราพูดถึงมาเป็นระยะเวลายาวนานก็คือปัญหายาเสพติดรัฐบาลได้ประกาศยกระดับเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติ ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดยังไงบ้างครับ
0: ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีหน่วยงานสำคัญนะครับหน่วยงานหลักก็คือสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับหรือปปส.นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะครับทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็หน่วยงานของทางทหารเนี่ยที่เป็นหน่วยกำลังที่เราบูรณาการกันนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับเราคงจะต้องมองในภาพรวมก็คือทุกมิตินะครับตั้งแต่ในเรื่องของการป้องกันนะครับการปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูนะครับก
1: ็
0: คือการเฝ้าระวังนะครับต้องมองให้ครบทุกมิติทั้ง4ส่วนเกือบ1ปีที่ผมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเราดูตั้งแต่ในข้อแรกเลยนะครับในเรื่องของการป้องกันผมไปที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
1: ครับ
0: ไปกับทางเลขาปปส.ไปประเทศลาวนะครับไปดูสามเหลี่ยมทองคำ
1: ครับ
0: ไปสนับสนุนใช้เงินของทางปปส.เนี่ยสนับสนุนในเรื่องของการตั้งจุดตรวจนะครับ
1: ครับ
0: เรามีป้อมมีจุดตรวจที่เราใช้เงินส่วนเนี้ยเราไปเทรนเจ้าหน้าที่เขาตั้งแต่ในพื้นที่ของประเทศลาวซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศพม่านะ
1: ครับ
0: กับประเทศลาวนะครับเราป้องกันตั้งแต่ตัวยาเนี่ยยังไม่เข้ามาในประเทศไทยนะครับ
1: ตั้งแต่ต้นทางอยู่นอกประเทศ
0: เลยครับผมเราไปป้องกันตั้งแต่ตรงนั้นเลยหลังจากนั้นประมาณสักเดือนนึงก็ไปที่ประเทศพม่า
1: ครับ
0: ไปคุยกับผู้นำเขาเลยไปคุยกับทางประธานที่ปรึกษาเลยของทางประธานาธิบดีเขาไปดูขอความร่วมมือประสานงานนะครับทุกมิตินะครับแม้กระทั่งการประสานงานในเรื่องของผู้ต้องหาที่หลบหนีประเทศพม่า
1: ครับ
0: ผู้ต้องหาที่หลบหนีไปประเทศลาวซึ่งมีเยอะนะก็ก่อเหตุกระทำผิดในประเทศไทยแล้วก็หลบหนีไปที่พม่าเรามีเบาะแสปุ๊บเราก็แจ้งเข้าไปนะครับได้รับการประสานเรามีเงินรางวัลให้กับทางทั้งสองประเทศให้กับทางเจ้าที่นะทั้งสองประเทศไปเราก็ได้รับการจับกลุ่มแล้วก็นำส่งเป็นจำนวนมากนะครับจำนวนหลายเลยหลายรายเลยทั้งประเทศลาวเลยและทั้งประเทศพม่าด้วยนะครับก็ในส่วนของการปราบปรามเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของผู้ค้านะครับแล้วก็ผู้มีอิทธิพลนะครับแล้วก็ยึดทรัพย์สินซึ่งตรงนี้นะครับดูจากตัวเลขเนี่ยที่ผ่านมา1ปีนะครับ
1: ครับ
0: ในส่วนของการปราบปรามเนี่ยสถิติต่างๆนะครับก็มีสถิติที่สูงขึ้นนะครับแม้กระทั่งศาลตั้งต้นนะครับอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยเราไปยึดได้เป็นจํานวนมากซึ่งศาลชุดนั้นเนี่ยถ้าหลุดรอดไปได้เนี่ย
1: ครับ
0: สามารถผลิตยาบ้าได้ประมาณพันกว่าล้านเม็ดซึ่งถือว่าสูงมากนะ
1: ครับ
0: ก็แล้วมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะก็ในเรื่องการจับกลุ่มมีทั้งชุดของปปส.เองนะครับมีทั้งชุดของบชปส.ซึ่งเป็นส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: ครับ
0: แล้วเราจะมีหน่วยงานหนึ่งซึ่งอยู่ที่ชายแดนนะครับก็จะเป็นและตอนนี้จะมีสามส่วนสามหน่วยก
1: ็
0: คือนบยศ.หน่วยสกัดกั้นนะครับจะมีนบยศ.ที่17เนี่ยก็ดูทางภาคตะวันตกนะครับ
1: ครับ
0: ตั้งแต่กาญจนบุรีติดกับทางพม่านะครับแล้วก็ทางนบยศที่35
1: ครับ
0: 17เนี่ยก็จะเป็น
1: ทางภาค1ภาค7
0: ใช่มั้ยฮะเป็นแม่ทัพภาคที่1
1: อ่าครับ
0: 7คือเขตของปปส.
1: ม
0: าตกลงกัน
1: ครับ
0: นบยศ35ก็คือแม่ทัพ
1: ชั้นภาค3
0: ภาคที่3
1: ครับ
0: กับเขต5ของปปส.ผมก็เป็นรัฐสันนี
1: ้
0: ดูแลทางภาคเหนือนะครับส่วนทางภาคอีสานเนี่ยก็เป็นนบยศที่24นะครับก็คือแม่ทัพภาคที่2
1: ครับ
0: ครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญ
1: ครับ
0: ในการปราบปรามนะครับสกัดกั้นตั้งแต่แนวชายแดนเลยเพราะเรามีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เส้นทางที่ยาวมากนะครับทั้งแม่น้ำโขงแล้วก็เป็นพื้นที่ทางบกด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งหน่วยงานทั้ง3หน่วยก็มีการปราบปรามตั้งแต่ชายแดนเลยนะครับ
1: ครับ
0: มีจุดสกัดอะไรต่างๆนะครับจนถึงเข้ามาพื้นที่ชั้นในนะครับซึ่งในส่วนนี้ทางปปส.นะครับกับปชปส.ก็ร่วมมือกันการสกัดกั้นอย่างดีนะครับในส่วนของแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีการจัดตั้งนะครับสปส.ในส่วนของจังหวัดนะครับก็มีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นประธานแล้วก็มีทางท่านผู้การนะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ใช้กลไกของท้องถิ่นนะครับจนไปถึงสปส.ของระดับอำเภอซึ่งมีท่านนายอำเภอท่านผู้กับนะครับที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับ
1: ครับคือใช้หลายกลไกในการบริหารการความร่วมมือร
0: ่
1: วมกันในการแก้ปัญหาตรงน
0: ี
1: ้นะครับอีกหนึ่งปัญหาของพี่น้องประชาชนครับท่านครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้า นะฮะเรื่องของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆเข้าใจว่าจริงๆกระทรวงยุติธรรมน่าจะมีหลายๆกลไกแต่หนึ่งในกลไกที่น่าจะถูกคาดหวังมากจากพี่น้องประชาชนที่จะขยายผลไปถึงผู้บงการตัวการใหญ่เหล่านี้ฮะในส่วนของกระทรวงยุติธรรมจะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนในการสนับสนุนการแก้ปัญหาเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้าอาชญากรรมข้ามชาติตัวนี้ยังไงบ้าง
0: เรื่องนี้เนี่ยทางท่านนายกเนี่ยได้แต่งตั้งนะครับผมเป็นประธานอนุนะครับในเรื่องของการตรวจสอบและปราบปรามนะครับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติ
1: ครับ
0: ก็สุขุมง่ายก็คือทั้งพวกออนไลน์นะครับการพนันออนไลน์ต่างๆแล้วก็ในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาตินะครับรวมทั้งพวกนอมินีอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: นะครับตั้งแต่รัฐบาลท่านอนุทินหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ทำงานต่อเนื่องกันมาซึ่งทางผมก็จะมีในส่วนของกระทรวงยุติธรรมก็จะมีเดสไนเป็นกำลังหลักนะคร
1: ับ
0: แล้วก็ในส่วนของบูรณาการกันก็จะมีทั้งตำรวจด้วยนะครับ มีทั้งตำรวจแล้วก็มีหลายๆหน่วยงานซึ่งผมเชื่อว่าหน่วยงานเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้นะครับ
1: ครับ
0: ในส่วนนี้ดีไซน์นะครับเมื่อวานเนี่ยเราเพิ่งประชุมกันในเรื่องนี
1: ้ครับ
0: สรุปผลการปฏิบัตินะครับในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
1: ครับ
0: เรามีทั้งหมด7ชุดนะครับแบ่งชุด7ชุดย่อยนะครับมีระดับท่านรองผบตร.นะครับเป็นหัวหน้าชุดแต่ละชุดเลยนะครับมีผู้ช่วยผบตร.เป็นหัวหน้าชุดซึ่งเมื่อวานเนี่ยทางแต่ละชุดได้มาสรุปนะครับในเรื่องของการพนันออนไลน์กับฟอกเงินเนี่ยท
1: ั้
0: งหมด4ชุดนะครับในเรื่องของโนมินีเนี่ยมีทั้งหมด3ชุดนะครับแต่ละชุดเนี่ยก็มีสถิตินะครับการดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องนะครับและที่สำคัญเมื่อวานเราได้มาพูดคุยกันทำให้รู้ถึงปัญหาของการแพร่ระบาดในเรื่องนี้นะครับอย่างยกตัวอย่างของออนไลน์นะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องของไม่ใช่เป็นบัญชีบุคคลแล้วนะครับเป็นนิติบุคคลแล้วซึ่งจะตามค่อนข้างยากนะครับในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยพวกอิสราเอลพวกอะไรต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยที่เข้ามาแล้วก็ถือครองที่ดินนะครับในส่วนของประเทศไทยตอนนี้เราก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับก็เป็นเครือข่ายของอิสราเอลนะครับรายใหญ่นะครับซึ่งก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานได้พอสมควรนะครับก็ประมาณภายในเดือนนี้เราก็จะมีปฏิบัติการนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนของดีเอสไอเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขามีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการก็คือในเรื่องของมูลค่าของความเสียหายถ้าเท่าไหร่ถึงจะรับเป็นคดีพิเศษได้
1: เงื่อนไขถึงจะรับเป็นคดีพิเศษที่ดีเอสไอเข้าไปดำเนินการได้
0: ใช่ครับเพราะว่าไม่สามารถจะรับได้ทุกคดี
1: ครับ
0: แต่ส่วนนี้พอได้มาบูรณาการกับทางตำรวจนะครับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับทางที่ดินนะครับทางสรรพากรเมื่อวานได้พูดคุยนะครับได้มาวิเคราะห์เรื่องปัญหาข้อขัดข้องกันก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับลงไปทั้งเกาะสมุยเกาะพังงานและเกาะภูเก็ตนะครับชลบุรีเนี่ยในส่วนนี้เราก็ไปแล้วทุกครั้งที่เข้าไปเนี่ยเราก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็มาวิเคราะห์มาสังเคราะห์กันอย่างเมื่อวานเนี่ยคณะทำงานก็ประชุมเรื่องนี้กันถึง2คณะในเวลาพร้อมๆกันเลย
1: ครับผมพอพูดถึงเรื่องสแกมเมอร์เรื่องของบัญชีม้าก็คือส่วนใหญ่ก็คือการที่พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพคำถามคือสำหรับพี่น้องประชาชนสิ่งที่เขาคาดหวังสูงสุดฮะก็คือเรื่องของการที่จะได้ทรัพย์สินได้เงินที่สูญเสียไปเหล่านั้นกลับคืนมาเราจะเข้าไปทำสิ่งนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ไงบ้างครับ
0: ตอนนี้นะครับทางสำนักตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาพัฒนาระบบนะครับเขารู้ปัญหาว่าเงินเนี่ยถ้าถูกหลอกไปแล้วนะคร
1: ับ
0: โอนเข้าบัญชีแล้วเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่เร็วมากที่ทางคนร้ายเนี่ยจะโยกเงินไปเป็นมันบัญชีม้าแถว1ก็เป็นแถว2แถว3แถว4แถว5
1: ครับ
0: ปัญหาคือตอนนี้ทางตำรวจน่ะก็ได้ตั้งศูนย์ ACSC นะครับแล้วมีเจ้าที่เนี่ยเป็นวอลลุ่มเลยนะครับก็จะมีทั้งทุกธนาคาร
1: ครับ
0: นะครับอยู่ในศูนย์นั้นตลอดเวลาม ีทั้งตำรวจมีทั้งปปง.นะครับหากเกิดเหตุนะครับแล้วก็แจ้งนะครับแจ้งมาที่พนักงานสอบสวนแจ้งมาโดยตรงตรงนี้เนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็จะไปเข้าถึงที่เกิดเหตุเลยนะครับไปสกัดไปจับนะครับคนที่เอากดเงินที่ตู้ ATM ครั้งแรกเลยนะครับวอลลุ่มของ ACSC ตัวเนี้ยผมว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มากนะนี่คือเบื้องต้นนะตอนเกิดเหตุ
1: ครับ
0: ส่วนที่เป็นคดีแล้วเนี่ยในส่วนของทั้งตำรวจทั้ง PSI เนี่ยมีการจับกุมมีการยึดทรัพย์กุมคนร้ายไปแล้วเนี่ยยึดทรัพย์เสร็จก็จะเป็นเรื่องของการเฉลี่ยคืนทรัพย
1: ์
0: นะครับในจำนวนของผู้เสียหายซึ่งเราทำมาแล้วหลายรายนะครับก็เป็นจำนวนเกือบจะร้อยรายนะครับก็ ู้เสียหายก็เกือบ600คนเนี่ยเป็นเงิน100กว่าล้านนะครับ130กว่าล้านซึ่งตรงนี้เราก็ได้ประสานกับทางปปงนะครับ
1: ครับ
0: ก็ดำเนินการปปงก็มีเรื่องของการขายทอดตลาดในเรื่องทรัพย์สินต่างๆรถหรูอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: พอขายทอดตลาดเสร็จก็มาเฉลี่ยคืนทรัพย์ให้กับทางผู้เสียหายตามมูลค่าที่เขาได้รับความเสียหายตรงนั้นครับ
1: ไหนก็พูดถึงพี่น้องประชาชนพูดถึงเรื่องเงินทองๆแล้วท่านฮะเข้าใจว่าอีกหนึ่งปัญหาความเดือดร้อนใจของพี่น้องประชาชนที่กระทรวงยุติธรรมก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สิน
0: ครับ
1: นะฮะไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปช่วยเจรจาพูดคุยไกล่เกลี่ยจนแก้ปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องประชาชนมาแล้วจำนวนเท่าไหร่แล้วสามารถคลี่คลายความเดือดร้อนใจเหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: ส่วนหนึ่งนะครับของกรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆ
1: ครับ
0: ก็คือในเรื่องของมากรรมแก้หนี้สินครัวเรือนนะครับก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิ์และกรมบังคับคดี
1: ครับ
0: กรมคุ้มครองสิทธิ์ก็จะไปช่วยเหลือในช่วงที่ก่อนมีการฟ้อง
1: ครับ
0: ก่อนมีการบังคับคดีครับกรมบังคับคดีก็จะไปช่วยเหลือช่วงที่มีคำสั่งของศาลให้บังคับคดี
1: ครับ
0: จะมีความต่อเนื่องเลย
1: ครับคือตั้งแต่กระบวนการก่อน
0: เลย
1: ก็เข้าไปช่วยได้
0: ก่อนถึงศาลก่อนศาลตัดสินเนี่ยกรมคุ้มครองสิทธิ์ก็เข้าไปช่วย
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเรื่องที่ศาลตัดสินแล้ว
1: บังคับคดีลงมาแล้ว
0: ก็เข้าไปช่วยนะคร
1: ับ
0: ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยปีงบประมาณ2569เนี่ย
1: ครับ
0: เราดำเนินการไปทั้งหมด23ครั้งนะครับในทั่วประเทศนะครับเราก็จะแบ่งเป็นภาค
1: ครับ
0: แต่ละภาคเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ไปนะครับมีพี่น้องก็มาร่วมอย่างยกตัวอย่างว่าจากที่นครราชสีมาเนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะมีจากชัยภูมิมาร่วมสระบุรีมาร่วมถ้าเขาทราบ
1: จังหวัดข้างเคียง
0: ครับผม
1: ใกล้พื้นที่ไหนก็จะมาร่วม
0: ที่
1: นั่นด้วย
0: เพราะเราสามารถจัดได้เนี่ยไม่ครบทุกจังหวัดเราก็จะจัดเป็นกลุ่มจังหวัดเอา
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยเราจัดทั้งหมด23ครั้งนะครับมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ 60,000 กว่าราย
1: ครับ
0: ก็มีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินประมาณ 40,000 กว่ารายเลย
1: ครับ
0: พอไกล่เกลี่ยสำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% นะครับเพราะว่าในส่วนเนี้ยทางท่านอธิบดีคุ้มครองสิทธิ์นะอธิบดีบังคับคดีเนี่ยท่านจะลงไปทุกครั้ง
1: ครับ
0: พาบุคลากรของแต่ละกรมเนี่ยเข้าไปดูเพื่อประสานกับ40บริษัทนะครับที่เกี่ยวข้องในยกตัวอย่างลิสซิ่งต่างๆโตโยต้าแม้แต่วยศก็มาโคบูต้าก็มา
1: ครับ
0: ก็ทุนทรัพย์ประมาณ23ครั้งเนี่ยทุนทรัพย์ประมาณ 8,000 กว่าล้าน
1: ครับ
0: ผมว่าเป็นเงินจำนวนเงินที่ค่อนข้างมาก
1: เยอะมาก
0: ครับผมพอผมไปนี่ก็ยังไปช่วยพูดช่วยต่อรองให้เขานะครับ
1: ครับถ้าไปเปิดงานด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุย
0: ก็ลงไปคุยกับ
1: พี่น้องประชาชนด้วยก
0: ับ
1: กลุ่มของสถาบันการเงินที่มาร่วมในงานด้วย
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: บางทีก็เป็นเรื่องของไปติดปัญหาว่าไปค้ำเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานลาออกแล้วก็หนีไปก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ก็ไปพูดคุยกับบางบริษัทว่าก็ไม่ใช่ความผิดไม่ใช่เป็นเรื่องของวินัยการเงินกับคนที่มาพูดคุยตรงนี
1: ้ครับ
0: ก็ต่อรองได้เยอะมากนะครับจากหลักแสนจนเหลือหลักหมื่นก็มีนะครับคือผมมองว่าเขาเพิ่งรับราชการ
1: ครับ
0: ก็มีการมาก ู้เงินแล้วก็มาค้ำ
1: กันค้ำกัน
0: 3คนอะไรเงี้ยหนีไปคนนึงก็2คนก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้นะครับในภาพรวมเนี่ยเราสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านเลย
1: โอ
0: ้ครับถือว่าสูงนะ23ครั้งเนี่ย
1: คร
0: ับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยที่ไปเจอปัญหามีคุณป้าคนหนึ่งนะครับออกรถให้ลูกสาวแล้วรถคันนี้ลูกสาวจะไปจำนำเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็รถก็หายไปไม่สามารถเอารถมาคืนทางบริษัทได
1: ้
0: ก็จากจะต้องผ่อนเดือนละ10,000กว่าบาท15,000
1: ก็คือผ่อนลงไปเลยเพราะลูกสาวก็ไม่ได้ขับรถอยู่แล้ว
0: ใช่ฮะก็ไม่สามารถเอารถมาคืนให้กับบริษัทได้
1: ครับก็ต้องผ่อนต่อไป
0: ก็ไปสามารถต่อรองได้เหลือเดือนละ1,500บาท
1: โอ้จากหลักหมื่น
0: ครับ
1: ลดลงมาเหลือหลักพัน
0: ครับซึ่งคุณป้าก็ดีใจมากนะผมว่าอีกประมาณ10,000กว่าบาทเนี่ยผมว่าเขาสามารถไปดูแลครอบครัวอะไรก็ได้เนี่ยหลายรายเลยนะครับ
1: ครับ
0: จากนี่บัตรเครดิตนะครับแสนกว่าบาทเนี่ยเหลือ15,000
1: ครับ
0: ครับแล้วก็มีลูก2คนผมก็เอาเงินที่เหลือเนี่ยไปช่วยดูแลลูกนะครับไปก็ไม่ได้ไกลเปิดอย่างเดียวนะไปถึงก็เดินลงด้วยเลยนะ
1: ครับ
0: ลงไปตามบูธอะไรต่างๆซึ่งผมว่าก็ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงินหลายที่นะครับก็อย่างกรุงไทยอย่างอมสินอะไรเนี่ยเขาให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับแม้กระทั่งบจส.เนี่ยเขาก็มาพูดคุยมาสามารถปลดผู้ค้ำประกันหนี้อะไรได้จำนวนหลายรายเลยนะครับ
1: ครับ
0: แต่ก็ปีเนี้ยก็หมดไปที่3ครั้งปีหน้าเนี่ย ก็จะเริ่มใหม่นะครับเราประกาศประชาสัมพันธ์ก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับจะไปใกล้ๆเนี่ยจังหวัดที่ท่านอยู่ก็ลองไปดูนะครับเพราะหลายคนเนี่ยตอนแรกก็ไม่อยากมานึกว่าไม่สามารถช่วยอะไรก็ได้นะครับไม่สามารถทำอะไรได้ไม่จริงพอไปปุ๊บคนหนึ่งไปอย่างที่ผมนำเรียนนะจากผ่อนเดือนหมื่นกว่าบาท15,000หรือ1,500อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเขาไม่เสียไม่มีอะไรจะเสียเลยนะครับ
1: ก็เกิดการบอกต่อ
0: ครับ
1: ลงพื้นที่พบหลังคนก็มา
0: หลังมาครั้งสุดท้ายเนี่ยจัดที่จังหวัดปทุมธานี
1: ครับ
0: ใครกรุงเทพผมก็ลงไปก็ถามเขามาหมดแล้วนนบุรี
1: บ้าน
0: อยู่กรุงเทพปริมณฑลอยุธยาอย่างเงี้ยเขามาพอก็รู้แล้วแล้วเขาบอกจะจัดอีกว่าอะไรบอกว่าปีงบประมาณนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วแล้วรอปีนะงบประมาณหน้าเนี่ยมกราเดี๋ยวเราก็จะเริ่มนะครับต้องบอกก็จะสัมพันธ์ตรงนี้ด้วย
1: ครับผมเชื่อว่าหลังจากนี้ใครน่าจะปักหลักรอเลยนะครับว่าเมื่อไหร่เห็นโครงการนี้เดี๋ยวอยู่ใกล้จังหวัดฉันเดี๋ยวฉันไปแน่นอนเฉพาะบรรดากลุ่มนี้เพราะว่าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ครับเยอะเลยทีเดียว
0: 5,000 กว่าล้านนี่ผมว่าเป็นที่ลดปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้เนี่ยผมถือว่าเป็นเงินค่อนข้างที่จะสูง

0: ทั้งเรื่องของมิติยาเสพติดเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้ารวมถึงเรื่องของหนี้สินนะครับที่หลากหลายได้ครบวงจรมากๆวันนี้คุยกับครม.อนุทินต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านพลตรีโทรัฐพลนวรัตน์นะครับท่านปรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่มาร่วมพูดคุยนะครับขอบพระคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 2016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
3: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์12กันยายน2569ค่ะอยู่กับอ้อมยุดากรสุนทรญาและอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
7: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
6: ค่ะที่จบไปเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นเทปนะคะจากการออกทีวีเมื่อช่วงเช้าคุยกับครม.อนุทินค่ะเปิดแนวทางรัฐมนตรียุติธรรมยุติธรรมที่ล่าช้าจะแก้อย่างไรโดยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วก็จะเจอกันทุกวันเสาร์ค่ะคุยกับครม.อนุทินนะคะรายการเราก็จะมาประมาณไม่เกิน 18:30 นี่แหละค่ะค่ะเจอกันเหมือนเดิมนะคะค่ะก็เดี๋ยวอีกหลายท่านก็จะมาพูดถึงนโยบายต่างๆด้วยนะคะ
7: ดีครับ
6: ค่ะ
7: ทำอะไรก็จะได้แจ้งประชาชน
6: ค่ะ
7: อะไรไม่ได้ทำก็ต้องแจ้งด้วยนะครับ
6: ค่ะค่ะเอาข่าวอาเซียนนะคะอาจารย์ก็คงจะไปเริ่มที่กัมพูชานะคะเขาเจอกับผู้นำพม่ามินอองไลน์ค่ะอาจารย์เจอกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะแต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็เรียกร้องให้จับกุมภายใต้กลไกของศาลอาญาระหว่างประเทศนะคะอาจารย์ใครละเมิดใครและจับกุมใครคะอาจารย์เริ่มงงละเรื่องนี
7: ้มินอองไลน์ถูกฟ้อง
6: อ่า

0: ถูกฟ้องก็เพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นอาชญากรสงคราม
1: ค่ะ
0: ก็ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญาซึ่งมันก็เป็นคดีที่ฟ้องกันตั้งแต่ปี2020แล้วคุณอ้อมก็เป็นนางองซานซูจีก็เคยไปให้ปากคำแล้วก็ไปแก้ต่างให้มินอองไลบอกว่าไม่มีกรณีที่ถูกฟ้องเกิดขึ้นในพม่าแต่ทีนี้พอนางองซานซูจีถูกยึดอำนาจเมื่อวันที่1กุมภาปี2021ก็เลยเกิดกระแสว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องพวกนี้เพียงแต่ว่านั่นแหละครับก็คืออำนาจมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถที่จะเปลี่ยนบริบทของมันได้แต่พออยู่มาวันหนึ่งมีข้อขัดแย้งไม่ลงรอยกันนะฮะก็อยากจะพูดอีกแบบหนึ่งอะไรประมาณนั้นมันก็เลยทำให้กลุ่มที่เรียกว่า Human Rights Watch ซึ่งจริงๆก็เป็นองค์กรของภาคเอกชนแต่ว่าได้รับการสนับสนุนแล้วก็เป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศเนื่องจากว่าประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอเมริกาสหภาพยุโรปอะไรพวกนี้คุณอ้อมเขาได้ให้เงินสนับสนุนองค์กรนี้แล้วก็ทำงานโดยอิสระไม่ขึ้นกับภาครัฐแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นไปตามเจ้าของเงินนั่นแหละเจ้าของเงินที่เอามาให้อยากให้พูดเรื่องอะไรก็จะพูดเรื่องอันนั้นเป็นส่วนใหญ่มันก็เลยทำให้ในห่วงเวลาที่มินอองไลไปที่กัมพูชามันเสมือนหนึ่งว่าแถลงการวิพากษ์วิจารณ์คนเดียวแต่มันกระทบได้สองสามารถกระทบได้สองคนก็เพราะว่าจุดแรกก็คือว่าเรียกร้องให้คนเซนในฐานะที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศก็คือจับตัวมินอองไลส่งให้ศาลอาญาระหว่างประเทศแต่โฆษกของคนเซนโฆษกของคนเซนเนี่ยก็เป็นลูกของอดีตผู้นำคนหนึ่งนะฮะเป็นลูกของเจียซิมเจียซิมนี่เสียชีวิตไปแล้วนะครับเจียชีวิตเนี่ยก็ออกมาแก้ต่างบอกว่าก็หลักการของอาเซียนคือไม่แทรกแซงกิจการภายในเพราะฉะนั้นการถูกฟ้องถูกอะไรมันก็เป็นเรื่องกิจการภายในที่พม่าสามารถที่จะตอบโต้เองได้กัมพูชาไม่จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามนะครับมันก็เลยเขาเรียกว่าออกแถลงการครั้งเดียวกระทบได้สองคนก็คือถ้าจะพูดแล้วสถานะของมินอองไลกับฮุนเซนก็ไม่ต่างกันหรอกคุณอ้อมยังแต่ว่าฮุนเซนเนี่ยจะอยู่ในวังวนของเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องอะไรพวกนั้นนะครับซึ่งมันก็โยงกันไปถึงหมดนั่นแหละนะครับส่วนของมินอองไลมันจะมาเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยอะไรพวกนี้นะฮะแต่ก็มันก็ได้แค่แถลงการนั่นแหละเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วไม่มีผู้นำคนไหนหรอกคุณอ้อมที่จะเดินทางไปเยือนประเทศที่เตรียมจะจับตัวเองนะครับก็เขาก็มั่นใจแล้วมินอองไลไปกี่ประเทศแล้วล่ะ
1: โอ้เดินสายช่วงนี
0: ้นั่นแหละก็เริ่มจากไหนล่ะอินเดียใช่ไหมล่ะอินเดียต่อมาก็จีนนะครับฟาจีนแล้วก็มาลาวนะฮะลาวแล้วก็ไทยแล้วก็เวียดนามจากเวียดนามก็ไปรัสเซียเบลารุสนะครับแล้วก็มาท้ายสุดก็คือกัมพูชารวมแล้วก็7-8ประเทศอยู่นะก็ต้องลุ้นต่อไปว่าจะได้ไปเยือนประเทศไหนอีกหรือไม่ในวาระต่อไปนะฮะแต่ผมเชื่อว่าก็คงจะไม่มีโปรแกรมหรอกก็เพราะว่าในหลายๆประเทศในอาเซียนด้วยกันเองเขาก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับระบอบที่อยู่ภายใต้ทหารในนะครับมันก็เลยทำให้ก็ต้องดูท่าทีกันเพียงแต่ว่าอันนี้การไม่ให้การต้อนรับไม่ได้หมายความว่าไม่ครบนะคุณอ้อมต้องเข้าใจนะฮะก็คือว่าฉันแค่ไม่เปิดบ้านต้อนรับเธ แต่ว่าฉันก็ยังทำมาค้าขายลงทุนอยู่เหมือนเดิม
1: ค่ะ
0: เพราะในพม่าเนี่ยประเทศที่ลงทุนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในพม่าคือสิงคโปร์ครับ
1: เดี๋ยวพักก่อนอาจารย์แป๊บนึง
0: เชิญเลย
1: กลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: ฮัลโหล
1: ค่ะมาแล้วค่ะขออภัยอ้อมลืมเปิดไมค์ค่ะมาแล้วนะคะก็เบรกกันบ่อยสักนิดนึงนะคะหลายคนทักมาทำไมคุณอ้อมเบรกอาจารย์บ่อยจังเลยอ๋อพอดีเรามี41สถานีเครือข่ายอสมททั่วประเทศอยู่ด้วยนะคะเราก็จะมีการตัดสัญญาณให้สัญญาณกันเป็นช่วงๆเดี๋ยวมี 6:45 อีกครั้งหนึ่งแล้วก็คุยกันยาวนะคะอาจารย์ค่ะค่ะอาจารย์ต่อเลยค่ะ
0: ก็ตอนนี้ในพม่านะครับมีการลงทุนต่างประเทศคิดเป็นมูลค่าสะสมเกินกว่าแสนล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในภาคพลังงานไฟฟ้าแก๊สแล้วก็น้ำมันนอกนั้นก็จะเป็นพวกโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้าผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคนะฮะแล้วก็พวกเหมืองแร่มันก็เลยทำให้เงินทุนเนี่ยมหาศาลมากแล้วก็มีต่างประเทศไม่น้อยนะคุณน้องที่เข้าไป53ประเทศนะครับไม่ใช่น้อยขนาดว่าฉันไม่รู้จักเธอแต่ว่าฉันก็แอบไปกินหลังบ้านนะเยอะอยู่นะครับประมาณหนึ่งก็ในหนึ่งกว่า100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เป็นยอดทุนสะสมเนี่ยนะครับก็ตีซะว่า 30% คือสิงคโปร์คุณอมก็ตีซะว่า 30,000 ล้านโดยประมาณเนี่ยนะครับ 30,000 ล้านเนี่ยเป็นสิงคโปร์แต่ไม่ใช่สิงคโปร์เพียวๆเพราะมันมีประเทศที่เกียบตัวกินไข่นะฮะเกียบปลาไหลซดน้ำแกงเนี่ยเอาตัวเองไปแอบอิงไว้กับสิงคโปร์นะครับปากก็บอกว่าฉันไม่คบเธอแต่ว่าอ้าวสิงคโปร์ลงทุนแทนฉันอะไรประมาณนั้นนะคุณอ้อมมันก็เลยทำให้ในเวทีการทูตเป็นอีกแบบนึงนะครับแต่ในทางเศรษฐกิจเนี่ยก็แอบกินหลังบ้านนะครับแล้วก็ใช้ชื่อคนอื่นทำมาหากินด้วยก็มีนะครับมันก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วแหละคุณอ้อมก็เพราะว่าถ้าชั้นมาตรฐานสูงชั้นเรื่องสิทธิมนุษยชนชั้นเรื่องประชาธิปไตยชั้นก็ต้องคว่ำบาตรเธออยู่ตลอดชาตินะครับแต่ทีนี้คว่ำบาตรตลอดชาติเนี่ยเอามังกรจีนเนี่ยเอาไปกินอยู่คนเดียวคุณน้องมันก็เลยทนไม่ไหวนะฮะก็เลยเอาไปซุกไว้กับคนอื่นลงให้ชั้นหน่อยยกตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็นั่นแหละฮะกลุ่มทุนของอเมริกาที่มาทำเรื่องแก๊สเรื่องน้ำมันอะไรพวกนี้นะครับก็เอามาแหมะไว้กับสิงคโปร์เป็นส่วนใหญ่เนื่องจากว่าไอ้พวกอุตสาหกรรมพลังงานพวกนี้นะฮะในสิงคโปร์นี่ถือว่าเป็นรายใหญ่ที่สุดแล้วก็มหาอำนาจด้านพลังงานผู้จำหน่ายผู้สูบผู้สัมปทานทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็คือมาจากอเมริกาแล้วก็ยุโรปทั้งสิ้นคุณอ้อมก็เอามาแหมะไว้กับสิงคโปร์นี่คือประเทศอันดับ1ที่ลงทุนในพม่าอันดับ2เนี่ยไม่ต้องสงสัยครับก็คือจีนนั่นแหละก็หายใจลดต้นคอกันเลยแหละจีนเนี่ยถือว่าขึ้นมาเร็วมากนะครับขึ้นมาเร็วแล้วก็กินถ้าหมายถึงการรับประทานอาหารเนี่ยนะครับก็คือชามใหญ่ของฉันคนเดียวไม่ต้องไปแบ่งคนอื่นเพราะว่าสิงคโปร์ชามใหญ่เนี่ยแต่แบ่งเป็นหลายหลุมมันนึกออกมั้ยคุณครับมันเขาเรียกอะไรนะถาดหลุมถ้าเป็นถาดอาหารถาดหลุมนั่นแหละแต่มันถาดใหญ่นะครับแต่ก็เป็นหลุมใครหลุมมันนะครับประมาณนั้นก็เข้าใจกันเองก็คือหุ้นส่วนส่วนของจีนนี่ก็คือชามกะละมังของคนเดียวเลยนะครับฉันลงฉันก็ได้แล้วก็สัมปทานทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งเห็นได้ชัดเจนมากและจีนได้เยอะมากที่สุดนะครับก็คือในด้านของแก๊สและน้ำมันรวมไปถึงการลงทุนที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องพวกพลังงานไฟฟ้านะครับทั้งเขื่อนทั้งโรงงานไฟฟ้าถ่านหินเพราะว่าในพม่าเนี่ยมีถ่านหินเยอะนะครับรวมไปถึงโรงไฟฟ้าพวกปิโตรเคมีนะฮะในนิคมอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษและยังพ่วงอันใหม่เข้ามาด้วยก็คือว่าโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์อันนี้จับมือกับรัสเซียแล้วเรียบร้อยนะฮะที่เขาเรียกว่ารัสตอมรัสตอมก็ผูกเลยฮะกับพลังงานของจีนก็เลยเป็นพันธมิตรกันที่ผูกกันไว้ในพม่าส่วนอันดับ3นะครับคือประเทศไทยประเทศไทยเราเนี่ยก็ไม่ธรรมดา ครับประเทศไทยเราเนี่ยก็มีทุนสะสมอยู่ในระดับเฉียดๆ 17,000 ล้านอยู่นะคุณอ้อมแล้วก็โปรเจกต์ที่เราต้องจ่ายให้พม่าเยอะที่สุดก็คือเรื่องแก๊สนะครับก็คือท่อแก๊สจากนั่นแหละฮะจากอ่าวมะตมะนั่นแหละที่เราส่งมานะครับแล้วก็ส่งเข้ามาที่โรงงานไฟฟ้าที่ราชบุรีเป็นท่อเลยฮะท่ออยู่ใต้ทะเลนะอันดามันนะครับก็มันก็เลยผูกกันอย่างนี้ฮะส่วนผูกเยอะมากกว่านั้นเนี่ยมันก็ไปเรื่อยๆก็หมายความว่ายิ่งภูมิภาคนี้มันมีการลงทุนมากเท่าไหร่การสำรวจและขุดค้นแก๊สและน้ำมันเนี่ยมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จีนเนี่ยต้องถือว่าเป็นประเทศที่ใช้พลังงานด้านนี้มากที่สุดในโลกรองจากอเมริกานะครับมันก็เลยไม่มีunlimited เลยนะครับก็คือไม่มีข้อกำหนดที่จำกัดก็แล้วแต่ว่าถ้าทุนมันขยายตัวการลงทุนยิ่งเข้ามาใน Belt and Road เนี่ยนะครับซึ่งเชื่อมโยงกับทั้งอาเซียนนั่นแหละครับมันก็คือการเติบโตของจีนมันก็เลยทำให้พวกประเทศที่บอกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยเคารพสิทธิมนุษยชนอะไรพวกเนี้ยถ้าจะพูดแล้วก็ถือว่ามีบทบาท2 อย่างที่ขัดแย้งกันก็คือถ้าพูดเรื่องประชาธิปไตยโลกเสรีเนี่ยก็จะคว่ำบาตรพม่าแล้วพยายามหาทางที่จะจำกัดนั่นจำกัดนี่นะครับหรือพยายามที่จะเล่นงานประเทศที่ไปเป็นมิตรกับพม่าแต่ต้องบอกนะครับว่าประเทศที่จะถูกมหาอำนาจเล่นงานเนี่ยต้องเป็นประเทศที่มหาอำนาจมีผลประโยชน์อยู่ด้วยมันก็คือจะกลายเป็นตำหนิที่จะทำให้เขาสามารถกดดันเข้าไปได้นี่แหละครับมันก็เลยทำให้อย่างสิงคโปร์เนี่ยลอยตัวนะครับไม่ต้องมาเยือนแชมป์ก็ได้นะครับส่วนฟิลิปปินส์ไม่ต้องพูดถึงเลยฮะฟิลิปปินส์ก็จะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นประชาธิปไตย 100% ฉันไม่ยอมรับเผด็จการนะเลือกตั้งของพม่าอะไรเงี้ยนะมันก็ไปตำหนิติเตียงกันอยู่เพราะนั้นพม่าก็ต้องทำตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนที่กำหนดกันตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาแล้วอะไรพวกนี้ฮะซึ่งถ้าท่องจำในประโยคนี้ตอนนี้ต้องพูดได้เลยนะครับว่าในมุมมองของอาเซียนทุกวันนี้ไม่มีเอกภาพดูจากไหนดูจากกี่ประเทศในอาเซียนที่มินออนไลน์ไปเยือนแล้วหมายความว่าประเทศที่มินออนไลน์ไปก็คือยอมรับมินออนไลน์และระบบที่มีอำนาจของกองทัพพม่าอยู่ณปัจจุบันส่วนประเทศที่ยังไม่ให้มินออนไลน์ไปเยือนไม่ได้หมายความว่ารังเกียจเดียดฉันเพียงแต่ว่าระมัดระวังตัวแบบตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมรอไปก่อนเนาะอะไรประมาณนั้นนะคุณออมนะครับเพราะนั้นอันนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็ดูกันไปยาวๆมินออนไลน์ไม่ลงง่ายๆนะครับเน้นแต่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองอย่างอื่นนะครับอย่างอื่นในที่นี้มีอยู่2กรณีหนึ่งมินออนไลน์ไม่อยู่แล้วนะครับสองนะครับก็คือกองทัพพม่าปีนเกี่ยวกันเองแต่ก็คงยากในประเด็นหลังนะฮะดูไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ตั้งโจทย์ให้ท่านผู้ฟังด้วยนะว่าระหว่างมินออนไลน์กับฮุนเซนใครจะยืนระยะได้ยาวกว่ากัน
1: ดูแล้วจะเป็นมินออนไลน์หรือเปล่าอาจารย์ฮุนเซนก็เซไปเซมาแล้วนะ
0: ก็นั่นแหละดูไปยาวๆครับแต่สำหรับฮุนเซนไม่น่าจะยาวเนาะไม่ได้แช่งนะแต่ว่ามันมีแนวโน้ม
1: ก็เป็นยังไงอาจารย์ตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างไ
0: งก็หมออ
1: ยู่ไหนคะตอนนี
0: ้ก็หมอก็ดูแลตลอดนั่นแหละนะคร
1: ับ ไปต่างประเทศหรือเปล่าหรือไม่ไปคะอาจารย
0: ์ไม่กล้าหรอกครับไม่กล้าไปหรอกเพราะว่าถ้าไปเนี่ยก็เจออินเทอร์โพลรวบตัวได้นะครับถ้าคุณไปในพื้นที่ที่คุณไม่มั่นใจจริงๆทำไม
1: ก็ยังอันตรายอยู่เนาะสำหรับเขาในการเดินทางนะก็มีคนถามถึงเหมือนกันว่าตอนนี้เขาเป็นตายร้ายดียังไงก็วันนี้เห็นในคลิปนะอาจารย์ร้านค้าในกัมพูชาเงียบมากเลยนะในเมืองเลยอ่ะ
0: มันก็เป็นอย่างนั้นนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่า1เศรษฐกิจตกต่ำ2การท่องเที่ยวเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์นะครับ
1: ค่ะ
0: ที่เราเห็นข่าวออกมาเนี่ยก็คือเคาะกระมังให้มันมีเสียงดังเฉยๆ แล้วก็จัดกิจกรรมที่ไปเดินนั่นเดินนี่นะฮะให้คนมาแนบไปพบปะคนที่ถนนคนเดินกลางกรุงพนมเปญตลาดไนพาซ่าอะไรก็สารพัดมันก็คือการจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อดูให้เหมือนคึกคักแต่ความเป็นจริงนะครับปอยเป็ดเงียบกว่าป่าช้า
1: เงียบมาก
0: สีฮานุบิลก็ยิ่งกว่าป่าช้า
1: ค่ะ
0: ครับพนมเปญเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับก็เพราะว่าคือต้องยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาที่มันโตขึ้นอย่างรวดเร็วมันโตขึ้นเพราะธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งยึดโยงกับจีนเทาแต่ทีนี้จีนเทาเนี่ยท่านหลิวจงอี้เอาไปขับบ้านเป็นส่วนใหญ่แล้วนะฮะมันก็เลยต้องเงียบนะครับแล้วก็ตึกรามบ้านช่องเมื่อมันไม่มีกิจการไม่มีใครเช่าไม่มีธุรกิจไม่มีอะไรมันก็ไม่มีการจ้างงานใช่ไหมครับเพราะไม่มีจ้างงานแล้วใครมันจะไปอยู่ได้คุณอ้อมก็มีแต่แพ็คกระเป๋ากลับบ้านนะฮะดูได้เลยฮะเมืองใหญ่ๆทุกวันนี้นะฮะแม้กระทั่งเสียมเรียบเสียมเรียบเนี่ยก็พอจะอยู่ได้บ้างตราบใดที่ยังมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศซึ่งไม่ใช่คนไทยครับต้องใช้อย่างนี้นะครับคนไปเที่ยวนครวัดนครธมถ้าในสภาวะปกตินะครับมันจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณปีละ3.5 ล้านคนคุณอ้อมและ3.5 ล้านนั้นหมายถึงคนไทยไม่ต่ำกว่า1.5 ล้านคนส่วนอีก2 ล้านที่เหลือส่วนใหญ่นะครับก็เดินทางต่อไปจากประเทศไทยนั่นแหละมันถึงเงียบ
1: เงียบมากค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะอาจารย์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาดูเขาไปขุดหาทองที่เขื่อนในพม่าค่ะอาจารย์ริมน้ำเมฆะกับมะลิคะนะคะขุดกันจนพุนเลยค่ะเพราะปกติเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตอนนี้พุนไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่กลับมาค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะล่าสุดเนี่ยค่ะอาจารย์เพจข่าวของคชินนิวส์กรุ๊ปนะคะได้มีการเอาภาพประมาณ20กว่าภาพเนี่ยแล้วบอกว่าเป็นภาพที่ถูกบันทึกไว้โดยชาวบ้านในพื้นที่เอามาเผยแพร่ค่ะรายละเอียดในภาพก็เขียนบรรยายว่าเป็นสภาพพื้นที่ริมแม่น้ำสองสายในเขตมิโซงนะคะทางตอนเหนือของเมืองมิจิน่ารัฐคชินซึ่งเป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำแม่คะกับแม่น้ำมะลิคะที่ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำอิระวดีโดยคำว่ามิโซงในภาษาพม่าเนี่ยแต่ตรงตัวว่าแม่น้ำที่พบกันค่ะสภาพพื้นที่ริมแม่น้ำเมคะกับมะลิคะในภาพเนี่ยกำลังถูกรถแบคโฮแล้วก็เครื่องจักรหนักหลายอย่างค่ะอาจารย์ขุดจนพุนไปหมดเลยพื้นที่ป่าซึ่งปกติจะมีต้นไม้นะถูกโค่นล้มเปิดหน้าดินหมดเลยนะคะเขาบอกไปขุดหาทองกันนะคะอาจารย์ที่เนี่ยค่ะแต่พม่าก็ยังเป็นแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์อยู่นะแสดงว่ามีแต่มันมีสัมปทานหรือเปล่าอาจารย์และใครมาขุดคะ
3: คือพื้นที่ตรงนั้นมันเตรียมที่จะสร้างเขื่อนคุณอ๋อ
2: ค่ะ
3: ก็คือเขื่อนมิสงนั่นแหละมิสงเนี่ยมันจะทำขวางนะครับก็คือไล่ระดับลงมาตั้งแต่ตรงแม่น้ำบรรจบกันที่คุณอ้อมพูดถึงนั่นแหละ
2: ค
3: ่ะจริงๆแม่น้ำสองสายนี้ถือว่าเป็นพ่อแม่ของแม่น้ำอิระวดีนะครับเป็นพ่อเป็นแม่พ่อเนี่ยชื่อเมคาแม่เนี่ยชื่อมาลี
2: มาลีค่ะมาลีค่ะ
3: มาลีนะฮะจริงๆไม่มีคำว่าค่ะนะฮะมาลีกับเมคานะครับมาพบรักกันก็ได้ลูกเป็นอิระวดีนั่นแหละท่านที่ไปพม่ากับเราเนี่ยจะเคยได้ฟังเรื่องราวนี้อยู่นะฮ
2: ะ
3: เขามาบรรจบกันนะฮะตรงเมืองมิจูนานั่นแหละนะครับต้นน้ำเนี่ยมันอยู่ในประเทศจีนนะครับก็ไหลมาบรรจบกันในทางข้างล่างนะตอนล่างของของรัฐกชินกชินเนี่ยเป็นพื้นที่ซึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แร่ธาตุที่รัฐกชินเนี่ยนอกจากจะเป็นพวกหยกนี่คือหยกที่ดีที่สุดในโลกก็อยู่ที่รัฐกชินคุณอ้อมจำได้ไหมที่ผมเคยบอกว่ามันเจอก้อนใหญ่ที่สุดของโลกก็เจอที่นั่นนะครับหยกก้อนใหญ่ที่สุดนะ 3,000 ตันนะก็ลองนึกดูนะฮะก้อนเดียวนะครับ 3,000 ตันอยู่ในกินเนสบุ๊กลองไปค้นดูนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกินเนสบุ๊กถ่ายได้2ชั่วโมงเท่านั้นจีนก็ไปเรื่อยแบ่งกันนะฮะ 3,000 ตันนะครับ 3,000 ตันนี่คือ3ล้านกิโลกรัมนะครับไม่ใช่ธรรมดาก็จีนก็ประมูลไปนั่นแหละเพราะนั้นพอเขาเตรียมพื้นที่ที่จะต้องสร้างเขื่อนนะครับมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีการขุดค้นเอาแร่ธาตุขึ้นมาเพื่อไม่ให้มันสูญเสียไปเพราะไม่งั้นมันก็จะจมอยู่ใต้น้ำคุณอ้อมคือตรงนั้นมันก็จะเป็นอ่างน้ำขนาดใหญ่แล้วก็มิสงเนี่ยมันจะเป็นเขื่อนที่เล่นระดับลงมากับสายน้ำอิระวดีนะครับอันแรกก็จะอยู่ตรงนั้นแหละฮะไอ้ที่มันบรรจบกันจากนั้นก็จะเป็นเขื่อนเล่นระดับลงมาตลอดเลยฮะก่อนที่จะถึงยางกุ้งมันจะมีทั้งหมด7เขื่อนก็ลองนึกดูนะครับพอมันเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างพอน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างนั่นแหละแต่ทรัพยากรที่มันอยู่ใต้ดินที่ยังไม่น้ำไม่ท่วมเนี่ยมันก็เลยต้องรีบขุดไม่มีใครอื่นหรอกครับที่ขุดตอนนี้มีแต่จีนล้วนๆคุณน้องจีนล้วนๆครับมีแต่จีนล้วนๆเพราะว่านั่นนะครับประเทศที่พัฒนาแล้วเสรีทั้งหลายเนี่ยเขาความบาดเขาแรงเกียจอยู่นะครับมันก็เอาไปฝากไว้กับสิงคโปร์ก็ฝากได้ในอุตสาหกรรมที่สิงคโปร์ถนัดเท่านั้นนะครับส่วนในพวกแร่ธาตุขุดค้นทรัพยากรอย่างอื่นเนี่ยสิงคโปร์ไม่ถนัดสิงคโปร์จะถนัดในเรื่องของ ภ พลังงานพลังงานซึ่งเป็นน้ำมันแล้วก็แก๊สธรรมชาตินะครับแต่ถ้าเป็นเขื่อนเป็นเหมืองแร่เนี่ยต้องอยู่กับจีนนะฮะไม่มีใครเกินหน้าเกินตาเขาแน่นอนก็นั่นแหละครับที่เราเห็นบอกว่าโปรเจกต์นี้จริงๆมันศึกษาออกแบบกันเรียบร้อยมาเป็นเวลาโอ้เกือบจะทศวรรษนะมั่งคุณอ้อมเพียงแต่ว่ามันถูกต่อต้านนะฮะถูกต่อต้านก็เพราะว่าคนที่อยู่ในรัฐชินไม่เห็นด้วยแล้วก็คนที่อยู่ในรัฐที่อยู่ข้างล่างลงมานะครับรวมไปถึงคือแม่น้ำสายนี้เนี่ยมันไหลผ่านนะครับมันไหลผ่านที่มันดาเลด้วยซึ่งมันดาเลเนี่ยก็มีกลุ่มก้อนในสมัยนั้นก็คืออย่างฝ่ายของนางองซานซูจีที่มีอำนาจทางการเมืองอยู่เนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยกับโปรเจกต์นี้แต่ทีนี้พออองซานซูจีไม่ได้อยู่ในอำนาจแล้วเนี่ยกองทัพเขาก็บอกว่าก็เสร็จชั้นเหมือนเดิมซึ่งคนที่จะสร้างก็คือไชน่าไฮโดรพาวเวอร์นั่นแหละก็รู้อยู่แล้วนะครับก็กินรวบนะฮะก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละชามใหญ่ที่สุดไม่แบ่งใครในขณะที่ถึงจะอยู่ในอันดับสองแต่ก็ชามใหญ่ที่สุดนะครับสิงคโปร์อันดับหนึ่งแต่ก็เป็นถาดหลุมแบ่งกันหลายเจ้านะฮะก็ว่ากันไปประเทศไทยเราเนี่ยอยู่อันดับ3นะครับนอกนั้นก็ไม่ธรรมดานะคุณน้องที่ลงทุนในพม่าเนี่ยก็มีทั้งฮ่องกงนะฮะญี่ปุ่นก็อยู่นะครับเกาหลีใต้อังกฤษก็อยู่ฮะเวียดนามด้วยนั่นแหละทำไมเวียดนามก็ถึงยินดีต้อนรับพม่าก็เพราะว่าเขาก็มีผลประโยชน์อยู่ในนั้นแล้วก็ระบบโทรคมนาคมสัมปทานรายใหญ่ที่สุดทุกวันนี้ก็คือเวียดเทลเวียดเทลก็คือของเวียดนามนั่นแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าญี่ปุ่นถอนออกไปนะครับสิงคโปร์ถอนออกไปนะฮะก็เสร็จเวียดนามแล้วก็มันมีก่อนหน้านี้มันมีกลุ่มอะไรนะที่เคยอยู่กับดีแทคประเทศไทยเขาเรียกอะไรเทเลนอร์ใช่ไหม น่าจะเป็นเทเลนอร์ที่มาจากนอร์เวย์เคยร่วมทุนกับ Dtac นี่แหละนะฮะก็พอขายหุ้นที่ Dtac แล้วเมืองไทยแล้วก็ไปอยู่ในพม่าก็เทเลนอร์แล้วพอมันมีปัญหาเรื่องการเมืองเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อะไรสารพัดเนี่ยนะฮะกฎของยุโรปเขาจะมีมาตรการบังคับกันเทเลนอร์ก็เลยต้องถอนหุ้นออกไปก็เสร็จเวียดเทลนั่นแหละครับเหตุที่มาที่ไปหน้าบางก็ไม่ได้กินนะหน้าบางกินเรียบประมาณนั้นคุณน้อง
2: ค่ะเอาไปที่สปป.ลาวนะคะอาจารย์ล่าสุดนี้เขามีการตัดสินคดีช่อราษฎร์บางหลวงแล้วก็ฟอกเงิน2คดีมูลค่าความเสียหายมากกว่า2ล้านล้านกีบหรือประมาณ 3,000 ล้านบาทค่ะมีจำเลยทั้งหมดเนี่ยนะคะ10คนทั้งหมดเป็นอดีตผู้บริหารแล้วก็อดีตพนักงานของธนาคารแห่งสปป.ลาวคดีแรกก็จะมีจำเลย2คนก็คืออดีตหัวหน้ากรมนโยบายเงินตราธนาคารแห่งสปป.ลาวอายุ59นะคะแล้วก็จำเลยที่2อีกคนนึงนะคะคือตอนนี้จำเลยทางจำเลยเนี่ยได้มีจำเลยที่2เสียชีวิตไปแล้วค่ะอาจารย์ก็เลยถูกยกโทษทางอาญาส่วนคดีที่2มีจำเลยทั้งหมด8คนด้วยกันนะคะทั้งหมด10คนค่ะอาจารย์แต่ว่าตอนแรกนี่เห็นบอกว่าตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตแต่ก็ลดลงมาเหลือคนละ 7-20 ปีค่ะอันนี้เป็นข่าวใหญ่เลยใช่ไหมคะอาจารย์ก่อนหน้านี
3: ้ก็ถือว่าข่าวใหญ่ที่สุดนะฮะเพราะว่าถ้าคุณอ้อมจำได้ก็คือในห้วงที่เราเจอวิกฤตขาดแคลนเงินตราต่างประเทศอย่างรุนแรงถึงขนาดว่าไม่มีน้ำมันให้เติมนะครับก็มันก็เกิดจากปัญหาอันนี้ด้วยแล้วก็คือความไม่สุจริตของคนที่อยู่ในธนาคารแห่งชาติรวมไปถึงคนที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการเงินในห่วงเวลาต้องนึกอย่างนี้นะครับก็คือปี2020ไล่เรียนมาเรื่อยๆเนี่ยจนถึงปี2023เนี่ยนะครับในลาวนี่เปลี่ยนผู้ว่าแบงค์ชาติไป3คนนะครับแล้วก็เปลี่ยนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังแต่ในลาวเขาจะเรียกว่ารัฐมนตรีกระทรวงการเงินนะครับก็เปลี่ยนไป3คนเช่นเดียวกันนะครับก็เพราะว่านั่นแหละครับก็คือมันไม่โปร่งใส สาเหตุที่ถูกดำเนินคดีไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็คือว่าพอเงินกีบมันตกต่ำมากใช่ไหมล่ะพอเงินกีบมันตกต่ำมากต่ำถึงขนาดว่าเอาอย่างนี้ก่อนโควิดเนี่ย1บาทแลกได้350กีบคุณอ้อม1บาท350กีบแต่พอเจอวิกฤตโควิดนะฮะต้องชัตดาวน์ประเทศเนี่ยนะฮะการค้าก็ไม่ปกติท่องเที่ยวก็เป็นศูนย์นะครับSME ฮะของเราเนี่ยเขาเรียกโอดอปนะครับโอดอปบ้านเราโอท็อปใช่ไหมก็คือ1ผลิตภัณฑ์1ตำบลแต่ของเราเนี่ยโอดอปคือ1อำเภอ1ผลิตภัณฑ์ในลาวนะครับแต่ลาวเขาเรียกว่าเมืองอันนี้ก็เจ๊งหมดเลยนะครับแล้วก็ขนาดเล็กขนาดน้อยเนี่ยก็เจ๊งหมดเลยการจ้างงานในภาคบริการและท่องเที่ยวนี่เป็นศูนย์นะครับท่องเที่ยวไม่เข้าอะไรพวกนี้นะฮะมันก็เลยทำให้เงินตราต่างประเทศนี่หายไปพอมันหายไปเสร็จปุ๊บนั่นแหละในขณะที่พวกสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศมันต้องจ่ายด้วยเงินตราต่างประเทศนะครับแล้วแต่ว่าจะดิวกันแบบไหนอย่างถ้าเป็นน้ำมันถ้าซื้อจากไทยเนี่ยก็จะจ่ายกันเป็น2อันก็คือไม่บาทก็ US ดอลลาร์ก็จะจ่ายกันอย่างนั้นแต่ทีนี้พอมันไม่มีเงินตราต่างประเทศสาเหตุที่ไม่มีไม่ได้หมายความว่ามันขาดแคลนอย่างสิ้นเชิงแต่มันก็เกิดขึ้นก็เพราะว่าความไม่โปร่งใสของคนที่ดูแลธนาคารเบื้องลึกก็คือว่าคนที่ถูกตัดสินเนี่ยจริงๆมันต้องสูงกว่านี้ด้วยนะกลายเอาเป็นว่าไอ้หัวหน้ากรมเนี่ยรับเป็นแพะนะครับรับบาปแทนนายก็แล้วกันประมาณนั้นก็คือเขาเรียกว่าซิกแซกเอาเงินตาต่างประเทศเนี่ยไปหลังบ้านคุณอ้อมไปหลังบ้านก็คือว่าเอาไปให้กลุ่มทุนนั้นกลุ่มทุนนี้แล้วก็ไปแลกกันนอกระบบนะมันก็เลยการปั่นราคากันพอมันปั่นนั่นแหละครับสาเหตุลึกๆที่ทำให้เงินกีบมันตกต่ำส่วนหนึ่งก็คือมาจากอันนี้นะครับเพราะอะไรเมื่อเงินตราต่างประเทศเนี่ยมันมีจำกัดทุกคนก็อยากจะได้คุณอ้อมพอทุกคนอยากจะได้เนี่ยมันก็เลยเสนอว่าเอาอย่างนี้ฉันอยากได้เงินบาทก็1บาทก็เอาไปเลย700กีบเห็นไหม จาก350มันกลายเป็น700กีบต่อ1บาทนะคุณอ้อมแล้วคนที่เขามีบาทเนี่ยกำไรนะครับมีบาทแล้วจะเปลี่ยนเป็นกีบนี่คือกำไร 100% ก็นี่แหละครับมันก็เลยกลายเป็นวิกฤตแล้วก็วิกฤตนี้มันรุนแรงนักนะครับพอมันรุนแรงมากนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นที่มาของการสืบสวนสอบสวนแล้วก็มาเจอว่าสาเหตุหลักๆที่มันมีผลด้วยก็คือความไม่สุจริตของคนที่รับผิดชอบสถาบันการเงินและธนาคารแห่งชาติลาวเนี่ยเขาจะเรียกว่าธนาคารแห่งรัฐนะครับ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวเกี่ยวกับเวียดนามนะคะเรื่องทุเรียนด้วยแล้วก็เรื่องของรถไฟความเร็วสูงด้วยนะคะสักครู่หนึ่งค่ะ
3: เชิญครับ
1: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร 02-201-6373

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวคุยข่าวอีกสัก2ข่าวของเวียดนามนะคะจ้ะแล้วค่อยไปเข้าซีรีส์กันนะคะก็ตอนนี้เวียดนามค่ะกระทรวงก่อสร้างเขาออกมาระบุแล้วนะคะว่าเขามีเป้าหมายที่จะเริ่มพิธีวางศิลาฤกษ์งานภาคสนามโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายเหนือใต้ในเดือนธันวาคมปี2570นี้นะคะสถานีนี้เนี่ยก็เป็นสถานีที่เชื่อมระหว่างเหนือกับใต้ของเวียดนามนะคะประมาณ 1,541 กิโลเมตรเริ่มต้นจากฮานอยไปโฮจิมินห์ค่ะชื่อเมืองเนี่ยอ่านไม่ออกนะจ๊ะไม่รู้เขาออกเสียงยังไงน็อกฮอยหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยจารย
1: ์
0: น็อกใช่ไหมคะจารย
1: ์
0: งอกฮอยงอกฮอยกับตูเตียมหรออาจารย์คืออะไร
1: ตูเตียม
0: ตูเตียมใกล้เคียงใกล้เคียงพอจะอ่านได้ละตูเตียมในโฮจิมินห์แล้วก็จะตัดผ่านพื้นที่15จังหวัดแล้วก็นครที่อยู่ภายใต้การบริหารของส่วนกลางด้วยโครงการนี้นะคะจะประกอบด้วยการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่สายใหม่ทั้งหมดเลยนะคะโดยใช้ขนาดความกว้างรางมาตรฐานอยู่ที่ 1,435 มิลลิเมตรออกแบบให้รองรับความเร็วที่350กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอาจารย์โอ้ยลงทุนเบื้องต้นประมาณ 67,340 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ
1: ครับนี่ก็ถือว่าลดลงนะคุณออม
0: ค่ะ
1: ประเมินครั้งแรกนี่คือ 70,000 ล้าน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ไม่จะเป็นโครงการเป็นความร่วมมือนะครับระหว่างเวียดนามกับจีนถือว่าเป็นการต่อเนื่องกันนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวียดนามกับจีนที่เป็นความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐได้ลงนามเชื่อมต่อรถไฟสเปคเดียวกันเนี่ยนะครับก็คือความเร็วสูงขนาดรางความกว้างก็คือ 1.435 เมตรหรือถ้าจะเป็นมิลลิเมตรก็คือ 1,435 มิลลิเมตรนั่นแหละคุณอ้อมแต่ถ้าเอาเป็นหน่วยเป็นเมตรก็จะเป็น 1.435 เมตรก็คือขนาดเดียวกันกับที่เราสร้างอยู่ตอนนี้กรุงเทพโคราชหนองคายแล้วเป็นเทคโนโลยีอันเดียวกันก็คือจีน 100% นะฮะไม่มีเทคโนโลยีของประเทศอื่นเข้ามาแซมเลยแม้แต่น้อยแต่ที่เวียดนามนี่มีเยอะกว่าไทยเรานะครับก็เพราะว่าเวียดนามเขาทำตกลงกันแล้วที่เป็นความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐโดยที่เวียดนามกู้เงินนะครับกู้เงินในที่นี้ก็คือเอามาสร้างนั่นแหละแล้วก็เงินกู้นั้นมันก็จะแปลงร่างมาเป็นขบวนรถไฟแล้วก็รางรถไฟ
0: ค่ะ
1: แล้วคือเส้นหนึ่งก็คือจากคุนหมิงคุณเอาคุนหมิงมาที่เมืองชายแดนของจีนในมณฑลหยุนหนานเนี่ยเขาเรียกว่าเหอโคนะฮะเหอโคเนี่ยก็จะข้ามแม่น้ำนะฮะพอข้ามแม่น้ำมาเนี่ยมันก็จะเป็นฝั่งของเวียดนามเขาเรียกว่าลาวไกนะฮะเมืองลาวไกก็คือจากลาวไกเนี่ยก็จะต่อมาเรื่อยๆก็ที่เราเคยพาท่านผู้ฟังไปฮะก็คือที่โด่งดังคุณอ้อมไปโด่งดังโด่งดังที่หลังเซินนะครับจากหลังเซินก็จะต่อมาที่ฮานอยก็ไปที่ไห่ฟองแล้วก็เส้นนี้นะครับเขายังจะต่อไปถึงบิ่งหนิงนะครับบิ่งหนิงเนี่ยก็คือเมืองที่มีโรงงานถ่านหินแล้วก็ถือว่าเป็นเมืองที่เป็นเชื่อมโยงกับกวางสีจ้วงของเวียดนามของจีนด้วยนะฮะก็เขาก็จะโยงไปถึงตรงนั้นเพราะว่ามันจะมีท่าเรือที่เพิ่มขึ้นอยู่ตรงนั้นด้วยนะฮะก็อันนี้กู้จากจีนครับโดยคิดเป็นมูลค่าการกู้ยืมกันแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็คือ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่คือเส้นหนึ่งอันนี้คิดเฉพาะในเวียดนามนะครับไอ้ 4,000 ล้านเนี่ยก็คือจากนั่นแหละจากไอ้ลาวไกมาโด่งดังที่หลังเซินมาที่ฮานอยไฮฟองที่บิงหนิงนะครับอีกเส้นหนึ่งฮะมาจากหนานหนิงหนานหนิงเนี่ยจะอยู่ในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงนะครับหนานหนิงถือว่าเป็นเมืองเอกนะฮะเมืองใหญ่แล้วก็มีรถไฟความเร็วสูงมาถึงแล้วก็หนานหนิงเนี่ยเป็นเมืองที่จัดงานเอ็กซ์โปทางด้านการค้าแล้ว

0: จีนกับอาเซียน
1: ค่ะ
0: จัดมา10กว่าครั้งแล้วฮะ10กว่าปีนะฮะนะถ้าผมจำไม่ผิดอีก2ปีข้างหน้าก็น่าจะครบ20ปีแหละนะครับก็คือปี2029เนี่ยก็น่าจะครบ20ปีเพราะถ้าผมจำไม่ผิดก็เริ่มจัดกันมาตั้งแต่ปี2009นะฮะก็นั่นแหละครับก็จะเชื่อมมาที่เขาเรียกว่าผิงเสียงผิงเสียงเนี่ยก็เป็นเมืองชายแดนหน้าด่านของจีนนะครับที่อยู่ในเขตกวางสีจวงจากผิงเสียงมาเนี่ยก็จะมาตรงนั้นแหละฮะตรงดงดันที่หลังเซินนั่นแหละแล้วมันก็จะประหยัดลงตรงนี้นะครับเพราะว่ามันก็จะมาทับลายกันกับเส้นที่ว่านี้นะครับก็คือจากไปจากหลังเซินไปไฮฟองนะฮะแล้วก็จากไฮฟองไปดิ่งๆเนี่ยมันก็จะใช้เส้นทางเดียวกันไอ้เส้นนี้จะประหยัดลงนะฮะแทนที่มันจะเป็น 4,000 นะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,500 ล้านรวมๆแล้วเนี่ยก็คือเวียดนามกู้จากจีนเนี่ยนะครับก็คือ2เส้นนี้นะครับที่เชื่อมโยงทั้ง2เส้นทางที่ว่านี้นะฮะรถไฟความเร็วสูงสเปคเดียวกันเนี่ยก็คือ 6,500 ล้านถึง 7,000 ล้านอันนี้บวกนะครับที่บวกเข้าไปเนี่ยก็คือว่ามันจะมีคอสบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะต้องเพิ่มนะฮะในระยะต่อไปเช่นการซ่อมบำรุงนะการเทรนนิ่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีอะไรพวกเนี้ยคุณอ้อมมันก็จะบวกกันเข้าไปอันนี้เป็นแบบรัฐต่อรัฐนะครับส่วนที่คุณอ้อมอ่านเมื่อสักครู่นี้จะเป็นการลงทุนให้โดยเอกชนนะครับซึ่งรัฐจะเป็นผู้อนุมัติและคัดเลือกเอกชนแล้วเรียบร้อยกลุ่มที่ได้ลงทุนในโครงการนี้ก็คือวินกรุ๊ป
1: วินกรุ๊ปอีกแล้วเหรอคะ
0: ใช่แล้วนะครับก็คือนี่นะฟาร์มยึกเหลืองนี่แหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้ฟาร์มยึกเหลืองเป็นคนที่รวยที่สุดในอาเซียนนะ
1: เดี๋ยวเราเบรกไว้ตรงนี้ก่อนอาจารย์ให้มาคุยถึงวินกรุ๊ปในโครงการนี้นะคะพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
0: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้เลยนะคะอาจารย์ไปคุยเรื่องของรถไฟความเร็วสูงสายเหนือใต้แล้วก็ตอนนี้วินกรุ๊ปก็ได้สัมปทานนี้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: ฮะ
0: ก็คือมันจะเป็นโปรเจกต์ที่เขาใช้คำว่า BOT นะฮะ
1: BOT
0: รูปแบบก็คือ BOT ลงทุนโดยเอกชนนะคะ 100%แล้วก็ฝั่งยึกเหลืองเนี่ยก็อาสาเข้ามาก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่พร้อมที่สุดนะครับแล้วก็มีชื่อและมีเครดิตในการเงินการลงทุนระหว่างประเทศมากที่สุดของเวียดนามในยุคปัจจุบันแล้วก็ถือว่าเป็นกลุ่มทุนที่ใหญ่ที่สุดณปัจจุบันนะฝั่งยึกเหลืองก็เป็นบุคคลที่รวยที่สุดในอาเซียนนะฮะอันดับหนึ่งฝั่งยึกเหลืองก็โดยเฉลี่ยก็นะฮะจะอยู่ในวงเงินที่ไม่เกิน 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งฟาร์มยึกเหลืองก็จะเป็นคนระดมทุนแล้วเอามาสร้างแบบ BOT นะครับ B ก็คือ Build ก็คือลงทุนสร้าง 100% แล้วก็บริหารจัดการในช่วงระยะเวลาซึ่งอาจจะอยู่ที่ระดับ 30-40 ปีอันนี้ยังไม่มีการเปิดเผยนะฮะแต่ผมเชื่อว่าน่าจะอยู่ตรงกลางก็คือประมาณ35ปีคือฝั่งยึดเหวี่ยงเขาอยากได้40
1: ค่ะ
0: รัฐบาลเวียดนามบอกว่า30ก็พอมั้งนะก็เลยเอา2อันนี้มาบวกกันมันก็จะเป็น70หารด้วย2ก็คือ35นะก็วิธีแบบต่อรองที่คุณอ้อมถนัดนั่นแหละนะครับนะฮะไปต่อรองที่เวียดนามใครอยากจะไปซื้อของนะต้องปรึกษาคุณยุดาก่อนนะคร
1: ับ เอาเดี๋ยวเราจะมีทริปไปเวียดนามนะอาจารย
0: ์
1: บอกคุณผู้ฟังก่อน28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ตอนนี้เริ่มกระบวนการต่างๆโปรแกรมจะออกประมาณวันที่15กันยายนนี้แล้วนะคะเดี๋ยวส่งให้ค่ะสำหรับพี่ๆที่เคยไปกับเราแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่เคยไปกับเรานะคะเดี๋ยวกันยายนนี้เราจะเปิดแล้วนะคะค่ะ
0: อันนี้ก็กันยาแล้วนี่ใช่ไหม
1: ก็เดี๋ยวหลัง15เนี่ยอาจารย
0: ์
1: รอโปรแกรมสมบูรณ์อีกนิดนึงอีกนิดนึงเราต้องทำให้สมบูรณ์ที่สุดค่ะจริงๆมันสมบูรณ์แล้วแต่ยังไม่เพอร์เฟกต์เท่าไหร่นี่ต้องทำให้เพอร์เฟกต์ค่ะ
0: ตกลงอันไหนสมบูรณ์กับเพอร์เฟกต์เนี่ยมันต่างกันไหม
1: มันต่างกันยังไงเนาะสมบูรณ์แบบสมบูรณ์เฉยๆกับสมบูรณ์แบบค่ะอาจารย
0: ์โอเค
1: ค่ะสมบูรณ์แบบ
0: ไปไหนนะไปเวียดนาม
1: ไปเวียดนามใต้ค่ะก็จะไปเส้นทางที่เวลาไปกับบริษัททัวร์ต่างๆเราจะไม่ได้ไปเส้นทางนี้ไม่มีใครจัดมีแต่เรานี่แหละค่ะแต่ไม่ได้พาไประหกระเหินนะคะพาไปกินหรูอยู่สบายนี่แหละแต่ว่าเป็นเส้นทางที่แปลกใหม่ออกไปถึงจะเป็นโฮจิมินห์ใต้ซึ่งหลายคนก็ไปเที่ยวมาหมดแล้วแต่นี่เป็นเส้นทางที่รับรองว่ายังไม่มีใครจัดไปค่ะอาจารย
0: ์แนวน้ำโขงเดลต้าใช่ไหม
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: น้ำเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวพาไปตุลักตุเล
1: ไม่เอาอาจารย์ไม่ตุลักตุเลเราต้องไปแบบกินรู้อยู่สบายไม่ให้ลำบากค่ะแต่เป็นเส้นทางที่ว้าวแน่นอนนะคะ
0: เรามารถไฟต่อนะครับ
1: ค่ะ
0: คือรางทุกวันนี้มันก็มีรถไฟอยู่นะครับก็คือฮานอยจากฮานอยมาที่โฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยมันถ้าคือมันโค้งไปโค้งมานะครับตามชายฝั่งทะเลพอมันโค้งเนี่ยมันก็จะมีระยะทางยาวตั้งเกือบ 1,800 กิโลเมตรนะครับคือในอดีตการย้อนไปก่อนที่จะมีการปรับปรุงนะรางรถไฟรางนี้ถ้านั่งนะครับก็คือจากฮานอยกว่าจะมาถึงโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยคือ48ชั่วโมงคุณเอาคือ2วัน2คืนนะครับเหมาะสำหรับคนอยากจะซัมสกู๊ปพิเศษนะครับนั่งรถไฟขบวนนี
1: ้
0: แล้วก็แนะนำขากลับให้นั่งเครื่องบินอย่านั่งรถไฟเหนื่อยมากนะครับ48ชั่วโมงแต่ทุกวันนี้พัฒนาขึ้นมาหน่อยนึงนะครับคำว่าหน่อยนึงหมายความว่าก็ถ้านั่งเนี่ยก็ไม่ถึง48ชั่วโมงครับแล้วก็แถมอาหารฟรีทุกมื้อนะครับแค่36ชั่วโมงก็คือ1วันครึ่งใช่ไหม36ชั่วโมงนะครับก็เลยทำให้ส่วนใหญ่นะครับรถไฟเนี่ยไม่เป็นที่นิยมของคนเวียดนามยกเว้นคนที่ทำมาค้าขายนะครับพวกขบวนขนสินค้าตู้คอนเทนเนอร์อะไรพวกนี้เขาก็จะใช้พวกนี้อยู่แต่ถ้าเป็นการขนเยอะๆจริงๆเนี่ยเวียดนามก็จะใช้เรือนะครับเหมือนสีไทยใช่ไหมล่ะสีไทยก็ใช้เรือใช่ไหมคุณน้อง
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: เวลาสีไทยเขาขนนั่นขนนี่นะปิโตรเคมีอะไรทั้งหลายก็จะใช้เรือนะเพราะว่ามันได้รถใหญ่กว่านะครับมันก็เลยทำให้มีความจำเป็นนะทุกวันนี้สายการบินในเวียดนามเนี่ยก็เลยเติบโตเยอะมากเห็นไหมเวียดเจ็ตเนี่ยสั่งเครื่องบินที100ลำ200ลำคุณอ้อมก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าคนเวียดนามนิยมใช้เครื่องบินนะครับเพราะมันสะดวกกว่าแล้วก็ธุรกิจมันก็ต้องประหยัดเวลาในการเดินทางแล้วก็พอมันเป็นโลคอสแห่งชาติทุกวันนี้เวียดเจ็ตเนี่ยถือว่าเป็นโลคอสแห่งชาติแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่แค่จำกัดอยู่แค่เวียดนามนะอยู่ที่เมืองไทยก็มีใช่ไหมล่ะเวียดเจ็ตเนี่ยบินน่าจะบินทั่วประเทศไทยนะมั้งใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่เคยได้ใช้แต่ถูกจริงไหมล่ะถูกจริงไหม
1: ก็ถูกจริงค่ะแต่จะมีบินเป็นบางจังหวัดนะแต่ก็เกือบทั่วน่ะ
0: ฮะก็นั่นแหละครับพอมันแตกขยายอะไรพวกนี้มันก็เชื่อมโยงกันได้เพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็หลุดสายการบินเนี่ยมันพอมันสมมติว่ามาจากฮานอยแล้วเนี่ยนะครับจากฮานอยมาถึงโฮจิมินห์แล้วก็ไหนๆก็โฮจิมินห์แล้วก็ต่อมากรุงเทพหน่อยนึงนะก็แค่ชั่วโมงเดียวใช่ไหมล่
1: ะ
0: ก็ได้เงินเพิ่มแหละนะครับก็จะประมาณนั้นวิธีคิดการคำนวณของเขามันก็เลยกลายเป็นโฮจิเป็นฮานอยโฮจิมินห์แล้วก็สุวรรณภูมินะแต่ถ้าเป็นสุวรรณภูมิโฮจิมินห์มันก็ชั่วโมงเดียวแต่ถ้าเราไปสุวรรณภูมิไปฮานอยนี่2ชั่วโมงนะครับนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้รถไฟสายนี้นะครับก็จริงๆกำหนดเดิมเขาอยากจะลงมือด้วยปลายปีนี้ด้วยซ้ำนะครับแต่เข้าใจว่านั่นแหละฮะก็คือเรื่องเทคนิคแล้วก็เรื่องต่อรองกันว่าจะให้เวลาสัมปทานก็คือการเก็บเกี่ยวเอาผลประโยชน์นะก็คือตัวโอเนี่ยนะโอเปอเรตเนี่ยนะครับกี่ปี นะครับก็ยังไม่ลงกันแล้วก็พอครบกำหนดนะซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะ35ปีนี่แหละพอ35ปีเสร็จปุ๊บมันก็จะ transfer ให้กับรัฐบาลนะส่วนจะต่อหรือไม่ต่อนั้นมันก็เป็นเทคนิคนะแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ถ้าอันนี้มันเกิดก็ลองนึกดู350กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: ค่ะสมมตินั่งจากโฮจิมินห์ไปฮานอยเท่าไหร่อาจารย์กี่ชั่วโมง
0: มันอยู่ที่ว่ามีกี่สถานี
1: อ๋อมันต้องจอดด้วย
0: ใช่ครับก็คือถ้าไม่จอดเลยคุณน้องก็ลองนึกดูฮะ 1,500 กิโลเมตรนะฮะวิ่งด้วย350กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าไม่หยุดเลยนะครับมันหมายความว่า2ชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วนะครับแต่ผมคาดว่ามันน่าจะมีไม่น้อยกว่า7สถานีนะครับก็คือเมืองหลักๆนะครับเมืองหลักๆก็คือจังหวัดที่สำคัญนะครับอย่างเบสเนี่ยก็ต้องจอดนะครับดานังก็ต้องจอดนะครับหยางจังก็ต้องจอดอะไรพวกนี้คุณอ้อมเมืองท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็น่าจะมีสัก7สถานีพอ7สถานีเนี่ยก็เฉลี่ยไปเลยว่าการจอดที่แต่ละสถานีก็เฉลี่ยให้เลยนะฮะสถานีละ8นาทีโดยเฉลี่ยเหมือนเราไปขึ้นรถไฟจีนนะฮะแปลกไหม
1: อาจารย์อย่าพูดถึงมันเหนื่อย
0: นะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็ตีซะว่ารวมๆแล้วก็น่าจะ5ชั่วโมง5ชั่วโมงมันก็ยังดีกว่า36ชั่วโมงใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็ไม่ต้องไปขึ้นเครื่องต่อ
0: หนึ่งแล้วแล้วไม่ต้องเสียเวลารอมากมายใช่ไหมครับก็นั่งรวดเดียวนะครับภายใน5ชั่วโมงก็ถึงแล้ว5ชั่วโมงก็ถึงแล้วแล้วก็มันไปได้ทั่วกว่านะครับถึงลึกใจกลางเมืองมากกว่านะฮะก็เหมือนเวลาเราจะขึ้นเครื่องบินเราต้องไปก่อน1ชั่วโมงใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็ลองนึกดูนะเราต้องไปถึงก่อน1ชั่วโมงนะแล้วเราต้องเผื่อเวลาตอนเดินทางไปอีกตีซะว่ากว่าจะขึ้นเครื่องบินเนี่ยเราต้องเผื่อเวลา2ชั่วโมงใช่ไหมก็2ชั่วโมงเข้าไปแล้วนะแล้วถ้าดีเลย์อีกนะอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เครื่องบินกว่าจะจอดกว่าจะเดินกว่าจะอะไรอีกนะแต่รถไฟเนี่ยมันลากกระเป๋าปื้นๆได้เลยนะครับมันก็จะมีความสะดวกรวดเร็วกว่ากันแล้วก็ไปได้ทั่วถึงกว่ากันเยอะก็ถ้าปลายปีหน้าก็ธันวา2570ก็บวกเข้าไป7ปีไม่เกินนี้หรือแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าเขาจะให้หมายความว่าวิธีจะสร้างได้เร็วที่สุดเนี่ยเขาจะต้องแยกสัญญาเป็นหลายๆเจ้านะครับเป็นหลายๆเจ้าก็คือลงมือทีเดียวสมมติว่ามี14สัญญาก็ลงมือพร้อมกันนั้นก็จะเร่งเวลาได้ครับก็นั่นแหละครับก็ประมาณน่าจะ 5-6 ปีก็ตีซะว่า2576เป็นอย่างช้าเวียดนามก็จะมีรถไฟความเร็วสูงใช้สายจากเหนือสู่ใต้ที่จะสะดวกมากขึ้นส่วนสองสายที่ผมพูดก่อนหน้านี้นะครับมันจะเสร็จก่อนเพราะว่าปลายปีนี้เขาก็จะเริ่มลงมือแล้วก็บวกไปอีก5ปีข้างหน้าครับมันก็จะเหลื่อมกันอยู่ประมาณ2ปี
1: ไปอีกประเด็นนึงนะคะอยู่ที่เวียดนามเรื่องของการส่งออกทุเรียนตอนนี้สื่อของเวียดนามเขายืนยันว่าการส่งออกทุเรียนของเวียดนามเนี่ยในช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคมอยู่ที่ 1.95 พันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะกระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมของเขากำลังเร่งดำเนินการมาตรการช่วยเหลือให้มูลค่าการส่งออกตลอดทั้งปีแตะถึงระดับ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยนะคะพันธุ์ของทุเรียนเวียดนามนี้ดูในภาพนี้ก็ไม่ลูกใหญ่นะจ๊ะลูกเล็กๆอะค่ะไม่ใหญ่มาก
0: เหมือนทุเรียนภาคใต้คุณอ้อม
1: ค่ะ
0: นะครับคือสภาพอากาศนะครับยกเว้นในช่วงหลังเนี่ยทางเหนือของเวียดนามก็เริ่มปลูกนะครับก็เริ่มมีการวิจัยแล้วก็ปลูกแต่ผลไม้ส่วนใหญ่มันจะอยู่ในภาคใต้ก็คือเขตแม่โขงเดลตานะครับเขาเรียกว่าทั้งเสบียงอาหารทั้งผลไม้ทั้งอะไรจะอยู่ในเขตภาคใต้ส่วนภาคเหนือเนี่ยก็จะเป็นพืชเมืองหนาวนะครับอย่างเช่นพวกลิ้นจี่ลำไยอะไรพวกเนี้ยคุณอ้อมเราก็จะปลูกกันเยอะในทางเหนือลิ้นจี่เนี่ยจะอยู่ในจังหวัดทางเหนือเลยแหละแล้วก็เกษตรกรพอเขาเก็บเนี่ยเขาก็จะขนไปขายในตลาดโอ้เยอะมากนะครับ แล้วก็ถ้าเหนือจริงๆตรงหลังเซนเนี่ยเขาจะมีไอปลูกไอพวกสมุนไพรนะครับมาปลูกพวกที่จีนเขาต้องการนะครับพวกสมุนไพรพวกเครื่องเทศพวกอะไรพวกนี้ส่วนทางใต้นะครับมีหมดเลยนะครับทั้งข้าวทั้งปลาทั้งอาหารทั้งผลไม้เนี่ยครบสูตรเลยก็อยู่ที่นี่นะครับก็มันก็เลยสภาพอากาศมันก็เลยเหมือนภาคใต้ของ

0: เราจะคล้ายๆกันใช่ไหมเนาะ
1: ค่ะ
0: อะไร
1: ตกใจต่อได้เลยค่ะอาจารย
0: ์โอเค
1: สัญญาณหายหรือเปล่า
0: ค่ะมันก็เลยทำให้ไอ้สิ่งที่เขามีมันก็มีเยอะแล้วก็อยู่ที่สภาพอากาศด้วยนะฮะคือแม่ของเดลต้าเนี่ยจะเป็นพื้นที่ซึ่งมีความผันผวนในด้านสภาวะอากาศเยอะมากในช่วงตั้งแต่ปี2016ก็คือลากยาวมาทุกวันนี้ก็คือประมาณ10ปีมานี้เนี่ยมีสภาวะอากาศที่ผันผวนแล้วก็ทำให้เกิดปัญหามลภาวะรวมไปถึงภาวะโลกร้อนแผ่นดินทรุดน้ำไม่พอนะครับแล้วก็ยังเกิดปัญหาเรื่องไอ้น้ำบางทีพายุซัดเข้าไปอะไรพวกนี้นะฮะมันก็ทำให้ผลผลิตทางด้านพวกนี้มันไม่เสถียรมากมายนักยกเว้นนะครับยกเว้นเขามีการโซนิ่งแล้วก็มีการเตรียมการไว้รองรับอย่างดีแล้วนะฮะมันก็เลยทำให้ผลไม้ของเวียดนามเนี่ยมันก็เป็นไปตามปีนะฮะมันไม่สามารถที่จะคำนวณได้ว่ามันจะเท่าไหร่ที่ชัดๆนะฮะเป๊ะๆเหมือนบ้านเราเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีก็เลยทำให้ตามฤดูกาลถ้าอากาศดีนะครับไม่มีมรสุมเยอะนะเนี่ยช่วงนี้มรสุมก็เริ่มเข้าละเหมือนภาคใต้บ้านเรานี่แหละนะฮะก็ต้องดูอันนั้นสำคัญแต่เวียดนามความอุดมสมบูรณ์ของเขาที่แม่โขงเดลต้าเนี่ยมันทำให้ถึงจะไม่อุดมสมบูรณ์มากนักมันก็มีปริมาณเยอะนะครับทุเรียนเนี่ยโอ้ส่งออกผมเห็นตัวเลขอยู่นะปีหนึ่งโดยเฉลี่ยที่ส่งนะครับประมาณ 3,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐเห็นว่าปีนี้เขาจะตั้งเป้าไว้ที่ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณนั้นครับ
1: มาเข้าสู่ซีรีส์ของเรานะคะอาจารย์ซีรีส์ EP ที่58ถ้าจำไม่ผิดอาจารย์อารยธรรมในอุตสาหคณีค่ะ
0: เสาร์ที่แล้วเราได้มาจบตรงปลายรัชสมัยนะครับของรัชกาลที่4นะครับในห้วงปลายรัชสมัยของรัชกาลที่4เนี่ยนะครับมันเป็นช่วงรอยต่อแล้วก็เป็นช่วงที่ประเทศผู้ล่าอาณานิคมเข้ามาเต็มตัวแล้วนะครับมาด้วยเนี่ยแหละครับสนธิสัญญาอย่างในจากเบอร์นี่ในปลายรัชสมัยรัชกาลที่3ก็มาได้บาวริงนะครับในรัชสมัยของรัชกาลที่4แล้วทีนี้พอฝรั่งเศสนะฮะฝรั่งเศสเนี่ยก็เข้ายึดครองเวียดนามตั้งแต่ปี1858นะฮะก็ขยับมานะครับ1858หลังจากนั้นเนี่ยกัมพูชาซึ่งเป็นต้องใช้คำว่าเป็นประเทศราชของรัตนโกสินทร์ก็คือสยามเป็นประเทศสลัดนะครับเป็นเขตประเทศสลัดก็คืออยู่ภายใต้พระราชอำนาจนะครับของสยามนะฮะในยุคของรัตนโกสินทร์นี่แหละก็เลยทำให้กษัตริย์ของกัมพูชาในห้วงปลายของรัชกาลที่4เนี่ยนะครับดิ้นรนเพื่อที่จะหนีจากพระราชอำนาจของพระองค์ก็คือถ้าจะพูดภาษาบ้านๆก็คือไปขออยู่ภายใต้ฝรั่งเศสนะครับอยู่ภายใต้ฝรั่งเศสถ้าเป็นปีคริสตศักราชก็คือปี1863นะครับก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็เท่าไหร่ล่ะปี2406คุณออม2406พอถึงตอนนั้นนะครับก็คือ2406มันก็เลยทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยอ่ะไหนๆก็มาซุกฉันอยู่แล้วฝรั่งเศสก็เลยใช้อิทธิพลของตัวเองเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าโปรเทคก็คือว่าอารักขากัมพูชาอยู่ภายใต้ตัวเองก็เลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นในเรื่องของพระราชอำนาจของรัตนโกสินทร์ที่มีต่อราชอาณาจักรกัมพูชาด้วยในเวลาเดียวกันก็เลยเป็นที่มาของการที่เรานะฮะหมายถึงรัชกาลที่4เนี่ยพระองค์จำยอมต่อการกดดันของฝรั่งเศสที่มีกัมพูชา

0: ยู่ภายใต้การอารักขาจริงๆก็คือไปขออยู่ภายใต้เขาก็เลยเป็นที่มาของการยินยอมยกดินแดนกัมพูชานะครับคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยนะคุณอ้อม 123,050 ตารางกิโลเมตรบวกกับ6เกาะนะครับนั่นแหละไอ้ที่มีปัญหาเกาะทั้งหลงทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังกัมพูชาก็อ้างเกาะนั้นก็ของฉันเกาะนี้ก็ของฉันเนี่ยฮะมันก็เลยเป็นสิ่งที่ตกค้างกันมาอยู่หลายเรื่องนะครับแล้วก็บางแม้กระทั่งจริงๆเกาะกงเนี่ยเกาะกงถ้าจะพูดจริงๆแล้วเนี่ยมันคือฝรั่งเศสงุบงิบเอาจริงๆมันคือของสยามอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ฝรั่งเศสก็คือในยุคนั้นมันเกิดสงครามมันเกิดอิทธิพลอะไรขึ้นมาก็เลยงุบงิบเอานะเกาะกงจริงๆชื่อเดิมของเกาะกงเนี่ยเขาเรียกว่าปัจจันตคีรีเขตเป็นเมืองคู่แฝดของประจวบคีรีขันธ์ตรงกันเลยนะคุณน้องขีดไอ้ลองขีดลากนะตัดอ่าวไทยเลยเราจะเห็นประจันตคีรีเขตกับประจวบคีรีขันธ์เนี่ยอยู่ระดับเดียวกันนะครับเพราะว่าในรัชสมัยของรัชกาลที่4เนี่ยพระองค์เป็นผู้พระราชทานนะพระองค์ทรงพระราชทาน
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

ค่ำคืนวันเสาร์ที่12กันยายนพ.ศ. 2569 Tonight Thailand กับปูโรเบียวยุวดีเรืองฉาย22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาทาง LTM FM 95จากปลาแซลมอนกันจ้าปลาสีชมพูเนื้อสวยงามอุดมไปด้วยไขมันเป็นปลาที่ทำอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะย่างทำเบเกอร์กินสดๆในซูชิหรือจะอบจนเนื้อนุ่มร่อนละลายล้วนอร่อยลงตัวบางทีปูก็เอามาผัดกับพริกไทยกระเทียมอร่อยมากๆเลยค่ะปลาแซลมอนนั้นเป็นปลาเศรษฐกิจยอดนิยมอุดมไปด้วยโปรตีนและกรดไขมันโอเมก้า3ช่วยบำรุงหัวใจและสมองในประเทศไทยเราเนี่ยนิยมนำเข้าสายพันธุ์แอตแลนติกจากนอร์เวย์ค่ะมักจะเอามาทำซาซิมิหรือแซลมอนนึ่งซีอิ๊วสเต็กแล้วก็ยำรสแซ่บค่ะยังไงเราก็ควรรับประทานปลาแซลมอนอย่างเหมาะสมนะคะเพื่อควบคุมคอเลสเตอรอลปลาแซลมอนที่นิยมบริโภคกันทั่วไปส่วนใหญ่จะมาจากปลาธรรมชาติเช่นแซลมอนอลาสก้าหรืออาจจะเป็นปลาเลี้ยงในฟาร์มเช่นปลานอร์เวย์หรือเทสมาเนียค่ะถ้าจะทานดิบๆสตรีมีครรภ์ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่องก็ควรจะหลีกเลี่ยงปลาแซลมอนดิบๆหน่อยนะคะเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากพยาธิและแบคทีเรียเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ววิธีปรุงสุกนั่นแหละค่ะดีที่สุดยิ่งถ้าหากต้องการควบคุมน้ำหนักหรือลดไขมันอยากจะแนะนำว่าควรปรุงด้วยวิธีนึ่งอบหรือย่างแทนการทอดน้ำมันแบบท่วมๆซึ่งปลาแซลมอนนั้นก็ถือว่าเป็นอาหารสุขภาพชั้นเลิศเพราะมันอุดมไปด้วยโอเมก้า3ช่วยลดความหิวลดการอักเสบและบำรุงสุขภาพหัวใจและสมองอีกด้วยจ้าปลาแซลมอนนั้นคือปลาชนิดหนึ่งที่มีเนื้อภายในสีส้มหรือสีชมพูไปจนถึงสีแดงคนไทยนิยมและเรียกกันว่าปลาส้มนี่แหละค่ะชื่อปลาแซลมอนนั้นจริงๆแล้วเป็นภาษาลาตินพบได้บ่อยในมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนใหญ่จะเกิดในลำธารก่อนที่มันจะอพยพไปเติบโตและใช้ชีวิตในมหาสมุทรและวนกลับมาหาน้ำจืดอีกครั้งในช่วงเข้าสู่ฤดูการขยายพันธุ์เพื่อวางไข่ซึ่งน้อยมากที่จะอาศัยอยู่ในทะเลสาบลักษณะและการอาศัยของเจ้าปลาแซลมอนนั้นก็อาจจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์โดยมีสายพันธุ์ท้องถิ่นเป็นปลาแซลมอนแอตแลนติก1สายพันธุ์และปลาแซลมอนแปซิฟิก7สายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นแซลมอนมอนซินุกแซลมอนซอมแซลมอนโคโฮแซลมอนมาจูแซลมอนชมพูแซลมอนช็อกอายและแซลมอนตาหนูก่อนที่มันจะกระจายพันธุ์แซลมอนอยู่ทั่วทุกซีกมุมโลกส่วนในตลาดตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแซลมอนทั้งจากจับมาจากแหล่งธรรมชาติและฟาร์มเลี้ยงค่ะซึ่งลักษณะของแซลมอนปกติแล้วจะมีความยาวประมาณ 1-2.5 ฟุตภายนอกก็จะคล้ายกับปลาทั่วๆไปนี่แหละค่ะแต่เราต้องสังเกตความต่างได้จากจุดสีดำด้านบนเหนือเส้นข้างลำตัวปลาแซลมอนบางสายพันธุ์อาจมีลักษณะเฉพาะบางส่วนเช่นหลังจากวางไข่แล้วมันจะเข้าสู่น้ำจืดและเปลี่ยนสีจากสีเงินกลายเป็นสีแดงเข้มหรือสีดำปลาแซลมอนช็อกอายตัวผู้ก็มักจะมีโหนกบริเวณด้านหลังอย่างนี้เป็นต้นจากชาวประมงเขาบอกว่าตลอดระยะเวลา 5,000 กว่าปีเนี่ยมันมีพิธีกรรมของชาวพื้นเมืองแปซิฟิกที่เขามักจะทำพิธีคืนกระดูกปลาแซลมอน

กลับคืนสู่ท้องทะเลหลังจากบริโภคแล้วหรืออาจจะทำข้าวของเครื่องใช้จากแซลมอนค่ะอย่างของเล่นจากกระดูกปลาแซลมอนหรือกระเพาะปลาเอามาทำกาวเขาบอกว่าเจ้าปลาแซลมอนนั้นน่ะเป็นหนึ่งในปลาที่ขึ้นชื่อว่าใช้ชีวิตทรหดที่สุดเพราะในแต่ละช่วงชีวิตมันจะต้องโยกย้ายอพยพผ่านน่านน้ำข้ามมหาสมุทรตั้งแต่เด็กก่อนที่จะเข้าสู่ลำธารน้ำจืดที่เต็มไปด้วยออกซิเจนที่บริสุทธิ์และสงบเพื่อหลีกหนีความวุ่นวายจากมนุษย์ที่คอยตามล่ามันในท้องมหาสมุทรแล้วมันก็วางไข่ปลาแซลมอนสักประมาณ 2,000 ถึง 10,000 ฟองซึ่งมันจะมีลวดลายพรางตัวให้ลูกๆได้อยู่รอดปลอดภัยค่ะและหลังจากที่มันใช้ชีวิตอยู่สักประมาณ6เดือนถึง3ปีเมื่อลูกปลาแซลมอนออกจากไข่แซลมอนแล้วระบบการทำงานของร่างกายมันก็จะปรับตัวให้เข้ากับการควบคุมแรงดันให้สามารถอาศัยอยู่ในน้ำเค็มที่อุดมไปด้วยแหล่งอาหารได้อย่างปลอดภัยและอาศัยการใช้กลิ่นของแหล่งน้ำในการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางหลังจากนั้นก็จะใช้ระยะเวลาประมาณสัก 1-5 ปีพอเติบโตเต็มวัยพร้อมขยายพันธุ์ก็จะเคลื่อนย้ายเข้าสู่น้ำจืดอีกครั้งเพื่อวางไข่เป็นวัฏจักรวนๆไปอย่างนี้

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเพชรเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
5: Pulsarสบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้

0: ดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: Tonight Thailand
3: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายปลาแซลมอนนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในโปรตีนคุณภาพสูงที่ได้รับความนิยมในคนที่รักสุขภาพปลาแซลมอนนั้นมีดียังไงล่ะคะอุดมไปด้วยโอเมก้า3ดีต่อสมองและหัวใจปลาแซลมอนนั้นเป็นแหล่ง

โอเมก้า3ชั้นยอดซึ่งเป็นกรดไขมันจำเป็นที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ค่ะโอเมก้า3ยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดลดการอักเสบในร่างกายที่สำคัญมันมีบทบาทสำคัญในการบำรุงสมองเสริมความจำและชะลอการเสื่อมของเซลล์สมองในระยะยาวอีกทั้งมันยังมีโปรตีนคุณภาพสูงช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพราะนอกจากโอเมก้า3ที่ดีต่อร่างกายแล้วมันยังเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อหรืออยู่ในช่วงดูแลสุขภาพเพราะเนื้อแซลมอนเพียงแค่100กรัมก็ให้โปรตีนสูง 20-25 กรัมแล้วล่ะค่ะซึ่งถือว่าเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละมื้อเลยทีเดียวแซลมอนนั้นมันดีต่อสุขภาพผิวและเส้นผมหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าปลาแซลมอนนั้นเป็นเนื้อสัตว์ที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพผิวและผมเพราะเจ้าไขมันโอเมก้า3และวิตามินดีนี่แหละที่จะช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูสภาพผิวและเสริมสุขภาพเส้นผมให้แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกเจ้าปลาแซลมอนยังเสริมภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังอีกด้วยเพราะนอกจากโอเมก้า3โปรตีนและวิตามินดีแล้วปลาแซลมอนนั้นยังอุดมไปด้วยซิลิเนียมซึ่งเป็นแร่ธาตุสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและมีบทบาทในการลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆได้แถมมันยังส่งเสริมสุขภาพสมองและระบบประสาทเพราะเจ้าโอเมก้า3ในปลาแซลมอนโดยเฉพาะ DHA และ EPA เป็นสารอาหารสำคัญที่มีบทบาทในการพัฒนาสมองและสนับสนุนการทำงานของระบบประสาทเพราะฉะนั้นการรับประทานแซลมอนเป็นประจำก็จะช่วยเสริมความจำและลดความเสี่ยงของโรคทางระบบประสาทอย่างเช่นอัลไซเมอร์ได้สำหรับคนที่รักสุขภาพสำหรับผู้ที่กำลังควบคุมน้ำหนักและสายคีโตค่ะปลาแซลมอนยังเหมาะสำหรับผู้ที่อยากจะควบคุมน้ำหนักหรือรับประทานอาหารแบบคีโตเจนิกเป็นการเพิ่มไขมันดีปริมาณโปรตีนก็ปานกลางและยังลดคาร์โบไฮเดรตให้น้อยลงได้เพราะปลาแซลมอนนั้นให้โปรตีนสูงอุดมไปด้วยไขมันดีจากโอเมก้า3และมีคาร์โบไฮเดรตต่ำที่สำคัญไขมันดีในแซลมอนจะช่วยกระตุ้นการเผาผลาญช่วยลดการอักเสบและเพิ่มความอิ่มได้นานทำให้ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักสามารถควบคุมปริมาณแคลอรี่ในแต่ละมื้อได้เป็นอย่างดีเลยจ้าปลาแซลมอนเราสามารถหากินได้แบบที่เขาจับตามธรรมชาติแล้วก็เลี้ยงในฟาร์มซึ่งจริงๆแล้วมันมีความแตกต่างกันมากเลยค่ะปลาแซลมอนที่ขายกันทั่วๆไปเขาจะมีทั้งปลาที่จับจากทะเลธรรมชาติแล้วก็จากกระชังฟาร์มที่เขาเปิดในทะเลถ้าเทียบราคากันแล้วปลาธรรมชาติก็จะมีราคาแพงกว่าปลาเลี้ยงมากเพราะปริมาณและความยากง่ายในการจับอีกทั้งยังมีรสชาติที่ดีกว่าเพราะปลาแซลมอนธรรมชาติสามารถว่ายน้ำได้เป็นระยะทางไกลจึงทำให้มีไขมันในเนื้อไม่มากเท่ากับปลาเลี้ยงในการเพาะเลี้ยงปลาแซลมอนในหลายประเทศโดยเฉพาะทางยุโรปเหนือมีมาตรฐานการควบคุมกฎของ EU ทำให้การเลี้ยงออกมาได้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมีการตรวจสอบตามขั้นตอนของ EU ทุกอย่างรวมถึงการควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะสารเคมีต่างๆซึ่งข้อดีของการเลี้ยงแบบนี้ก็คือช่วยลดการทำลายพันปลาตามธรรมชาติแต่อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาแซลมอนก็จะคล้ายๆกับอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์อื่นๆไม่ได้ใส่สารอะไรที่อันตรายลงไปแม้ว่าปลาแซลมอนเป็นปลาที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและมีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ปลาแซลมอนตามธรรมชาติที่เติบโตในพื้นที่ก็มักจะมีแร่ธาตุปนเปื้อนได้

ายและอาจมีสารปรอทที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งในปริมาณสูงรวมถึงหากไม่สะอาดอาจมีปรสิตที่สามารถทำให้เกิดโรคได้เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าถึงมันจะดียังไงเราก็จะต้องรับประทานให้เหมาะสมและควรเลือกปลาแซลมอนที่มีคุณภาพนะคะแต่นักโภชนาการบอกว่าถึงแม้ว่าปลาแซลมอนนั้นเป็นตัวเลือกที่ดีแต่ถ้าหากว่าเราทำผิดพลาดขณะปรุงก็อาจจะพลาดความอร่อยที่แท้จริงก็ได้โดยเฉพาะอย่าลอกหนังปลาแซลมอนเชียวหลายคนอาจจะเชื่อว่าหนังสีดำๆของปลาแซลมอนนั้นมันไม่น่ารับประทานแต่จริงๆแล้วมันมีประโยชน์มากกว่าที่คิดนะคะเพราะมันช่วยให้สุกทั่วถึงป้องกันเนื้อปลาแตกและเพิ่มรสชาติให้กับอาหารการลอกหนังปลาแซลมอนเขาบอกว่าเหมาะสำหรับการต้มเท่านั้นส่วนการปรุงอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นอบทอดย่างควรจะเก็บหนังเอาไว้เพราะมันจะช่วยให้สุกทั่วถึงและเพิ่มรสชาติให้กับอาหารของคุณด้วยจ้า

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: เวลา20นาฬิกา
6: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569องคมนตรีประชุมและติดตามงานโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจสถานีวิจัยดอยปุยพร้อมตรวจพื้นที่ปรับปรุงร้าน Royal Project Tea House and Coffee พลเอกกัปปนาทรุตติดองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงไปประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจภายใต้พื้นที่สถานีวิจัยดอยปุยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ฝนตกหนักเมื่อเดือนสิงหาคมและกันยายน2568ที่ผ่านมาโอกาสนี้องคมนตรีได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติดังกล่าวรวมถึงรื้อถอนโรงเรือนเฟิร์นที่ชำรุดเสียหายและเสื่อมสภาพ5โรงเรือนและอยู่ระหว่างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ใหม่และปรับปรุงอาคารสำนักงานรวมทั้งมีแผนก่อสร้างโรงเรือนเฟิร์นใหม่โครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจมีพื้นที่1ไร่3งานมีภารกิจในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ขยายพันธุ์รวบรวมพันธุ์เฟิร์นจากทั่วโลกมากกว่า350ชนิดและงานผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงการค้ารวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นองคมนตรีได้รับทราบความก้าวหน้างานทดสอบเพื่อศึกษาเทคนิคการขยายพันธุ์เฟิร์นรัศมีโชติที่เป็นเฟิร์นลูกผสมพันธุ์ใหม่ที่ปรับปรุงพันธุ์โดยมูลนิธิโครงการหลวงจากการผสมพันธุ์ระหว่างกูดดอยไปมันกับกูดดอยบราซิลได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความหมายว่าแสงแห่งความรุ่งเรืองลักษณะเด่นได้แก่ใบอ่อนสีทองลำต้นอวบน้ำเจริญเติบโตเร็วและเติบโตได้ดีทั้งในที่สูงและที่ราบที่ผ่านมาพบปัญหาสปอของเฟิร์นรัศมีโชติเป็นหมันจึงหาวิธีการเพาะสปอกูดดอยใบมันและกูดดอยบราซิลที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ที่เหมาะสมในการงอกสปอเฟิร์นรัศมีโชติปัจจุบันอยู่ระหว่างการย้ายและคัดแยกต้นกล้าจากการผสมสปอประเมินและคัดเลือกต้นเฟิร์นที่มีลักษณะเดียวกับเฟิร์นรัศมีโชติเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ช่วงบ่ายองคมนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อให้บริการเครื่องดื่มชาและกาแฟโครงการหลวงที่มีเอกลักษณ์จากแหล่งปลูกต่างๆในพื้นที่โครงการหลวงพร้อมพัฒนาเป็นพื้นที่เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชาและกาแฟตั้งแต่กระบวนการผลิตการแปรรูปการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนการส่งต่อผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่ผู้บริโภคเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้คุณค่าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของโครงการหลวง

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

นี้ยามค่ำเวลาในขณะนี้20:17 น.นำท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆขณะนี้คุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะสำหรับดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ทำหน้าที่เดิมๆนะคะนั่นคือถามให้สิ้นข้อสงสัยบทเพลงที่นำเข้าสู่บริการให้ตายไปกับใจและโอ้ยโอ้ยเป็นโอ้ยโอ้ยที่โอ้โหมันเข้าไปในหัวใจเหลือเกินในสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะกับประเด็นที่เป็นไวรัลอย่างยิ่งนะคะมาแล้วนะคะอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆนะคะพอได้ยินเสียงกุ๊กกัก

0: ็กๆน้อยๆคืออาจารย์ทนายวินัยวงเมฆที่เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของวัดเอ้ยไม่ใช่ในเรื่องของกฎหมายค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่12กันยายนนะครับพุทธศักราช2569นะครับก็เป็นวันแห่งเขาเรียกว่าอีกค่ำคืนหนึ่งนะครับที่เราจะต้องนำประเด็นเรื่องราวนะครับที่เป็นกระแสและเป็นเรื่องราวที่เกิดแล้วเกิดอีกนะครับซ้ำซากซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดนะครับคุณแหม่มนะครับเขาว่าอย่างนี้คุณแหม่ม เขาพูดกันนะครับว่าแรงไหนในโลก หรือจะสู้แรงโยกอัตมานะครับ
0: ใช่แล้วค่ะใส่สบงแล้วส่งพลังค่ะโอ้โหต้องบอกว่าเล่นกายกรรมขย่มโต๊ะกลมค่ะเป็นขาโต๊ะกลมนะครับปกติจะเป็นอัศวินโต๊ะกลมค่ะอาจารย์คะอาจารย์คะเรื่องนี้ค่ะเราไม่ว่าในทางธรรมนะเราว่าในทางโลกที่เขายกของกลางไปอะค่ะอาจารย์มันสงสัยจริงๆเมื่อเช้านี้จากรายการไปคุณผู้ฟังก็สงสัยนะคะก็เลยต้องรบกวนอาจารย์ในค่ำคืนนี้ค่ะว่าปกติถ้ามีปืนใช่ไหมเอาปืนเนี่ยไปยิงคนตายค่ะอาจารย์คะตำรวจก็ต้องยึดปืนใช่ไหมคะเพราะถือเป็นของกลางอันเนี้ยจะว่าโต๊ะกลมเป็นของกลางหรือก็ไม่ใช่แต่ตำรวจก็ยกโต๊ะกลมไปก็ต้องให้อาจารย์วิเคราะห์แต่จริงๆเนี่ยนะคะเรื่องเนี้ยเป็นคดีฆาตกรรมนะอาจารย์นะนะเสียบแทงค่ะอาจารย์คะของกลางเนี่ยจะยังไงคะอาจารย์อธิบายในแง่กฎหมายเลยค่ะ
1: ครับก่อนอื่นก็ต้องอย่างนี้ก่อนนะครับต้องทำความเข้าใจเรื่องความผิดของเจ้าวาดนะครับของวัดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตามพระบัญญัติคณะสงฆ์นะครับในมาตรา45เนี่ยเขาบอกว่าให้ถือว่าพระภิกษุซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์เนี่ยและวิยาวัชกรเป็นเจ้างานตามประมวลกฎหมายอาญานะครับนี่เมื่อเป็นเจ้างานตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับในมาตรา37ของคณะสงฆ์บอกว่าเจ้าอาวาสมีหน้าที่ดังนี้นะครับ บำรุงรักษาจัดกิจกรรมและศาสนสมบัติให้เป็นไปด้วยดีนะครับก็คือมีหน้าที่บำรุงรักษาวัดจัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดทีศาสนสมบัติของวัดเนี่ยนะครับมันมีศาสนสมบัติเนี่ยตามกฎหมายคณะสงฆ์นะครับแบ่งเป็น2รูปแบบนะครับในมาตรา40วรรคศาสนสมบัติแบ่งออกเป็น2ประเภทคือศาสนสมบัติกลางได้แก่ทรัพย์สินของพระศาสนาซึ่งไม่ใช่ของวัดใดวัดหนึ่งนะครับกับศาสนสมบัติของวัดได้แก่ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่งนะครับการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนานะครับเพื่อการนี้ถือว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเจ้าของศาสนสมบัติกลางด้วยทีนี้การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดเนี่ยนะครับก็เป็นตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนะครับซึ่งก็อันนี้ในการดูแลรักษาศาสนสมบัติเนี่ยของวัดเนี่ยก็อยู่ในหน้าที่ดูแลนะครับของเจ้าอาวาสนะครับทีพอดูความดูแลเจ้าอาวาสเนี่ยถ้าเจ้าวาดเนี่ยนะครับไปเบียดบังไปยักยอกเนี่ยนะครับคุณแหม่มก็เคยได้ยินข่าวนะครับวัดรอเรือเนี่ยนะครับวัดรอเรือเนี่ยนะครับวัดอะไรขิงเนี่ยนะครับก็มีเกิดเหตุลักษณะทำนองเดียวกันนะครับแล้วก็ถูกฟ้องที่ศาลอาญาทุจริตนะครับทีเนี้ยก็มีแนวที่ศาลฎีกาพิพากษาวิจัยไว้นะครับและก็คดีของสมีฤทธิ์นะครับของวัดไร่นะครับที่ศาลพิพากษาไปแล้วผมก็จะนำเสนอให้เป็นแฟนรายการนะครับเป็นประเด็นกระชับนะครับเราไปเกี่ยวข้องรู้เห็นอะไรขึ้นมาก็จะหยิบยกขึ้นมาก็เรียกว่าอธิบายอภิปรายได้นะครับตัวอย่าง

นี้ยศาลฎีกาเคยตัดสินไว้เมื่อปี17นะครับบอกว่ามาตั้งนานแล้วนะเพราะพรบคณะสงฆ์มีมาตั้งแต่นะครับ2105เขาบอกว่าเจ้าว่าเป็นเจ้างานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1/16ซึ่งตามพรบคณะสงฆ์พ.ศ. 2505มาตรา45บัญญัติให้เจ้าว่าเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานะครับนั้นใจความว่าให้ถือว่า

0: ภาพนะครับไม่ใช่เจ้างานโดยทั่วไปนะโดยสภาพแต่เป็นเจ้างานที่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะว่าให้มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานนะครับมันจะต่างกับพวกข้าราชการทั่วไปนะครับอันนี้ถูกกฎหมายบัญญัติขึ้นมาทีนี้บางคนไม่รู้ว่าตนเองเป็นเจ้างานนะครับพอไปเบียดบังยักยอกทรัพย์นะครับของวัดรู้ไหมว่าโทษเนี่ยมันจะต่างกับบุคคลธรรมดานะครับบุคคลธรรมดายักยอกทรัพย์สินผู้อื่นเนี่ยโทษจำคุกก็ไม่เกิน3ปีนะครับแต่เมื่อเป็นเจ้าว่าซึ่งเป็นเจ้าพนักงานนะครับในประมวลกฎหมายอาญามาตรา147เนี่ยนะครับก็บอกว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานนะอันนี้เจ้าวาดหรือวิทยาวัจกรเนี่ยก็ถือเป็นเจ้างานตามกฎหมายอาญาแล้วนะครับของมาตรา147บอกว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อจัดทำมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดนะมีหน้าที่รักษาทรัพย์เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของผู้อื่นโดยทุจริตนะครับหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสียต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 400,000 บาทนะครับแต่รูปคนธรรมดาเนี่ยนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ผมบัญญัติว่าผู้ใดครอบครองทรัพย์แต่ต้องครอบครองทรัพย์นะครับคนธรรมดาซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยนะครับเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตผู้นั้นกระทำผิดฐานยักยอกทรัพย์ระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะครับดังนั้นการเป็นเจ้าวาดเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพระในระดับชั้นปกครองเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับท่านใดที่เป็นเจ้าวาดวัดอยู่หรือว่าเหนือขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกอยู่ระดับชั้นปกครองเนี่ยเพราะพระเนี่ยนะถ้าตามประมวลคณะสงฆ์เนี่ยนะครับมันมีคณะสงฆ์นะครับพระราชาคณะสมเด็จพระราชาคณะเนี่ยคือตั้งแต่ระดับชั้นปกครองขึ้นไปเนี่ยนะครับถ้าไปกระทำการทุจริตเข้ากรณีนี้เลยแต่ถ้าเป็นพระลูกวัดเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นเจ้างานนะครับไปเบียดบังยักยอกทรัพย์ของวัดเนี่ยก็เหมือนกับเป็นคนธรรมดายักยอกทรัพย์เท่านั้นเองนะครับซึ่งต่างกันนะคือคนพระที่มีตำแหน่งชั้นปกครองกับพระที่ไม่มีตำแหน่งหรืออยู่ต่ำกว่าเนี่ยนะครับเมื่อกระทำผิดเบียดบังทรัพย์ของวัดเนี่ยผลทางกฎหมายเนี่ยโทษเนี่ยมันร้ายแรงที่แตกต่างกันนะครับซึ่งเจ้าวาดวัดรอขอนะครับคุณแม่มนะครับที่ว่า
1: วันไล่ขิงเนี่ยนะคะ
0: นะครับก็ถูกฟ้องในศาลอาญาทุจริตภาค6เนี่ยได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดนะครับเมื่อปี62เนี่ยคล้ายๆตรงนี้นะก็บอกว่าวัดรอเป็นผู้จ่ายเป็นนิติบุคคลขณะเกิดเหตุจำเลยดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดย่อมมีหน้าที่บำรุงรักษาวัดจัดกิจการและสถานะสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดีจึงเป็นเจ้างานตามประมวลกฎหมายอาญานะครับตามระเบียบคณะ2505มาตรา37เว็บ1และมาตรา45เมื่อจะไปสั่งให้นายปอและนายนอหรือพระนอร่วมกันเบิกถอนเงินจากบัญชีของวัดรอผู้สายเพื่อจำเลยและนายปอนำไปใช้ส่วนตัวซึ่งไม่ใช่เงินที่ประชาชนถวายแก่จำเลยนะมีความหมายตรงนี้อยู่นะตามคำตัดสินว่าซึ่งไม่ใช่เงินที่ประชาชนถวายแก่จำเลยย่อมทำให้วัดรอรับความเสียหายจำเลยซึ่งเป็นเจ้างานและมีอำนาจหน้าที่ของเมย์ดังกล่าวถือได้ว่ามีหน้าที่จัดทำรักษาทรัพย์ใดของวัดรอผู้สายการทำของเมย์ที่เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนเองหรือผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นไปจึงเป็นความผิดนะตามที่ไอการยื่นฟ้องไปนะครับโดยชัดเจนแต่ว่าที่ศาลตัดสินเนี่ยนะครับชี้อยู่นะถ้าเป็นประเด็นบอกว่านี่ใช่เงินที่ประชาชนถวายแก่จำเลย ก็แปลความว่าถ้าดูตามคำวิจัยนี้นะครับถ้าประชาชนนะครับอุทิศถวายในบริจาคนะครับหรือทำบุญให้กับวัดเนี่ยไม่ว่าตู้ไหนนะครับตู
1: ้
0: ค่าน้ำค่าไฟค่ารักษาพยาบาลพระอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งเป็นทรัพย์สินของวัดเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของวัดแต่ถ้า พี่น้องประชาชน

0: ทานะเฉพาะให้เป็นการเฉพาะตัวแก่เจ้าวาดองค์นั้นนะครับรูปนั้นนะครับไปกิจนิมนต์ที่นั่นที่นี่เขาให้มาให้เป็นการศรัทธาส่วนตัวเนี่ย ไม่ได้เจตนาให้เป็นสารสมบัติของวัดเนี่ยก็ไม่เป็นความผิดตรงนี้ทีนี้ประเด็นนี้ผมเข้าใจว่าทางฝ่ายทิศเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: อะไรนะสมี
1: สมีโชติค่ะ
0: ผมคิดว่าเขาต้องต่อสู้เรื่องทรัพย์สินเนี่ยเรื่องคดีอาญานะครับว่าเขาไม่ได้เบียดบังหรือว่ายักยอกทรัพย์สินซึ่งเป็นของวัดนะครับวัดทอก็แล้วกันนะครับนี่เป็นข่าวเลยนะครับก็เรียนรู้สึกเขาจะปฏิเสธเขาน่าจะสู้ประเด็นนี้นะครับคุณแม
1: ่เขาปฏิเสธอาจารย
0: ์เขาอาจจะบอกว่าเขาทำเรื่องเป็นเรื่องกิจการส่วนตัวของเขาอาจจะทำเครื่องรางของขลังหรือพระรุ่นนั้นเหรียญรุ่นนั้นรุ่นนี้นะครับแต่ว่าต้องดูไว้ดีว่าเป็นการแอบอ้างชื่อวัดหรือทำเป็นการส่วนตัวนะครับเพราะว่าเวลามีการจ่ายเงินจ่ายทองเหมือนมีคนไปเช่าเนี
1: ่
0: ยแต่ส่วนใหญ่เขาก็ตั้งอยู่ในวัดนะที่หลายๆวัดที่เราไปนะครับไปกราบพระกราบอะไรแล้วเราก็เช่านะครับพระองค์เล็กองค์ใหญ่มาเนี่ยนะครับมีทั้งพระบูชาพระห้อยคอตรงเนี้ยนะครับเขาก็ออกใบเสร็จในนามวัดแต่อันนี้คดีเนี้ยเราไม่รู้ว่าในนามอันไหนนะครับเพราะว่ายอดมันเยอะมากทั้ง720ล้านเนี่ยนะครับมันเยอะมากๆซึ่งเงินวัดจะได้มากขนาดนี้หรือไม่ก็ต้องนำสืบพิสูจน์กันเหมือนกันนะคุณแม่นะครับ
1: เขาทำเป็นมูลนิธิค่ะอาจารย์คะเขาตั้งมูลนิธิเขาทำลักษณะเดียวกับวัดพระบาทน้ำพุอะค่ะแนวมาแนวเดียวกันเลยค่ะพอตั้งเป็นมูลนิธิปั๊บเนี่ยมันจะเข้าเป็นของเป็นเงินมูลนิธิอะค่ะอาจารย์คะเงินก็เลยไม่เข้าวัดและยังมีใบอนุโมทนานะคะปลอมอีกค่ะอาจารย
0: ์ไม่รู้ในนามมูลจริงๆก็บอกว่าพอมีข่าววัดพระพุทธบาทเขาเลยได้คือก็เห็นแนวทางตรงนั้นวัดนี้ก็เลยเขาก็เลยเอาตรงนั้นมาทำในรูปแบบของเขาว่าไปล้อเลียนแบบมาน่ะนะครับแต่สุดท้ายก็ผมว่าก็ไม่น่ารอดเหมือนกันนะครับเพราะถ้าเป็นของเขาบริจาคหรือว่าทำบุญให้กับวัดแล้วคุณไปแยกเป็นมูลนิธิเพราะว่าเขาบอกว่าพอมูลนิธิก็ต้องขี่ปีถึงออกไปอนุโมทนาบัตรได้อะต้อง3ปีแล้วสร้างมา3ปีแล้ว
1: ค่ะเพราะว่าแหม่มเคยไปอยู่องค์กรนึงมาแล้วองค์กรนั้นน่ะกว่าจะตั้งมูลนิธิขึ้นมาได้อะค่ะโดยผ่านเนี่ยกระทรวงอ่ะนะต้องมีการขออนุญาตค่ะอาจารย์ใช้เวลา3ปีค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ใช่นะครับทีนี้ผมก็ใจว่าในทางอาญาเนี่ยเขาต้องต่อสู้ประเด็นนี้แต่ในทางเรื่องผิดพระธรรมวินัยเนี่ยนะครับไอ้นั้นชัดเจนนะครับเขาก็ยอมสละนะครับก็ยอมลาสิกขานะครับก็พยานหลักฐานชัดแต่นั้นมันไม่มีโทษไม่เกี่ยวข้องเรื่องทรัพย์สินนะครับที่ประเด็นที่คุณแหม่มถามเนี่ยนะครับว่า
1: ของกลางค่ะอาจารย
0: ์โต๊ะกลมโต๊ะกลางเนี่ยนะครับเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการทำผิดหรือได้มาจากการทำผิดหรือเปล่านะครับเพราะว่าไอ้เรื่องเบียดบังยักยอกเงินวัดเนี่ยนะครับกับเรื่องการเสพเมถุนนะครับหรือว่าอารัชชีกับศรีกาเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องทางคณะสงฆ์เป็นเรื่องทางพระธรรมวินัยเนี่ยนะครับก็อีกเรื่องแต่จริงๆเท่าที่ผมติดตามข่าวดูเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเอาไปเป็นไม่ได้ลงเป็นทรัพย์ของกลางในคดีอะไรเลยนะครับแต่ว่าเหมือนเป็นทางวัดถือว่าเป็นของไม่ประ
1: มงคลนะคะ
0: ครับมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่อยากจะให้อยู่ที่วัดแต่ว่าจริงๆเนี่ยตามระเบียบต่างๆก็บอกว่ามันเรื่องทรัพย์ก็เป็นไม่รู้เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของทิศ
1: ก็มีใช่ไ
0: หมหรือว่าซื้อมาหรือเป็นทรัพย์สินของวัดนะครับแต่ถ้าเป็นทรัพย์สินของวัดเนี่ยวิธีการจำหน่ายจ่ายโอนก็ต้องไปในรูปแบบหนึ่งถ้าอยู่ๆเอาไปขายไปเลยไหมได้ข่าวว่าเขาจะประมูลกันนะคุณแม่
1: ค่ะ
0: ไม่รู้ใครจะมูลนะครับเพราะว่าคือตั้งใช้ทั้ง

0: เขาเรียกว่าใช้ทั้งก็เรียกจะเรียกว่าฉันไม่ได้แล้วนะถ้าอย่างนี้นะครับน่าจะเขาเรียกว่าคือเหมือนจริงๆอ่ะเขาหมดสภาพความเป็นพระเนี่ยนะครับตั้งแต่เขาเสพเมถุนกับไอ้ศรีกานี่แล้วนะครับแม้จะห่มจีวรอะไรฉกจีวรอะไรขึ้นมาจะบงขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้อยู่ในคาบของจริงๆบอกว่าไม่อยู่ในคาบของพระแล้วนะครับแต่ว่าอาศัยผ้าเหลืองนะครับทำหาได้ทำหากินอยู่นะครับแต่ว่าคือถ้าเราวิเคราะห์ไอ้ลึกไปอะคุณแม่พระองค์นี้อายุ66นะแต่ว่าอาหารการกินเนี่ยถ้าเรารู้ไปกินของดีๆทั้งนั้นบำรุงร่างกายสุขภาพ66ก็ยังเขาเรียกว่าเหนือดวงจริงๆนะครับ แกยังเขาเรียกว่าเทียบเหรียญเหนือดวงแกเลยนะเป็นแกตัวแกเองเป็นของขังนะยังแรงอยู่นะครับยังแรงแทงทะลุก็บอกแม่จะยุกมากไอ้นี่คุณแม่บอกว่าไอ้ตรงนี้เป็นข้ออาถรรพ์ร่างกายหรือเปล่าใช่ไหมถ้าทำร่างกายแล้วใช้โต๊ะเนี่ยนะครับโต๊ะเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำผิดเป็นเครื่องไม้เครื่องมือพอได้นะถ้าเรื่องทำร่างกายนะอาจจะมีคราบเลือดต่างๆเนี่ยต้องเอาไปใช้เป็นหลักฐานนะในการพิสูจน์ว่าถูกแทงตรงนั้นเลือดไหลมีคราบเลือดต้องไปพิสูจน์ DNA กันหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ถือเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีความนะครับแต่สำหรับเรื่องนี้หรือคดีนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับคดีความคืออนุมาตรา147เรื่องเบียดบังยักยอกทรัพย์สินของวัดเนี่ยนะครับไม่เกี่ยวข้องกับข้อหานะครับเขาเรียกทำร้ายร่างกายให้เกิดอันตรายแก่กายอย่างสาหัสนะครับไม่น่าจะใช่นะครับแต่ว่า
1: อาจารย์มันมีข้อถกเถียงอะค่ะว่าแหมมันสามารถหยุดจิตได้ทันทีทันควันเนี่ยมันจะยังไงแล้วที่สำคัญเงินนะคะมีการโยกไปที่ลูกของผู้หญิงซึ่งไม่ใช่ลูกของสมีนะคะสมีเนี่ยเขามีภรรยาเดิมมาก่อนแล้วก็เลิกรากันไปแล้วแล้วก็มาเนี่ยติดชึ้งกับผู้หญิงคนนี้แบบนี้ค่ะ
0: คือ
1: มัน
0: ต้องมาแล้วก็ไปโอนต่อก
1: ็
0: อาจจะคนที่สามเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องรับของโจรได้ก็ได้นะครับเมียผิดแต่ว่าคนนั้นเนี่ยรับไว้ต้องรู้อยู่ว่าทรัพย์สินนั้นได้มาที่ตัวเองได้มาเป็นทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทำผิดอาญาดังกล่าวนะครับก็ถือว่าผิดฐานยักยอกเนี่ยก็เกี่ยวข้องทำนองเดียวกับลักทรัพย์นะครับลักทรัพย์ยักยอกวันนี้นะครับช่อโกงเนี่ยแล้วใครไปรับช่วงต่อแล้วรู้แล้วว่าทรัพย์สินนี้ได้มาด้วยความผิดลักษณะดังกล่าวเนี่ยนะครับแล้วยังไปรับนะครับไว้จำเพื่อจำหน่ายจ่ายโอนไปพักไว้เนี่ยก็เข้าข่ายเรื่องรับของโจรอยู่นะครับแต่ว่าเด็กหรือว่าลูกบุตรที่รับโอนไว้เขาคิดว่าเป็นธุรกิจที่แม่ได้มาโดยชอบก็ได้ถ้าโอนจากแม่ก็ไปนะแต่จะโอนจากบัญชีพระเลยเนี่ยก็น่าสงสัยอยู่แต่ก็บัญชีพระก็อาจจะคิดว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพระก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ไปจากบัญชีของวัดอย่างสมีไร่ขิงเนี่ยนะครับอันนู้นเรียกเบียดบังคือโอนจากบัญชีของวัดเลยนะครับอันนั้นชัดเจนนะครับแต่กรณีนี้ก็ยังเป็นประเด็นหรือเป็นช่องทางที่เขายังอาจจะใช้ในการต่อสู้คดีได้อยู่ถ้ามันมีบัญชีของวัดแยกต่างหากนะครับมีรายรับรายจ่ายเป็นรายเดือนที่ชัดเจนมีเขาเรียกว่าอะไรเอรันยิกของวัดหรือว่าคนที่ทำหน้าที่ฝ่ายบัญชีของวัดเนี่ยคอยดูแลคอยทำงบการเงินต่างๆอยู่เนี่ยซึ่งแยกชัดเจนจากเงินส่วนตัวของเขาที่เขาไปทำมาได้มาระหว่างที่เขาเป็นพระเนี่ยนะครับเขาลงทุนทำนู่นนี่แยกชัดเจนซึ่งเป็นเรื่องที่ก็ต้องพิจารณาแต่ว่าอาศัยนะครับอาศัยวัดทุกอย่างทำโดยใช้ชื่อวัดเนี่ยนะครับแม้จะมีเขาเรียกว่าคารวาสมาร่วมลงทุนลักษณะเป็นพุทธพาณิชย์อะไรที่เขาร่วมทำหลายๆที่นะครับก็ต้องดูเจตนารมณ์ว่าเขาทำผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยนะครับวัดครึ่งกรรมการครึ่งแต่นี่มันวัดครึ่งหรือว่าตัวที่คารวะที่ไปร่วมทำเนี่ยนะครับคนละครึ่งเนี่ยก็ต้องดูว่า

0: อาศัยเพราะการทำลักษณะนี้ก็คือเหมือนจัดกิจกรรมกิจการต่างๆเพื่อทำนุบำรุงนะครับรักษาวัดหรือว่าสร้างฐานสมบัติของวัดขึ้นมานะเหมือนว่าคือใช้ชื่อวัดใช้ชื่อเจ้าวาดเนี่ยนะครับไประดมมาเพื่อประโยชน์ของกิจการของวัดเนี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องแยกต้องคู่กันจำเลยต้องแยกส่วนชัดเจนออกไปทางวัดก็ต้องพยายามที่จะสืบนำสืบว่ามันเป็นกิจการและทรัพย์สินที่ได้มาเป็นสมบัติของวัดหรือไม่นะครับซึ่งมันอยู่ที่ว่าทางวัดเนี่ยซึ่งคนที่รู้เห็นประจักษ์พยานหรือเกี่ยวข้องมาก่อนเนี่ยก็ต้องไปให้การเป็นพยานกับเจ้าที่ตำรวจและต้องไปเป็นพยานที่ศาลเพื่อจะชี้ชัดนะว่าไอ้เงินนี้นะครับที่ได้มาเนี่ยไอ้720ล้านที่ว่าที่มาอยู่ในความครอบครองของสมีท่านเนี้ยแล้วก็กับศรีกาท่านเนี้ยนะครับเป็นเงินที่จากกิจการจากการจัดกิจการในนามวัดซึ่งถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของวัดหรือไม่นี่ก็ต้องตกเถียงกันนะครับต้องไปพิสูจน์กันต้องไปต่อสู้กัน
1: ยากไหมคะจะดูตั้งหลักมาดีไม่สะทกสะท้านเลยค่ะ
0: ผมว่าเขาก็วางแผนนะเขาวางแผนเขาตั้งมูลนิธิแยกเหมือนแยกส่วนจากวัดออกมาเลยแต่จริงๆอาจจะเป็นการทำสร้างนิติกรรมมาเลยอำพรางขึ้นมาเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อดึงเงินวัดเนี่ยมาเข้ามูลนิธิมาเข้าส่วนตัวเนี่ยมันเริ่มต้นว่าตอนจัดกิจกรรมอ่ะกิจการต่างๆเนี่ยต้องนำสืบให้เห็นว่าทำในนามวัดพอทำในนามวัดเนี่ยแต่ว่าแม้จะมีเอกชนหรือคฤหัสถ์ไปลงทุนก็จริงแต่ว่ามันเหมือนว่าทำในนามกับวัดวัดก็โดยเจ้าอาวาสองค์นี้นะครับก็น่าจะรับฟังได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวต้องเป็นของวัดนะครับเพราะว่าตอนนั้นแยกตนไม่ออกเพราะในนามเจ้าวาดผมชีวงยังไม่ได้ทำในนามเอกชนเนี่ยมันจะรับคนปนกันอย่างนี้แยกไม่ออกเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นของวัดนะครับมันไม่ง่ายแต่ว่าก็ต้องเป็นช่องทางเพราะถ้าเขาไม่สู้ก็จบนะครับจบคือทั้งทรัพย์สินทั้งเสรีภาพก็จบไปนะครับรับสาภาพเนี่ยเพราะว่าโทษจำคุกอะสูงถึง20ปีหรือตลอดชีวิตแล้วถ้าเงินเยอะๆขนาดนี้ผมว่าศาลน่าจะเต็มแม็กอะนะครับแล้วก็มันเป็นผลร้ายทำลายศาสนาทำให้ศาสนาเสื่อมได้ด้วยนะก็ผมว่าถือเป็นเรื่องอุกอาจร้ายแรงที่ศาลน่าจะให้เข็ดหลาบอะนะครับ
1: ค่ะเต็มแม็กแน่ค่ะอาจารย์เพราะว่าผู้หญิงคนนี้สีกาเนี่ยสีกาเอเนี่ยไม่ได้มีตำหนีคนเดียวเขาลือกันนะอาจารย์นะไม่รู้จะสืบถึงหรือเปล่าตำรวจเนี่ยนะคะเพราะว่าเขามีพระอีกรูปหนึ่งอยู่ทางภาคเหนืออาจารย์แต่แบบนี้
0: เชื่อมโยงได
1: ้พักทั้งคู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ตะนายวินัยหงเมฆค่ะ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บพุ่งชูนสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มี

0: ซียมเพียว
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17/69A
2: ไอ้เจ๊งกินไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮฟพุ่งฉุนสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
6: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
5: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
6: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
7: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลง

0: ุลา69
1: โหลดเลย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณอนุทินเห็นคำสั่งเปิดเผยข้อมูลสาธารณะแล้วทุกหน่วยงานจะต้องไม่มีช่องว่างหรือข้อยกเว้นต้องโปร่งใสเจตนารมณ์ที่สุจริตยันตัวเองเปิดเผยทุกเรื่องไม่มีปกปิดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามคำสั่งกำหนดให้ทุกหน่วยงานของกทม.ต้องเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต่อประชาชนโดยยึดหลักเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้นจะมีการนำมาปรับใช้กับภาครัฐในกระทรวงต่างๆหรือไม่ว่ามีกฎหมายอยู่แล้วตนยังไม่ได้เห็นแต่เห็นจากข่าวเมื่อเช้าว่าเป็นเรื่องของกทม.แต่ความจริงมีกฎหมายเรื่องข้อมูลรัฐอยู่แล้วตนพยายามจะบอกทุกหน่วยงานจะต้องไม่พยายามหาข้อยกเว้นหรือช่องว่างถ้าทำด้วยความโปร่งใสด้วยเจตนารมณ์ที่สุจริตไม่เห็นต้องมีอะไรที่ต้องปิดบังอย่างตนก็ไม่มีปัญหาตนเปิดเผยทุกเรื่องไม่มีอะไรปกปิดขอข้อมูลอะไรก็ให้หมดส่วนจะนำหลักดังกล่าวมาปรับใช้กับรัฐบาลหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ามันเป็นอยู่แล้วถ้าใครไม่ยอมเปิดเผยก็เสี่ยงที่จะถูกฟ้องคนที่เป็นผู้บริหารหน่วยงานก็ต้องดูกฎหมายให้ดีกกต.คุมเข้มมันลงมติหัวสว14กันยายนเตรียมกำลังตำรวจ1กองร้อยรับมือมวลชนค่าแถลงผลเย็นวันเดียวกันแต่ไม่เปิดเผยคะแนนชื่อคนผิดในการประชุมกกต.เพื่อลงมติคดีหัวสวในวันจันทร์ที่14กันยายนโดยจะเริ่มประชุมเพื่อพิจารณาในเวลา10นาฬิกาซึ่งมีรายงานว่าเมื่อเริ่มการประชุมกกต.แต่ละคนจะส่งใบลงมติของตนเองที่มีต่อผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนใน7ข้อกล่าวหาโดยใบลงมติดังกล่าวกกต.แต่ละคนได้รับไปตั้งแต่การประชุมเมื่อครั้งจบการรับฟังข้อเท็จจริงในสำนวนเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาจากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักการประชุมจะรวบรวมผลการลงมติและขานมติซึ่งเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมากกต.ได้ประชุมทำความเข้าใจเรื่องการลงมติดังกล่าวแล้วสำหรับผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ทั้ง229คนแบ่งเป็นสว.ชุดปัจจุบัน138คนรัฐมนตรีส.ส.และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย21คนเครือข่ายพรรคภูมิใจไทย20คนสว.สำรองและผู้สมัครสว.50คนทั้งนี้หลังกกต.มีมติแล้วจะเป็นขั้นตอนของสำนักงานซึ่งจะต้องมีการรวบรวมความเห็นของกรรมการแต่ละคนที่เป็นเสียงข้างมากหรือเป็นมติเอกฉันท์มาจัดทำเป็นคำวินิจฉัยโดยตามกฎหมายจะต้องดำเนินการจัดทำคำวินิจฉัยให้เสร็จภายใน60วันกรณีหากเป็นมติให้ส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจะใช้เวลาในการจัดทำคำร้อง60วันเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามพบว่าสำนักงานเตรียมเรื่องการแถลงผลการประชุมไว้ในเย็นวันเดียวกันโดยจะเปิดให้สื่อมวลชนลงทะเบียนวันอาทิตย์ที่13กันยายนและมีความเป็นไปได้สูงที่การแถลงจะไม่มีการระบุจำนวนเสียงกกต.ที่ลงมติว่าเป็นเท่าใดใครเป็นเสียงข้างมากหรือเสียงข้างน้อยรวมถึงจะไม่มีการระบุรายชื่อผู้ที่ถูกกล่าวหากรณีที่กกต.มีมติส่งศาลฎีกาพิจารณาแต่จะเป็นการระบุจำนวนคนเท่านั้นโดยความชัดเจนให้รอคำวินิจฉัยและคำสั่งรับฟ้องของศาลฎีกาเป็นหลักนอกจากนี้สำนักงานประเมินว่าอาจมีกลุ่มมวลชนต่างๆมาเกาะติดการลงมติและทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ตั้งแต่เช้าจึงเตรียมมาตรการปลอดภัยประสานกองบังคับการตำรวจนครบาล2และตำรวจสน.ทุ่ง2ห้องขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อย1กอง

0: ร้อยรวมทั้งกันพื้นที่สื่อมวลชนและประชาชนอยู่บริเวณภายนอกสำนักงานจนกว่าจะถึงเวลาใกล้แถลงข่าวจึงจะเปิดให้สื่อมวลชนเท่านั้นเข้าพื้นที่เพื่อรับฟังการแถลงข่าวทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: ซีรีสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
3: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใด
4: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถัง
4: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
4: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้

0: หน้านั้นไอ้หนุ่มสุพรรณคุณเสรีรุ่งสว่างนะคะท่านผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆช่วงนี้เป็นช่วงของภาษากฎหมายค่ำคืนนี้เป็น EP ที่37ประเด็นที่อาจารย์จะอธิบายนะคะเป็นเรื่องของปัญหาข้อกฎหมายในสาระสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับปล่อยชั่วคราวอาจารย์คะปล่อยถาวรกับปล่อยชั่วคราวมันเป็นยังไงคะ
1: ปล่อยชั่วคราวก็ไม่ใช่ปล่อยเด็ดขาดถาวรนะครับ ครับคือจริงๆเป็นคำในภาษากฎหมายนะครับสำหรับผู้ต้องหาหรือจำเลยนะครับระหว่างที่ถูกจับกุมเนี่ยนะครับก็อาจจะใช้สิทธิ์ขอต่อพนักงานสอบสวนพนักงานในการหรือศาลนะครับขอที่จริงก็คือประกันตัวนะครับก็คือขอปล่อยมาชั่วคราวมาต่อสู้คดีระหว่างที่คดีนะครับถูกในชั้นสอบสวนซึ่งชั้นสอบสวนก็มีพนักงานสอบสวนหรืออัยการกับในชั้นศาลชั้นศาลก็คือจำเลยแล้วนะแต่ก่อนฟ้องศาลเรียกว่าผู้ต้องหานะครับซึ่งไอ้หลักการตรงนี้หรือเรื่องราวตรงนี้ที่ผมนำมาอธิบายนำเสนอคืนนี้ก็อันสืบเนื่องมาจากนะครับคดีของสมีนะครับทิชโชตนะครับกับอะไรมาดามอะไรนะสีกา
0: เอค่ะ
1: นะครับไม่รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยในหลักการเนี่ยนะครับหลักการปล่อยชั่วคราวหรือการประกันตัวนะครับเป็นเรื่องเขาเรียกการที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยนะครับขอออกจากการถูกคุมขังเนี่ยระหว่างการสอบสวนการพิจารณานะครับโดยเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวเนี่ยนะครับก็คือถ้าในชั้นพนักงานสอบสวนเรื่องนี้อยู่ชั้นสอบสวนนะครับขอประกันตัวเพื่อมาพบพนักงานสอบสวนตามนัดหรือมาศาลตามนัดแต่กรณีก็ฝากขังต่อศาลแล้วเนี่ยก็คือเป็นการขอปล่อยชั่วคราวโดยยื่นคำร้องกับศาลนะครับแต่ยังอยู่ระหว่างสอบสวนนะแต่เนื่องจากว่าสอบสวนเอาผู้หาไปฝากขังท่านอำนาจขังอ่ะศาลออกหมายขังพอศาลออกหมายขังคือศาลออกหมายจับก่อนตำรวจจับมาเนี่ยจริงๆอ่ะเขาก็ขอประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนก็ได้นะครับหรือจะยื่นร้องขอประกันตัวหรือปล่อยชั่วคราวในชั้นศาลก็ได้แต่กรณีนี้ก็มายื่นคำร้องน่าจะยื่นร้องในชั้นศาลแล้วศาลไม่อนุมัตินะครับถ้าเกิดว่าศาลอนุมัติให้ปล่อยชั่วคราวเนี่ยเขาก็ต้องมีหน้าที่มาพบพนักงานสอบสวนตามนัดบางทีเขานัดมาสอบสวนหรือมาครบฝากขังเนี่ยเขาต้องมาศาลตามนัดที่มีการฝากขังนะครับซึ่งก็จะมีการขอปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีหลักประกันก็ได้หรือมีหลักประกันก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มาก็ถือว่าผิดสัญญาประกันถ้ามีหลักประกันก็อาจจะถูกลิฟหลักประกันนะครับหรือถ้าเป็นตัวเงินศาลจะปรับเป็นเงินไปเลยถ้าเป็นที่ดินก็อาจจะยึดขายทอดตลาดนะครับแต่ถ้าอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนเป็นผู้ให้ประกันเนี่ยแล้วถ้าเขาไม่มาเนี่ยไอ้นั้นมาสอบสวนจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลนะครับเพื่อที่จะรักษาให้บังคับเอากับนายประกันนะครับซึ่งแนวความคิดเรื่องการปล่อยชั่วคราวเนี่ยนะครับก็มันสืบเนื่องมาจากหลักการหรือระบบในการพิจารณาคดีอาญาโดยทั่วไปนะครับที่คุณแหม่มได้ยินบ่อยๆว่าจำเลยได้รับข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับซึ่งเป็นหลักสากลในทุกๆประเทศนะครับคุณแหม่มว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยบริสุทธิ์นะครับก็คือจำเลยยังไม่มีความผิดฉะนั้นจะปฏิบัติต่อจำเลยหรือผู้ต้องหาเสมือนหนึ่งว่าเขามีความผิดแล้วเนี่ยไม่ได้นะครับฉะนั้นหลักการปล่อยชั่วคราวเป็นหลักการประกันสิทธิเสรีภาพให้ผู้ต้องหาเนี่ยให้เข้าหลักกฎหมายดังกล่าวนะครับเนื่องจากว่าในคดีอาญาเนี่ยภาระพิสูจน์เนี่ยตกอยู่แก่ผู้กล่าวหาคือเจ้าที่รัฐซึ่งจะต้องพิสูจน์ความจริงให้ปรากฏขณะที่ยังพิสูจน์ไม่ได้นะขณะที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ตอนนี้ถือว่ายังพิสูจน์ไม่ได้ 100% นะผู้ต้องหาจำเลยก็อยู่ในฐานะยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับสมีโชติใช่ไหมก็ยังพิสูจน์นะครับ
0: ค่ะ
1: กาเอก็

เก๋หรือเก๋มันว่าก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยรัฐหรือเจ้าที่รัฐใจบัตรต่อเขาอย่างผู้กระทำผิดยังไม่ได้นะครับอันการคุมขังไว้วางพิจารณาคดีมันต้องกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาจำเลยนะฮะโดยที่ยังไม่ทราบผลนะครับสุดท้ายว่าจะผิดไม่ผิดนะครับดังนั้นจำเลยจึงมีสิทธิ์ที่จะรับความคุ้มครองตามหลักสากลนะครับซึ่งเรื่องนี้มันมีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับประจำในปศ2560นะในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของมวลชนชาวไทยนะครับในมาตรา29ก็บอกว่าบุคคลไม่ต้องรับโทษทางอาญานะครับคือตอนนี้สมีกับศรีกาเนี่ยต้องบอกว่าไม่ต้องรับโทษทางอาญาเว้นแต่ได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำนั้นเป็นความผิดนะครับก็หมายถึงว่าต้องมีกฎหมายบัญญัติแล้วก็ทำผิดและกำหนดโทษไว้และโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นจะหนักกว่าโทษที่บัญญัติไว้กฎหมายที่ใช้อยู่ขณะทำผิดไม่ได้บางกรณีขณะทำผิดโทษ10ปีนะครับแต่เวลาวันที่จะตัดสินโทษเขาแก้การเป็น20ปีไอ้อย่างเนี้ยจะเอากฎหมายย้อนหลังเป็นโทษเขาไปลงโทษเขา20ปีไม่ได้นะครับแล้วก็รัฐธรรมนูญวรรค2เนี่ยมาตรา29บอกว่าในคดีอาญาไอ้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดนะครับคือยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่และก่อนมีคำพิพากษาถึงสุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำผิดนั้นน่ะใช้บัตรต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำผิดไม่ได้นะครับการควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจำเลยให้กระทำผิดให้กระทำได้เพียงเท่าจำเป็นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้หลบหนีนะครับในคดีอาญาจะบังคับให้บุคคลให้การเป็นไปปักต่อตนเองไม่ได้นะครับคำขอประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาต้องรับการพิจารณาและเรียกหลักประกันนะครับจนเกินควรแก่นี้ไม่ได้นะครับการไม่ให้ประกันต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติที่จริงการให้ประกันเป็นหลักการไม่ให้ประกันเนี่ยเป็นข้อยกเว้นนะครับทีนี้ที่ผมจะสกัดเอาแก่นสำคัญเนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อปี2562นะครับคุณแหม่มได้มีการแก้ไขบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับที่34พ.ศ.2562เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยบางทีนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะไม่รับทราบว่ากฎหมายนี้มันแก้ไขมีการยืดหยุ่นนะครับเพื่อไม่เป็นภาระแก่ผู้ต้องหาหรือพี่น้องประชาชนนะครับที่จะต้องใช้สิทธิ์ในการปล่อยชั่วคราวหรือว่าประกันตัวเนี่ยนะครับนะซึ่งเดิมเนี่ยนะครับกฎหมายเดิมมันจะว่าในคดีอัตราโทษจำคุกเกิน5ปีผู้ถูกปล่อยชั่วคราวผู้ถูกปล่อยชั่วคราวต้องมีประกันและจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ได้นะครับคือก่อนปี60เนี่ยกฎหมายบัญญัติโทษจำคุกไว้อย่างสูงเกิน5ปีขึ้นไปเนี่ยต้องมีประกันคือหมายถึงต้องมีการทำสัญญาประกันและจะมีหลักประกันด้วยหรือไม่ก็คืออย่างน้อยเนี่ยต้องมีสัญญาประกันแต่จะมีหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้แต่ต่อมานะครับได้มีการแก้ไขกฎหมายเนี่ยวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยในมาตรา110นะครับเป็นใหม่ว่าเป็นอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน10ปีนะครับคือต้องเกิน10ปีอ่ะผู้ปล่อยชั่วคราวเนี่ยถึงจะต้องมีหลักประกันนั้นถ้าต่ำกว่า10ปีเนี่ยถ้าต่ำกว่า10ปีเนี่ยอาจจะไม่ต้องทำสัญญาประกันก็ได้อาจจะใช้วิธีการสาบานตัวนะครับก็ได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้หลักการตรงนี้นะบางทีบางกรณีเนี่ยถ้าเราก็เรียกว่ายากจนขั้นแค้นไม่มีหลักประกันเนี่ยไม่มีบุคคลมาประกันเนี่ยถ้าโทษจำถ้าเราดูโทษจำคุกเราเนี่ยนะครับไม่เกิน10ปีเราอาจจะยื่นคำร้องต่อศาลเนี่ยขอปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องมีประกันและไม่ต้องมีหลักประกันนะครับโดยใช้วิธีสาบานตนเนี่ยก็ได้นะครับซึ่งจะเห็นว่ากฎหมายเนี่ยได้แก้ไขยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ไม่สร้างภาระให้กับพี่น้องประชาชนที่ตกเป็นผู้

ต้องหาหรือญาติพี่น้องที่เป็นผู้ประกันนะครับก็คือเป็นการเหมือนกับบรรเทาความเดือดร้อนจากหลักทรัพย์จากการหาหลักทรัพย์หรือหลักประกันเพราะว่าจริงๆเนี่ยหลักทรัพย์ที่ใช้ประกันตัวอาจจะเป็นที่ดินนะครับคือโฉนดที่ดินน.ต่อ3นะครับหรือบุคคลที่เป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งนะครับซีต่างๆเนี่ยทีสูงก็ประเมินหลักประกันได้

0: ได้มีบทบัญญัติตรงนี้ขึ้นมาถือว่าเป็นการลดทอนนะครับความเคร่งครัดตรงนี้ความเข้มข้นตรงนี้มานะครับก็แต่จริงๆก็คือถ้าผู้ต้องหาเนี่ยนะครับไม่ไปมีการจะหลบหนีหรือจะยุ่งเหยิงพยานหลักฐานเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะออกมาต่อสู้กันอย่างกรณีของสมีเนี่ยนะครับถ้าศีกาเนี่ยถ้าเขาได้รับการปล่อยชั่วคราวคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขามีโอกาสในการไปเสวยงานไปหลักฐานหรือเตรียมการต่อสู้คดีเนี่ยนะครับได้ดีกว่าไปอยู่ในเรือนจำนะเมื่อก่อนทนายคนหนึ่งนะครับก็ถูกจำกัดเสรีภาพไม่รับการประกันตัวเนี่ยก็ต่อสู้เขาเรียกรวบรวมหลักฐานเนี่ยค่อนข้างยากลำบากนะครับมากเลยนะครับคือเราทำทนายเราจะรู้เลยว่าถ้าผู้ต้องหาอยู่ในเรือนจำเนี่ยต้องถูกขักขังอยู่เนี่ยการหาพยานหลักฐานการเก็บข้อมูลการไปสอบข้อจริงเนี่ยจะยากมากโดยเฉพาะคดีที่นัดต่อเรื่องเนี่ยวันนี้สืบฝั่งโจทย์เสร็จพรุ่งนี้สืบจำเลยปรากฏว่าระหว่างต่อสู้คดีกับโจทย์อยู่เนี่ยแนวคดีพยานหลักฐานของโจทย์เปลี่ยนไปจากที่เราคาดหมายไว้เนี่ยทีนี้บางทีเราจะเปลี่ยนแนวในการสืบพยานหลักฐานหรือการต่อสู้คดีเนี่ยนะครับก็ทำได้ยากเพราะผู้ต้องหาเนี่ยต้องหรือจำเลยต้องกลับเรือนจำและมืดแล้วทนายก็กลับไปซักซ้อมเลยไม่ได้แต่ถ้าเขารับการปล่อยชั่วคราวอยู่นะครับเย็นวันนั้นเช้าค่ำคืนนั้นเนี่ยก็ไปยังวางรูปไปซักซ้อมไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมในวันรุ่งเช้าก็สามารถที่จะนำสืบพยานหลักฐานได้ดีกว่าดังนั้นการไม่รับการปล่อยชั่วคราวหรือจำกัดสิทธิ์ลักษณะเนี้ยมันกระทบต่อสิทธิเสรีภาพในการเกี่ยวเรื่องในการทำงานก็ดีในการแสวงพยานหลักฐานก็ดีเนี่ยกระทบอย่างแน่นอนนะครับซึ่งผู้ต้องหาที่ไม่รับการปล่อยชั่วคราวนะครับก็มีสิทธิ์จะยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลอุทธรณ์ได้อย่างกรณีของกรณีที่เกิดเหตุใหม่ๆนะครับก็มีสิทธิ์จะยื่นอุทธรณ์แต่ถ้าศาลอุทธรณ์ไม่ให้เนี่ยก็ถือว่าคำสั่งนี้ถึงที่สุดเราก็ยื่นฎีกาไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเขาสอบสวนในหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วไม่มีอะไรที่ไปยุ่งเหยิงหลักฐานไปข่มขู่อะไรไม่มีแล้วเนี่ยนะครับก็จะเหลือประเด็นเดียวว่าถ้าปล่อยไปจะหลบหนีหรือไม่นะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยเราก็อาจจะเสนอหลักทรัพย์ให้มันสูงขึ้นให้เพียงพอที่จะทำให้เห็นว่าผู้ต้องหาเนี่ยศาลรับฟังได้ว่าผู้ต้องหาจะไม่หลบหนีแน่นะครับเพราะหลักประกันมันสูงท่วมนะครับความที่จะไปหลบหนีนะครับทีนี้ก็ยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกมาตราหนึ่งนะครับเขาบอกว่าถ้าผู้ต้องหาหรือจำเลยนะครับ เป็นบุคคลที่ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวนะครับศาลอาจมีคำสั่งตั้งเจ้าหน้าที่ศาลดำเนินการแจ้งตั้งเจ้าหน้าที่ศาลดำเนินการแจ้งว่าฝ่ายปกครองหรือตำรวจจับผู้ต้องหาจำเลยถ้ามีเหตุจำเป็นไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้ทันทีให้มีอำนาจจับผู้ต้องหาเลยเมื่อจับได้แล้วนำมาศาลโดยเร็วไอ้กรณีนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับนายประกันนะครับ
1: ค
0: ือนายประกันเนี่ยตามวิอาญาถ้าผู้ต้องหาหลบหนีเนี่ยเขาสามารถติดตามจับกุมมาส่งศาลได้หรือขอความร่วมมือจากฝ่ายปกครองนะครับถ้าเราจับไม่ได้เองไม่ได้ให้ฝ่ายปกครองตำรวจช่วยจับมาส่งศาลนะครับเพราะโดยปกติเนี่ยเมื่อเราประกันตัวไปแล้วถ้าผู้ต้องหาหลบหนีเนี่ยศาลจะปรับนายประกันเต็ม 100% ที่ทำสัญญาไว้กับศาลนะครับแต่ว่าการปรับตามสัญญาประกันก็เป็นค่าปรับพอเป็นค่าปรับเนี่ยศาลก็สามารถลดหย่อนลงได้นะครับถ้าเราสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลได้โดยเร็วเนี่ยนะครับได้โดยเร็วก็จะได้ลดค่าปรับได้มากคือลดค่าปรับจะเหลือน้อยนะครับศาลจะคืนเราได้มากแต่ถ้าเราจับได้ช้าก็จะขอคืนได้น้อยหรือว่า จับก็ตำรวจจับไม่

จะเกิดจากความสามารถหรือการขวนขวายของนายประกันเนี่ยครับก็อาจจะไม่ได้ลดค่าปรับเลยก็ได้นะครับค่าปรับเนี่ยนะครับค่าปรับเนี่ยเมื่อเราขอลดแล้วเนี่ยนะครับถ้าศาลชั้นต้นไม่ให้เราก็อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ได้นะครับว่าขอลดค่าปรับศาลชั้นต้นให้น้อยหรือไม่ให้เลยเราก็ขออุทธรณ์ได้และการขอลดค่าปรับเนี่ยขอแล้วขออีกได้เหมือนกับการขอประกันตัวนะครับเดือนนี้ศาลไม่ให้เดือนหน้าเรายื่นใหม่ได้นะครับถ้าสถานการณ์เนี่ยของเราเปลี่ยนแปลงไปเช่นในคดีเดิมเนี่ยอย่างเช่นคดียาเสพติดเนี่ยนะครับซึ่งปกติศาลจะไม่ประกันตัวแต่ถ้าจำเลยต่อสู้ว่าอย่างมีกรณีตัวอย่างเคสหนึ่งนะครับเรื่องเกี่ยวหมอนะครับที่ว่าสั่งซื้อยาเขาเรียกยาเสียสาวนะครับยาเสียสาวซึ่งมีหมอคนหนึ่งที่เป็นตัวการใหญ่เลยปรากฏว่าเขาไปปลอมลายเซ็นของหมอที่แขวนป้ายไว้ตามคลินิกอ่ะโดยหมอที่แขวนป้ายเป็นหมอที่จัดตั้งคลินิกโดยไม่ได้ดูแลถูกเอาเอกสารไปใช้ไปปลอมสั่งซื้อวัตถุออกฤทธิ์คือยาเสพติดประเภท2ประเภท4เนี่ยที่ใช้เป็นยาเกี่ยวเรื่องทางจิตเนี่ยนะครับรักษาพวกโรคจิตอะไรก็แล้วแต่นะครับไอ้กรณีเนี้ยหมอที่ถูกใช้เอกสารไปปลอมซื้อเนี่ยตำรวจสอบสวนแล้วเขาเชื่อว่าหมอเนี่ยร่วมกระทำความผิดนะครับแต่ถ้ายื่นประกันเดือนนี้ไม่ได้เดือนที่สองไม่ได้จะทำไงก็วิธีการทำได้คือต้องเอาเอกสารนะครับที่ถูกเขาเรียกอะไรถูกนำไปใช้เนี่ยส่งกองพิสูจน์หลักฐานหรือว่าผู้เชี่ยวชาญสารพิสูจน์ว่าไอ้ลายเซ็นนี้ไม่ใช่ลายเซ็นของเราวันเวลาตรงนี้เราไม่ได้เกี่ยวข้องคลินิกนี้เลยเนี่ยนะครับส่งไปพิสูจน์ถ้าเกิดว่าผู้เชี่ยวชาญทำการพิสูจน์แล้วว่าลายเซ็นนี้เป็นลายเซ็นปลอมหรือไม่ใช่ลายเซ็นของหมอคนเนี้ยนะครับเราก็ไปยื่นคำร้องขอประกันตัวใหม่ได้ขอปล่อยชั่วคราวใหม่ได้โดยนำสืบไปหลักฐานให้ศาลเห็นว่าจริงๆอ่ะเราไม่ได้เป็นเกี่ยวไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการกระทำผิดนี้เลยเนี่ยนะครับซึ่งพอพยานฐานมีหลักฐานเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปเนี่ยนะครับศาลก็ใช้ดุลพินิจอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวได้นะครับเพราะการประกันตัวยื่นแล้วยื่นอีกได้ยื่นแล้วไม่ได้ก็ยื่นใหม่นะครับแต่ต้องดูให้ชัดเจนเพราะถ้ายื่นซ้ำๆก็เรียกว่ามันจะช้ำรูปคดีจะช้ำรูปคดีในการปล่อยชั่วคราวจะช้ำโอกาสศาลจะให้อีกไม่ได้ฉะนั้นถ้าจะยื่นเนี่ยต้องมั่นใจว่าพยานฐานเอกสารต่างๆนะครับมีน้ำหนักเพียงพอที่ศาลจะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวได้นะครับนะครับอันนี้คือหลักการของการปล่อยชั่วคราวนะครับว่าถ้ายื่นแล้วไม่ได้ยื่นใหม่ได้หรือถ้าผู้หาหลบหนีในประกันขอลดค่าปรับขอลดแล้วลดอีกได้นะครับรอบนี้ไม่ได้รอบหน้าขออีกรอบถ้าเรามีเหตุจำเป็นก็ศาลอาจจะให้ได้นะครับทีนี้เมื่อกี้นะครับที่บอกว่าเมื่อผู้หาหรือจำเลยหลบหนีเนี่ยให้ฝ่ายปกครองตำรวจมีอำนาจติดตามจับเนี่ยไอ้กรณีเนี้ยนะครับมันมีกฎหมายอยู่นะที่มีการบัญญัติไว้เมื่อปี60เนี่ยนะครับก็คือให้เจ้าที่ที่ศาลแต่งตั้งคอยกำกับดูแลผู้ต้องหาหรือจำเลยที่รับการปล่อยชั่วคราวเนี่ยคอยสอดส่องดูแลเนี่ยถ้าเขาหนีเนี่ยนะครับถ้าเขาหลบหนีไปเนี่ยอันนี้ต้องรับรู้กันเลยนะครับว่าถ้าเรารู้เบาะแสเนี่ยนะครับแล้วเราชี้เบาะแสเจ้าที่ตำรวจของศาลหรือฝ่ายปกครองเนี่ยสามารถจับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยได้นะครับเรามีสิทธิ์จะได้รางวัลนำจับนะครับคุณแบมอันนี้ต้องรู้เลยนะครับอันนี้เป็นประเด็นใหม่ที่มีกฎหมายบัญญัติแต่ว่า9ปีมาแล้วนะแต่ว่าไม่รับการประชาสัมพันธ์เท่าที่ควรนะครับอันเนี้ยถ้าเรารู้เนี่ยว่ามันมีผู้ต้องหาจำเลยหลบหนีอาจจะอยู่ข้างบ้านเรานะครับถ้าเราชี้เบาะแสแต่ว่าการชี้เบาะแสก็ต้องคำนึงให้ดีนะครับว่ามันจะเกิดอันตรายกับเราหรือเปล่า

0: ถ้าชี้เบาะแสแล้วก็สามารถจับกุมได้และถ้าหลักประกันมันสูงสูงเนี่ยนะครับเราก็ได้เงินรางวัลนำจับนะครับเขาเรียกว่าเงินสินบนในการแจ้งนำจับเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างสูงนะครับตามพระบัญญัติเขาเรียกว่ามาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยสารนะครับอันนี้เฉพาะปล่อยชั่วคราวโดยสารนะครับไม่ใช่ถ้าพนักงานสอบสวนปล่อยชั่วคราวอันเนี้ยเราไปชี้เบาะแสนำจับอะไรที่ว่าเนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลนำจับนะครับแล้วก็เจ้าที่ที่จับกุมนะครับผู้หลังจำเลยนะที่ปล่อยชั่วคราวโดยสารเนี่ยก็มีสิทธิ์จะได้เงินรางวัลเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ก็ถ้าเราชี้เบาะแสเราต้องยื่นคำร้องต่อศาลนะเมื่อจับมาได้แล้วว่ามันเป็นผลงานของเรานะครับก็คือต้องยื่นร้องต่อศาลแสดงหลักฐานให้ศาลเชื่อว่าเราเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินดังกล่าวซึ่งศาลพิจารณาเห็นว่าคำร้องนั้นฟังได้และศาลเห็นว่าการจับครั้งนี้เกิดจากเราแจ้งหรือนำจับเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ศาลก็จะสั่งจ่ายสั่งให้จ่ายเงินสินบนแก่ผู้แจ้งความนำจับหรือแก่เจ้าพี่ผู้จับกุมตามสมควรนะครับแต่นี้คือเจ้าที่จับกุมก็มีสิทธิ์จะได้ด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องร้องต่อศาลนะครับไม่ใช่อยู่จะได้โดยอัตโนมัตินะครับคือต้องแสดงหลักฐานในศาลเห็นเพราะว่าภายใน30วันนะครับเพราะว่าบางทีก็มาสมอ้างก็มีนะครับไอ้เรื่องรางวัลนำจับเนี่ยไม่ได้มีตำรวจไปจับเองไม่ได้มีสายลับไม่มีคนนำจับแต่ว่าไปสร้างตัวละครขึ้นมาเพื่อจะได้เงินตรงนี้มาไอ้กรณีแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องการปล่อยชั่วคราวเนี่ยแล้วถ้ามีการหลบหนีนะครับอันนี้ก็มันมีกฎหมายออกมาถ้าเป็นคดีทุจริตนะครับอันนี้ต่างกับคดีทั่วไปถ้าคดีทั่วไประหว่างที่หลบหนีเนี่ยหลบหนีไปจนหมดอายุความเนี่ยก็ดำเนินการใดๆเอากับผู้ต้องหาจำเลยไม่ได้อีกถ้าขาดอายุความแล้วนะแต่ถ้าเป็นคดีนะครับเกี่ยวกับทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ยนะตามพระบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพ.ศ.2559มาตรา13เนี่ยเขาบัญญัติคนละเรื่องกันนะครับอันนี้ถ้าเป็นคาดการหรือว่าเป็นทิศเมื่อกี้อาทิตย์หรือว่าสมีเนี่ยนะครับที่เรากล่าวถึงกันเราบอกว่าเขาบัญญัติว่าในการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบประพฤติมิชอบในกรณีผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนีไประหว่างถูกดำเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาคดีอัยการเขาไม่นับเวลาเลยนะครับที่เราหนีอยู่เนี่ยหมายว่าคุณจะหนียังไงก็แล้วแต่ไม่มีหมดอายุความนะครับก็ว่ามันไม่รวมอยู่นะครับหมายว่าเหลืออายุความเท่าไหร่แล้วคุณหนีไปเนี่ยนะครับช่วงที่เราหนีเนี่ยเขาไม่นับจับได้เมื่อไหร่ก็ยังฟ้องได้นะครับจะต่างกับคดีเก่าๆที่เพื่อนจำได้ไหมที่มีผู้บริหารของพัทยานะครับเมืองพัทยาที่ไปต่างประเทศใช่ไหมครับตอนนั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนปี59นะครับไอ้กฎหมายนี่มันออกปี59ฉะนั้นกฎหมายเนี้ยจะนำไปใช้ย้อนหลังเป็นโทษกับเขาไม่ได้นะครับเขาจึงได้รับประโยชน์จากการหมดยุคความตามกฎหมายอาญานะครับกับอีกกรณีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรายการก็รับรู้ไว้เลยนะครับถ้าเป็นคดีค้ามนุษย์นะครับพ.ศ.259มาตรา22เนี่ยอันนี้บัญญัติไว้เขาเรียกเป็นโทษเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: หมายบอกว่าผู้หาจำเลยที่หลบหนีระหว่างที่รับการปล่อยชั่วคราวนะครับเรียกประกันตัวเนี่ยถ้าคุณหนีระหว่างที่คุณถูกได้รับการปล่อยชั่วคราวเนี่ยจะมีโทษจำคุก6เดือนปรับไม่เกิน1บาทหรือปรับทั้งจำทั้งปรับนะครับซึ่งไอ้หนีลักษณะเนี่ยนะครับไม่ว่าต่อมาคดีนั้นน่ะศาลจะอัยการจะสั่งไม่ฟ้องศาลพิพากษายกฟ้องจำเลยคดีที่ถอนฟ้องเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็ไม่มีผลกระทบนะครับโทษยังเหมือนเดิมนะครับโทษเหมือนเดิมนะคุณหนีไปคุณมีโทษจำคุกเอาไม่เกิน6เดือนศาลจะลงโทษ4เดือนก็ได้แม้ต่อมาคดีหลักคุณคดีค้ามนุษย์คุณศาลจะยกฟ้องหรืออัยการจะสั่งไม่ฟ้องอะไรก็แล้วแต่ไม่ลบล้าง

0: ความผิดดังกล่าวนะครับทีนี้ในกรณีมาตราเนี้ยผู้ซึ่งชี้ช่องนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาจำเลยรวมทั้งพนักงานศาลมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลนำจับตามกฎหมายนี้ด้วยนะกฎหมายนี้ก็บัญญัติขึ้นคล้ายๆกับพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยสารพ.ศ. 2560นะครับก็คือมีสิทธิ์ได้รับรางวัลนำจับเหมือนกันนะครับอันนี้แต่ว่าผู้ชี้ช่องก็คือแจ้งเบาะแสที่ว่านำจับนั่นแหละกับผู้จับจ้างเงินผู้จับก็มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลนำจับเช่นเดียวที่ผมบรรยายมาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งกฎหมายเกี่ยวเรื่องการปล่อยชั่วคราวหรือการตัวเนี่ยนะครับจากที่บอกว่าถ้าประกันชั้นตำรวจเนี่ยความสอบสวนให้ประกันเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการหลบหนีความสอบสวนก็มีอำนาจฟ้องได้ความสอบสวนที่ว่าเนี่ยแม้ความสอบสวนเจ้าของคดีเดิมย้ายไปที่อื่นแล้วนะครับความสอบสวนสน.นั้นหรือร่วมกับเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าความสอบสวนก็สามารถฟ้องบังคับกับนายประกันได้นะครับและก็เรื่องการปล่อยชั่วคราวเนี่ยเป็นเรื่องเพราะตัวของนายประกันนะครับถ้าเกิดว่านายประกันถึงแก่วันตายไปก่อนที่ผู้ต้องหาจะมาหลบหนีเนี่ยสัญญามันเขาเรียกเรื่องตัวเขาตายปั๊บสัญญาประกันดังกล่าวก็สิ้นผลโดยอัตโนมัตินะครับถ้าต่อมาวันรุ่งขึ้นเนี่ยต้องนำตัวจำเลยมาส่งแต่นายประกันตายเสียก่อนไอ้กรณีอย่างนี้อ่ะไม่ตกทอดแก่ทายาทนะครับศาลหรือว่าตำรวจจะไปบังคับเอากับทายาทไม่ได้เพราะเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ถ้าเขาหนีก่อนนายประกันตายซึ่งมันเป็นหนี้เงินนะครับมันจะต่างกันเป็นหนี้เงินแล้วถ้าเกิดว่าต่อมานายประกันตายไอ้หนี้เงินตัวนี้จะตกโทษกับทายาทของนายประกันนะครับมันจะต่างกันนะครับผมก็คงค่ำคืนนี้ก็คงได้สรุปประมาณนี้ครับคุณแม
1: ่ค่ะก็เป็นเรื่องของประเด็นปัญหาข้อกฎหมายในสาระสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะต้องสัญญากับแม่ก่อนเนาะแล้วก็สัญญาคุณผู้ฟังด้วยว่าคราวหน้าอาจารย์จะนำความรู้แบบเนี้ยกลับมาให้กับคุณผู้ฟังอีกค่ะอาจารย์ขา
0: ครับก็เป็นคำมั่นสัญญาที่เราต้องไปปฏิบัติตลอดชีวิตนะคุณแม่เรื่องเนี้ยนะครับทำแบบด้วยผมด้วยนะครับ
1: ต้องผูกกันไว้ค่ะอาจารย์สำหรับค่ำคืนนี้ต้องมากันแล้วค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ความคิดโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
1: Pulsar
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: นี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา

0: เพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาท

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: 6องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโด

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโด

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโด